0: างประเทศใน6เดือนต้นปีนี้สิ่งที่พ้นเด่นที่สุดแม่นได้สําเร็จการยกระดับการทูตกับเวียดนามจีนรัสเซียเคลื่อนไหวเยี่ยมยามบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและเข้าร่วมกองประชุมสากลของการนําภาครัฐเพื่อขยายการพัวพันแบบหลายทิศหลายฝ่ายหลายรูปแบบและหลายระดับ
1: ได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและเข้าร่วมบรรดากองประชุมสากลของการนําภาครัฐเพื่อขยายการพัวพันแบบหลายทิศหลายฝ่ายหลายรูปแบบหลายระดับจำนวน16ครั้งต้อนรับการนำขันสูงจากต่างประเทศ20ครั้งเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมและเข้าร่วมกองประชุมทั้งอยู่ในขอบ2ฝ่ายหลายฝ่ายอยู่ภายในและต่างประเทศจำนวน59ครั้งเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันสำคัญต่างๆของประเทศเพื่อนมิตรทั้งภายในและต่างประเทศซึ่งสามารถญาติได้ความไว้เนื้อเชื่อใจการช่วยเหลือการร่วมมือจากบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์วงคณะญาติสากลและคู่ห่วมพัฒนาอื่นๆยกสูงบทบาทสื่อเสียงสิทธิ์และผลประโยชน์ของสปป.ลาวในภาคพื้นและสากลเป็นอย่างดี
0: ท่านสนใจศรีพันดอนให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับ6เดือนท้ายปีแม่นสืบต่อสุมใส่เคลื่อนไหวเวียกงานกันต่างประเทศผ่านประตูเดียวโดยมีการประสานสมทบอย่างกลมเกลียวและเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติพันขยายผลการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างประเทศของการนำภาครัฐ
2: ตอนเช้าวันที่10กันยายนนี้ท่านทองสฤทธิ์บางโนเมฆของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและท่านบุญโจมอุบลประเสริฐเลขาคณะบริหารงานผักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงสวรรณเขตพร้อมด้วยคณะจากศูนย์กลางและขันแขวงได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามและมอบเครื่องช่วยเหลือให้นักเรียนโรงเรียนสามัญกินนอนซ้นเผ่าสวรรณเขตในโอกาสไข่สุกเย็นใหม่2026-2027มีคณะนำจากแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงคณะอำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยครูอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมท่านทองสฤทธิ์บางโนเมฆและท่านบุญโจมอุบลประเสริฐพร้อมด้วยคณะได้เยี่ยมยามเบื้องการจัดตั้งการเรียนการสอนตัวจริงติดตามเบื้องสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนเป็นต้นหอพักห้องอาหารเงินครัวรวมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆพร้อมทางได้สอบถามถึงสภาพการเรียนและการดำรงชีวิตของนักเรียนพร้อมทั้งได้ให้ทิศที่นำการแก้ไขปัญหาข้อยุ่งยากต่างๆให้ดีขึ้นเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการดึงดูดลูกหลานให้มีความสนใจการเรียนและเข้ามาเรียนหลายขึ้นในการลงเยี่ยมยามครั้งนี้องค์นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้นำเอาเครื่องต้นของฝากมอบให้นักเรียนโรงเรียนสามัญกินนอนซ้นเผ่าสวรรณเขตประกอบมีอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาเพิ่มตำราเรียนเครื่องบริโภคอุปโภครวมมูลค่าเกือบ90ล้านกีบโรงเรียนสามัญกินนอนซ้นเผ่าสวรรณเขตเริ่มการเรียนการสอนครั้งทำอิฐเมื่อปี1996ภายใต้เงินช่วยเหลือล่าจากรัฐบาลเวียดนามในสงเรียนใหม่2026-2027มีพนักงานทั้งหมด54คนหญิง37คนในนี้มีครูสอน45คนหญิง31คนมีนักเรียนม.1หาม.7 715คนหญิง341คนในนั้นนอนหอพัก420คนหญิง193คนซึ่งนักเรียนซ้นเผ่าทั้งหมดมาจาก7เมืองคือเมืองนองเซโปนวิลาบุรีเมืองพินพลานไซอาสพรสนบุรีและทาปางทองนอกนั้นยังหับนักเรียนทั่วไปจำนวนหนึ่งที่เป็นลูกหลานของประชาชนบ้านใกล้เคียงสำหรับการปฏิบัติหลักสูตรนอกจากการเรียนในสายสามัญแล้วยังได้เรียนวิชาชีพครูขนานอยู่วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพสวรรณเขต
0: การเยี่ยมยามเลดเวียกอยู่ราชอาณาจักรไทยของคณะผู้แทนขั้นสูงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมระหว่างวันที่8ถึง11กันยานี้อยู่นครหลวงบางกอกและแขวงเชียงใหม่ราชอาณาจักรไทยนำโดยท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะถือเป็นขีดหมายสำคัญอีกบาท91ในการสืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพและการเป็นบ้านใกล้เงินเคียงที่ดีระหว่าง2ประเทศพร้อมทั้งกำหนดทิศทางร่วมมือในระยะต่อหน้าให้เป็นรูปธรรมและยืนยงตอนหมายของวันที่8กันยานี้ กองประชุมพบปะ2ฝ่ายระหว่างกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยจัดขึ้นอยู่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยเป็นการพบปะอย่างเป็นทางการครั้งที่2นับแต่ลาวได้ปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งเป็นกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม2ฝ่ายได้ร่วมกันทบทวนผลการร่วมมือและแลกเปลี่ยนทัศนะต่อบรรดาของเขตบริมสิทธิ์โดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขไฟไหม้ลำป่าหมอกควันและมลพิษทางอากาศข้ามชายแดนภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อติดตามและเตือนภัยล่วงหน้าการทำมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและภัยพิบัติการคุ้มครองเขตดินทามและชีวะนานาพันธุ์การฟื้นฟูระบบนิเวศตามเขตชายแดนและการพัฒนาบุคลากรภายหลังการปรึกษาหารือทั้ง2ฝ่ายได้ร่วมกันลงนามบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบทบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะเป็นขอบสำคัญสำหรับการสร้างกลไกประสานงานการติดตามกวดการร่วมกันการแลกเปลี่ยนข้อมูลและวิชาการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและการเพิ่มขีดความสามารถของ2ฝ่ายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยยังได้มอบอุปกรณ์ติดตามคุณภาพอากาศและอุปกรณ์ดับไฟไหม้ลามป่าให้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวรวมมีเครื่องวัดแทกฝุ่นละออง PM 2.5 อุปกรณ์สำหรับการป้องกันและควบคุมไฟไหม้ลำป่าเพื่อประกอบส่วนเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามเฝ้าระวังและควบคุมสถานการณ์อยู่บรรดาพื้นที่ความเสี่ยงตอนเช้าของวันที่9กันยายนนี้ท่านลิงคำดวงสวรรค์พร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยมคำนับและพบปะกับท่านสุงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีไทยซึ่งรองนายกรัฐมนตรีไทยได้แสดงความยินดีและตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามครั้งนี้พร้อมทั้งเน้นนักถึงความสำคัญของการหัดแน่นสายพันธุ์มิตรภาพอันยาวนานและการร่วมมืออย่างใกล้ชิดในของเขตกสิกรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งสนับสนุนการพันขยายบรรดาข้อตกลงให้เกิดมากผลตัวจริงเพื่อนำเอาผลประโยชน์มาสู่ประชาชน2ชาติ
2: ปัจจุบันแขวงสวรรณเขตกำลังจัดตั้งปฏิบัติค้ำควร3ไว4เบิงและ5สมเพื่อสุขอยู่การท่องเที่ยวแน่ใส่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปท่องเที่ยวภายในแขวงหลายขึ้นท่านลำพูนวรวงศ์หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงสวรรณเขตให้ฮู้ว่าการจัดตั้งปฏิบัติค้ำควร3ไว4เบิงและ5สมแม่นเริ่มมาได้ระยะหนึ่งแล้วโดยได้รับการตกลงเห็นดีจากกันน้ำแขวงติดพันกับการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะ3ไว้แม่นไว้พระธาตุอิงหังพระธาตุโพนและหอไตรปิฎกที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแขวงเพื่อขอโชคลาภความเชื่อถือที่เคยสืบทอดปฏิบัติกันมา
3: สวรรณเขตมีถาแห่งสวรรณเขตได้พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติคำขวัญขึ้นมาเลยว่า3ไว้4เบิ่ง5ส่งจังสั้นละไหวอันที่นึงละแม่นโพดได้ไปไหวแม่นไหวพระธาตุอีหังซึ่งเป็นมิ่งขวัญเศร้าแกงสวรรณเขตแล้วธาตุอีหังนี่แหละเป็นเมกันปฏิสังขรณ์เสริมสร้างขึ้นมาใหม่เฮ็ดในจำนวนคนดึงดูดผู้ใดยังมีความโศกดีโศกหมานไหวพระธาตุอีหังและต่อมาแล้วมีเส้นทางเดินไปหาเมืองไซบูทองก็เอิ้นว่าพระธาตุพูนอันนี้แม่นไหวตัวที่2ไหวพระธาตุพูนผู้ใดยังหับหยดตาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งต่างๆว่าส้นได้พร้อมกันไปไหวซึ่งมีและหับอยู่ในพระธาตุพูนนี่เดือนนึงประมาณ 3-400 ละคนไปไหวอยู่นะในนี้จักเป็นไรครับอันหนึ่งตีเหตุในซ้อนนักเกตดึงดูดการท่องเที่ยวนี่ร้ายขึ้นสามเลยแม่นไปไหวอยู่ภายในหอไตรปิฎกเมืองจำพรบรรดาทานจะเห็นดงลิงอันนี้เลยเป็นสามไหวสั้นๆเราวงแหวนของการท่องเที่ยวนี่แม่นการนำโครงแผนพันเป็นยุทธศาสตร์ไปถอดถอนร้ายแผงอยู่ร้ายตามประเทศเขาเจ้าก็หันเป็นอุตสาหกรรมของการท่องเที่ยวดังนั้นแผงซ้อนนักเกตจึงเดินการท่องเที่ยวนี่เป็นจุดบุริมสิทธิ์เนี่ย
2: ท่านลำพูนวรวงศ์ให้ฮู้ตื่นว่านอกจากปฏิบัติค้ำควร3ไว้แล้วสวรรณเขตยังสืบต่อปฏิบัติค้ำควร4เบิงและหาสมตื่มอีกเป็นต้นเบิงวิธีการดำรงชีวิตของประชาชนบรรดาเผ่าเบิงการพัฒนาตัวเมืองเบิงศิลปะวัฒนธรรมและอาหารการกินส่วนค้ำควรหาสมแม่นเที่ยวสมตัวเมืองเก่าสมการแสดงศิลปะวรรณคดีในงานบุญสำคัญต่างๆเที่ยวสมหงหอยการปฏิวัติวัดวาอาหามและเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆภายในแขวง
0: วันที่10กันยายนนี้อยู่ห้องประชุมสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวได้มีพิธีแถลงข่าวกองประชุมและพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบการมิ่งอาเซียน2016โดยเป็นประธานและเปิดแถลงข่าวของท่านนางจันทจรวงไส ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการมินิ่งอาเซียนหรือเอเวน 2016-2017 ประธานสมาคมธุรกิจมินิ่งและท่านนางสุริคอนพรหมวงศาหัวหน้าห้องการสมาคมนักธุรกิจมินิ่งพร้อมด้วยคณะบริหารแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมท่านนางจันทจรวงไสกล่าวว่ากองประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการมินิ่งอาเซียนได้เตรียมจัดกองประชุมและพิธีมอบรางวัลเอเวน2016ในวันที่2ตุลาคม2016นี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งเป็นขีดหมายอันสำคัญในโอกาสที่ลาวได้รับเกียรติเป็นประธานเอเวนระยะ2ปี2016-2027โดยตำแหน่งประธานเอเวนแม้นจะหมุนเวียนไปตามประเทศสมาชิกอาเซียนในทุกๆ2ปีในกองประชุมได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและศูนย์กลางสหพันธ์มินิ่งลาวซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของภาครัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการมินิ่งจุดประสงค์ต้นต่อของงานแม้นเพื่อคัดเลือกและมอบรางวัลให้ผู้ประกอบการหญิงดีเด่นจาก11ประเทศสมาชิกอาเซียนขบวนการคัดเลือกแม้นมีมาตรฐานเงื่อนไขเคร่งครัดโดยได้เปิดรับสมัครและผู้สมัครได้รับการคัดเลือกต้องถูกตามมาตรฐานดังกล่าวโดยอิงใส่ผลงานที่โดดเด่นด้านธุรกิจขยายตัวอย่างเป็นระบบขึ้นไปและการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมในประเทศของตนอย่างตัวเนื่องเครือข่ายผู้ประกอบการมินิ่งอาเซียนหรือ ASEAN Women's Entrepreneurs Network หรือ AWEN เป็นเวทีระดับภาคพื้นที่สร้างตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจของมินิ่งในอาเซียนประกอบมีสมาชิกจากทุกประเทศในอาเซียนสำหรับลาวต่างหน้ายังเป็นทางการในเวียกงาน AWEN โดยแมนสมาคมนักธุรกิจมินิ่งลาวว
2: ันที่10กันยายนเจ้าหน้าที่กรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกรมใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบสมทบกับคณะศูนย์หัวเมืองเวียกงานตำรวจลาวจีนได้ดำเนินการนำส่งผู้ถูกหาสัญชาติจีนจำนวน142คนหญิง5คนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจีนเพื่อสืบต่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนโดยผ่านด่านสากลบ่อเต็นแขวงหลวงน้ำทาผู้ถูกหาจำนวนดังกล่าวถูกเจ้าหน้าที่กักตัวได้หลังจากเจ้าหน้าที่วีซ่าสะเพาะกระทรวงป้องกันความสงบลาวได้ติดตามกวดกาและแก้ไขเป้าหมายสงสัยว่ากลุ่มคนดังกล่าวมีการเคลื่อนไหวละเมิดต่อกฎหมายว่าด้วยการเข้าออกและคุ้มครองคนต่างประเทศอยู่ลาวตามข้อกล่าวหาบ่เข้าออกตามด่านที่ทางการกำหนดเหตุเวียกบ่ถูกเป้าหมายดำเนินธุรกิจประกอบอาชีพโดยบ่ได้รับอนุญาตและลักลี่ซ่อนอยู่ลาวนอกจากนั้นกลุ่มคนดังกล่าวสงสัยอาจมีการเคลื่อนไหวติดพันกับการก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตผู้ถูกหาได้ถูกขึ้นบัญชีและจัดส่งมาจากหลายภาคส่วนคือกรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกองบัญชาการป้องกันความสงบนครเวียงจันทน์พร้อมนั้นได้มอบเครื่องโครงการกระทำผิดจำนวนหลายรายการเป็นต้นคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานให้เกการสืบโตดำเนินการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบจีนในพิธีมอบภาพตัวผู้ถูกหาครั้งนี้ต่างหน้าฝ่ายลาวเซ็นมอบโดยพันตีวิกโตลาบัณฑิตห้องหัวหน้าแผนกหับแจ้งความและประสานงานกรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศ
0: ต่อไปสันทานฟังข่าวกีฬาลาวเฮาจะส่งนักกีฬาลาว15ประเภทเข้าร่วมแข่งขันงานกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่19กันยาหา4ตุลา2016นี้15ประเภทกีฬามีดังนี้วูซู่กระต้อยูโดมวยสากลจูจิตซูคาราเต้โดลอยน้ำแลนลานยิมนาสติกชอปเทนนิสปิงปองดอกปีไก่เทคบอลฟันดาบอีสปอร์ตดังนั้นจึงขอเชิญชวนชาวลาวทุกคนร่วมส่งให้กำลังใจแก่นักกีฬาลาวในงานกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้ด้วยต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวันความกดดันสูงของอากาศเย็นที่ประเทศจีนยังแผ่ลงมาปกคลุมอยู่เขตภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังจะสืบต่อพัดปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวซึ่งจะเหตุให้อากาศเย็นลงตื้นอีกอยู่ทางภาคเหนือพอมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกปานกลางหาตกหนักพร้อมจะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นแขวงภาคกลางลงหาภาคใต้ตื้นอีกภาคเหนือด้านตะวันออก แขวงพุ่งสลีหัวพันและเสียงขวงจะมีฝุ่นตกในระดับคอยอยู่เกือบทั่วไปพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นหรือนาทีการควบคุมของฝนเท่ากับ 30% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 16-16 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกแขวงหลวงน้ำทาบ่อแก้วอุดมไซหลวงพะบางและสัญญาบุรีมีเฝือปกคลุมเป็นบางส่วนพร้อมจะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นอุณหภูมิในระหว่าง 21-32 องศานครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือนาทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ20%อุณหภูมิในระหว่าง25-35องศาภาคกลางแขวงเวียงจันทน์บริคำไซคำมวนและสวรรณเขตจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงอยู่เกือบทั่วไปหรือนาทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ20%ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง21-31องศาแขวงไซสมบูรณ์มีฝนปกคลุมเป็นส่วนใหญ่พอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิในระหว่าง18-32องศาภาคใต้แขวงสระวันจำปาสักเซกกองและแขวงอัสปือจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมและระดับคอยอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงอยู่เกือบทั่วไปหรือนาทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ 60% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 24-32 องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือนาทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ 60% อุณหภูมิในระหว่าง 17-26 องศา
4: ส่วนที่สัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานหอบเปลี่ยนที่3หรือ CCM มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่1สิงหาคม2010เป็นต้นมาซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการปกป้องพลเรือนและลดพรภัยคมคู่จากระเบิดลูกวานในทั่วโลกส่วนที่สัญญาฉบับนี้มีความหมายสำคัญยิ่งสำหรับประเทศลาวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากระเบิดลูกวานมาเป็นเวลาหลายทศวรรษเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยจากระเบิดบรัดแตกตามเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงที่18ลุงป่านะลูกหลานเฮาทั่วนะจงได้ระวังเชิญส่วนพลเมืองลาวทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมักวอมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานฮอบเปลี่ยนที่3ด้วยความเป็นเจ้าการ

0: ท่านผู้มีเกียรติที่ตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสั้นทันฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่9กันยานี้ว่ากำลังสุกยู่การเติบโตแขนงสินในน้ำของเวียดนามมีการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงจากบรรดาตลาดฮ่องกงประเทศจีนและภาคพื้นอาเซียนสืบต่อเพิ่มความไว้ขึ้นในโครงการประกอบสินค้าส่งออกของเวียดนามกุ้งสืบต่อแม่นสินค้าหลักด้วยมูลค่าการค้า3ตื้อ290ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นหลายกว่า12ส่วนร้อยรวมเอาประมาณ41ส่วนร้อยยอดมูลค่าการค้าสินในน้ำสำหรับปลาจ๋าได้เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแรงบรรลุมูลค่า1ตื้อ500ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น9ส่วนร้อยในนั้นฮ่องกงประเทศจีนแม้นตลาดส่งออกสินค้าของเวียดนามมีระดับการเติบโตหลายที่สุดใน8เดือนปีนี้บรรลุ2ตื้อ30ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นหลายกว่า33ส่วนร้อยรวมเอาหลายกว่า25ส่วนร้อยของมูลค่าสินค้าส่งออกของเวียดนาม
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเมื่อบดุลมานี้อิหร่านได้ปรับขึ้นราคาน้ำมันแอดซังสำหรับผู้ซื้อเกิน110ลิตรต่อเดือนเริ่มแต่วันที่8กันยานี้เป็นต้นไปด้วยความพยายามของรัฐบาลอิหร่านในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสงครามและมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาท่านนางฟาเตเมกโมฮาเจรานีโฆษกรัฐบาลอิหร่านกล่าวว่าราคาน้ำมันในงวดทำอิฐและงวดที่2จะสืบต่อบ่เปลี่ยนแปลงแต่ราคาน้ำมันในงวดที่3จะเพิ่มขึ้นเป็น100,000เรียลสกุลเงินอิหร่านต่อลิตรการปรับราคาน้ำมันของอิหร่านเป็นหนึ่งในราคาต่ำที่สุดอยู่ในโลกผ่านการปรึกษาลือของรัฐบาลอิหร่านและถูกเลื่อนออกไปท่ามกลางความกังวลว่าอาจจะเฮ็ดให้เกิดการประท้วงครั้งใหม่
1: ตามข่าวสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนเมื่อบดินมานีทานเซบเดดยิปมาหงประธานาธิบดีตุรกีเปิดเผยเพนการเพิ่มงบประมาณด้านการป้องกันประเทศขึ้นเป็น229ส่วนห้อยในระยะ3ปีต่อหน้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนเศรษฐกิจในระยะ6ปี2017-2029เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างมูลค่าเพิ่มระดับสูงให้แก่อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศตุรกีได้ปรับลดตัวเลขคาดคะเนการเติบโตทางเศรษฐกิจประจำปี2026จาก 3.8 ส่วนร้อยเหลือ 3.3 ส่วนร้อยพร้อมทางปรับเพิ่มตัวเลขคาดคะเนอัตราเงินเฟ้อจาก16ส่วนร้อยเป็นหลายกว่า28ส่วนร้อยภายใต้แผนการเศรษฐกิจในเบื้องต้น
0: สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่าท่านโลเรนวองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้เปิดเผยแผนการปรับเพิ่มเบี้ยเลี้ยงรายเดือนสำหรับสมาชิกรัฐสภาจาก 13,750 ดอลลาร์สิงคโปร์เป็น 18,500 ดอลลาร์สิงคโปร์นับแต่วันที่15ตุลาคมนี้เป็นต้นไปส่วนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนแบบครั้งเดียวสูงสุดถึง9ส่วนห้อยการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มีความจำเป็นต่อการดึงดูดใจผู้ที่มีความรู้ความสามารถในบรรดาผู้นำทางการเมืองโดยเฉพาะจากภาคเอกชนที่บรรดาผู้บริหารระดับอาวุโสได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าอย่างหลากหลายและเป็นไปตามข้อเสนอจากคณะกรรมการอิสระที่ทบทวนขอบเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยรัฐบาลสิงคโปร์ยอมรับข้อเสนอแต่จะปรับปรุงแบบแบ่งเป็นระยะ
2: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันธวงศาและเพชรสมรพงษ์พญโยสิทธิ์อ่าน
3: การเป็นเจ้าภาพจัดกองผสมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM รอบเวียนที่3ระหว่างวันที่13หา18กันยา2026เป็นความภาคภูมิใจของคนลาวทั้งชาติเพื่อเน้นย้ำถึงคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นของลาวในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างซึ่งเป็นมรดกอันแสนโศกเศร้าและเจ็บปวดมาแต่สงครามที่ยังสืบต่อเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่ามาฮอดปัจจุบันสมเสยกองประสุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13-18กันยา2026 อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจ

รายการผู้แทนประชาชนรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 น. หา 8:00 น.ในระบบ AM ด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์6130กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าโลบยินดีต้อนรับประธานเข้าสู่รายการผู้แทนประชาชนพบพ่อทานในมื้อนี้แม่นอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติพร้อมอกแห่งแข่งขันสร้างผลงานคำนำรับต้นวันสำคัญต่างๆของชาติและอยู่ที่สภาแห่งชาติก็พร้อมอยู่ในบรรยากาศผ่านขยายผลสำเร็จกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10เข้าสู่เวียกงานตัวจริงและยังทำนิดของรายการจะให้บรรดาทานได้รับฟังข่าวกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติประจำเดือนสิงหากองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติประจำเดือนสิงหาคม2566ได้ดำเนินขึ้นในระหว่างวันที่3หา4กันยาผ่านมานี้โดยการเป็นประธานของท่านนางสุนทรสัญญจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรครักษาการประธานคณะประจำสภาแห่งชาติมีบรรดาทานรองประธานคณะประจำสภาแห่งชาติและกรรมการคณะประจำสภาแห่งชาติรองประธานกรรมาธิการของสภาแห่งชาติรัฐมนตรีและรองรัฐมนตรีกระทรวงองค์การที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกองประชุมได้พิจารณาปัญหาสำคัญพื้นฐานของชาติตามขอบเขตสิทธิ์และหน้าที่ของคณะประจำสภาแห่งชาติที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายซึ่งกองประชุมครั้งนี้ได้ค้นคว้าพิจารณาหางมติคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวเรียกงานของคณะประจำสภาแห่งชาติหางมติคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวเรียกงานของห้องว่าการสภาแห่งชาติและบรรดากรรมาธิการต่างๆกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมกรรมาธิการวัฒนธรรมและสังคมกรรมาธิการส้นเผ่ากรรมาธิการการต่างประเทศกรรมาธิการป้องกันชาติป้องกันความสงบและกรรมาธิการเศรษฐกิจและการเงินพร้อมกันนี้ยังได้ค้นคว้าพิจารณาการแต่งตั้งบุคลากรของศาลประชาชนจำนวน18ท่านรายงานการกวดการเนื้อในรอบด้านกฎหมาย3ฉบับคือห่างกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเงินฝากสร้างใหม่ห่างกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกปรับปรุงและห่างกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวปรับปรุงรายงานความคืบหน้าการกักเกี่ยมการพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนระหว่างห้องว่าการสภาแห่งชาติลาวและห้องว่าการสภาแห่งชาติเวียดนามครั้งที่13ที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพิจารณาเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งรองประธานคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบกฎหมายและยุติธรรมของสภาประชาชนแขวงเสียงขวางคนควรพิจารณาหนังสือเสนอของรัฐบาลเกี่ยวกับผลการเจรจาห้างสัญญาเพื่อลีกเว้นการเก็บอากรซ้ำซ้อนและสกัดกั้นการลบหลีกการเสียอากรรายได้ DTC ระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์พิจารณาเกี่ยวกับการเสนอของสภาประชาชนแขวงสยามบุรีเกี่ยวกับการสืบโตโครงการก่อสร้างตึกสภาประชาชนแขวงสยามบุรีหลังใหม่และบางปัญหาเวียกงานภายในสภาแห่งชาติท่านผู้ฟังที่เคารพที่ทานได้รับฟังไปนั่นก็เป็นข่าวกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติประจำเดือนสิงหาและกองประชุมปรึกษาหารือการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆรวมทั้งการกักเกี่ยมความพร้อมรอบด้านในการฟื้นฟูสภาพรอบด้านภายหลังผ่านพ้นสภาพน้ำท่วมในบางเขตของเมืองพินแขวงสวรรณเขตได้จัดขึ้นในวันที่3กันยายน2566ผ่านมานี้ที่เมืองพินโดยการเป็นประธานของทานบุญโจมอุบลประเสริฐกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงมีทานคำผุยศรีบุญเฮืองรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยแผนกการต่างๆที่เกี่ยวข้องของส่งกองบรรณาการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงและภาคส่วนธุรกิจเอกชนเข้าร่วมท่านเกษนาบุตรวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองเมืองพินรายงานว่ามีบ้านและที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบจากสภาพภัยน้ำท่วมในระยะผ่านมา48บ้าน 1,536 ครอบครัว 1,210 หลังคาเรือนพลเมืองได้รับผลกระทบ 6,990 คนหญิง 3,400 กว่าคนบ้านที่ได้รับผลกระทบที่อยู่อาศัยมี8บ้านบ้านที่ย้ายออกจากพื้นที่เสี่ยงมี4บ้านมี39หลังคาเรือนเรือนถูกน้ำพัดไป2หลังเรือนเอียง5หลังม้างย่าย32หลังเล่าเข้าเสียหาย167หลังด้านกสิกรรมมีเนื้อที่นาปีถึงน้ำท่วม 1,009 เฮกตาร์เสียหาย498เฮกตาร์มีเนื้อที่สวนถึงน้ำท่วม58เฮกตาร์หนองป่า128หนองสัตว์เลี้ยงเสียหายงัว29ตัวควาย39ตัวหมู89ตัวด้านพื้นฐานโค้งรางเส้นทางเปเพเสียหาย9เส้นในนั้นทางปูยางเทศบาลเสียหาย6จุดเสาไฟเอียงทางล้ม2ต้นขวาเจือน3จุดแก้ไขแล้ว1จุดทอขาด4จุดแก้ไขแล้วขวาจมเปเพ3แห่งตาฟังเจือน5จุด
ฝ่ายน้ำล้นและฝ่ายน้ำกั้นถูกกัดเซาะ3จุดโรงเรียนถูกน้ำท่วม3แห่งและสุขศาลา1แห่งดังนั้นทางเมืองจึงเสนอของงบประมาณฟื้นฟูจุดที่สำคัญและจำเป็นพร้อมทางแนวพันธุ์พืชแนวพันธุ์ข้าวยาวัคซีนกันพยาธิสัตว์ต้องการข้าวกินทดแทนข้าวเปลือกที่น้ำท่วมเล่าข้าวประมาณ90ต้นหรือข้าวสารเสลียประมาณ33ต้นและต้องการให้มีพนักงานด้านวิชาการกสิกรรมลงติดตามไกสิทธิ์ให้คำคิดคำเห็นแนะนำประชาชนปลูกและการเลี้ยงตืมอีกในโอกาสนี้ท่านบุญโจมอุบลประเสริฐได้เน้นนางให้จัดสรรเนื้อทีทำการผลิตแบบเป็นอาชีพคงทีและยืนยงให้ประชาชนให้มีการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์โดยเลี้ยงไส้พืชอุตสาหกรรมเป็นต้นการปลูกไม้วิกอย่างพาราที่บริษัทห้องหับการเก็บซื้อและมีนโยบาย 2+3 ที่สร้างประโยชน์อันเหมาะสมสำหรับบริษัทและประชาชนปลูกสาลีอาหารสัตว์เลี้ยงป่าไก่หมูและพืชพันธุ์ระยะสั้นที่มีรายหับได้ดีกว่าการปลูกข้าวพร้อมทางแนะนำให้ยกย้ายบ้านเฮือนของประชาชนมาอยู่บ่อนปลอดภัยจากน้ำท่วมเนื่องจากการบ่อนอยู่เก่าอาจเกิดภัยน้ำท่วมอีกในปีต่อไปในเบื้องต้นแมนให้จัดสรรที่อยู่อาศัยของประชาชนก่อนจากนั้นจึงหาอาชีพที่ยืนยงให้ประชาชนตื่มอีกพร้อมนี้ได้เน้นใส่การยกย้ายและก่อสร้างเฮือนใหม่ให้ประชาชนบ้านพะโลง29หลังซึ่งในจำนวนนี้เป็นเฮือนตั้งอยู่แคมเสโจรมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกเสาะเจือนอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในวันเดียวกันท่านบุญโจมอุบลประเสริฐยังได้ลงเยี่ยมยามให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือประชาชนและหลานน้อยนักเรียนยูงเฮียนปฐมบ้านก๋อยซึ่งเป็นบ้านหนึ่งของเมืองพินที่ได้รับผลกระทบหนักพอสมควรจากสภาพภัยน้ำท่วมในระยะผ่านมาท่านผู้ฟังที่เขาโลบที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็เป็นข่าวหาลือการฟื้นฟูภายหลังน้ำท่วมในเขตเมืองพินและกองประชุมสร้างความเข้มแข็งให้แก่พนักงานรัฐกรภายในกรรมาธิการวัฒนธรรมสังคมและส้นเผ่าได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่8ถึง9กันยายน2566ผ่านมานี้ที่เมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของทานังอัมไพวรล้อมบุญเพ็งกรรมการศูนย์กลางภาคประธานกรรมาธิการวัฒนธรรมสังคมและส้นเผ่ามีบรรณาธานรองประธานกรรมาธิการและสมาชิกสภาแห่งชาติประจำการวิทยากรหัวหน้าห้องหัวหน้าหัวหน้าแผนกห้องหัวหน้าแผนกและวิชาการภายในกรรมาธิการดังกล่าวเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงความประชุมฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อยกระดับความรู้พัฒนาความสามารถและสำนักงานในการเป็นเสนาธิการที่รับผิดชอบทางด้านเนื้อในให้มีความเข้าใจเป็นเอกภาพในการหางบทสั่งรวมคำเห็นหางบทประกอบคำเห็นและหางบทรายงานผลสำเร็จของกองประชุมรวมถึงการกำหนดภาระบทบาทสิทธิและหน้าที่เพื่อเป็นบอนอิงในการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวเวียกงานของกรรมธิการและกงจักเสนาธิการกองประชุมได้รับฟังการเสนอบทเรียนการหางบทสั่งรวมคำคิดคำเห็นและประกอบคำเห็นหางบทรายงานผลสำเร็จของกองประชุมจากวิทยากรกลุ่มเลขานุการและบทเรียนการหางภาระบทบาทหน้าที่และสิทธิจากกลุ่มจัดตั้งห้องว่าการสภาแห่งชาติติดพันกับการปรับปรุงมติว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของกรรมธิการวัฒนธรรมสังคมและส้นเผ่าข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวเรื่องงานของ3กลุ่มที่ขึ้นกับกรรมธิการพร้อมทางคนคั่วแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นและถอดถอนบทเรียนร่วมกับวิทยากรและพนักงานรัฐกรเพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถนำเอาหางนิติกรรมของกรรมธิการและบรรดากลุ่มที่ขึ้นกับไปพันขยายเข้าเวียกงานตัวจริงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผ่านการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งในครั้งนี้เห็นได้ว่าเนื้อในมีความสำคัญหลายถึงแม้ว่าเวลาจะจำกัดแต่ผู้เข้าร่วมกองประชุมก็ให้ความสนใจและสุ่มใส่คนคั่วประกอบคำคิดคำเห็นด้วยความรับผิดชอบและเหตุบททดลองตัวจริงซึ่งเห็นให้กองประชุมมีผลสำเร็จเป็นอย่างดีเพื่อให้การฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งมีความหนักแน่นและต่อเนื่องสามารถก่อสร้างพนักงานสืบทอดเปลี่ยนแทนและหันเป็นมืออาชีพในต่อหน้าผู้เข้าร่วมได้เสนอคณะรับผิดชอบกองประชุมกลุ่มเลขานุการและกลุ่มจัดตั้งกำหนดแผนบำรุงสร้างพนักงานในหัวข้อและเนื้อในที่มีลักษณะดังกล่าวนี้อย่างเป็นระบบเพื่อเห็นให้พนักงานรัฐกรมีคุณภาพได้กลายเป็นเสนาธิการให้กรรมธิการก็คือคณะประจำสภาแห่งชาติอย่างมีประสิทธิผลท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็เป็นข่าวสร้างความเข้มแข็งให้พนักงานกรรมธิการวัฒนธรรมสังคมและส้นเผ่าต่อไปทางรายการใจบรรทานได้รับฟังข้อมูลข้อมูลและหลังจากนั้นมารับฟังเนื้อในข่าวจากทางรายการตึงอีก

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผู้แทนประชาชนจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปทางรายการแจ้งบัตรทานได้รับฟังข่าวกองประชุมกวดกาเนื้อในรอบด้านห่างกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบสบับปับปุ่งได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่9 10กันยา2566ที่หอสภาแห่งชาติโดยการเป็นประธานร่วมของทานางธุมลีวงศ์พจันทร์กรรมการศูนย์กลางภาคประธานกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมและทานพ้นตีคอนสวรรค์สมภาไซกรรมการศูนย์กลางภาครองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบมีบรรดาทานรองประธานกรรมาธิการสภาแห่งชาติกรรมการประจำกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมหัวหน้ากลุ่มห้องหัวหน้ากลุ่มคณะพิโซปรับปรุงกฎหมายนายและพ้นตำรวจพนักงานรัฐกรที่เกี่ยวข้องเข้าห่วมท่านนางธุมลีวงศ์พจันทร์กล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้ประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติมาแล้วแต่ยังมีบางเนื้อในที่ได้กำหนดไว้บางมาตราบ่สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้และพบความยุ่งยากบางเนื้อในบ่ทันจะแจ้งรหัสกลุ่มบ่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและเติบใหญ่ขยายตัวของกำลังป้องกันความสงบและให้สอดคล้องกับห่างกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวที่ได้ผ่านกองประชุมกวดกาเนื้อในรอบด้านในวันที่31สิงหาหา1กันยาผ่านมานี้เป็นต้นภาระบทบาทศิลนาทีของกำลังป้องกันความสงบประชาชนและการปฏิบัตินโยบายของนายและพลตำรวจที่จะต้องได้รับการแก้ไขการปรับปรุงเทื่อนี้เพื่อเป็นการแก้ไขบางปัญหาที่ยังเห็นว่าต้องได้ค้นคว้าพิจารณาตื่นเป็นต้นการปรับปรุงและการก่อสร้างกำลังป้องกันความสงบประชาชนโดยเฉพาะเหล่าวิสาสะพอซึ่งได้ค้นคว้าผันขยายแยกละเอียดแต่ละเหล่าวิสาสะพอเพื่อเป็นบทอิงในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานวิสาสะพอและรับประกันการปกป้องรักษาความสงบทางด้านการเมืองและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมระบบขั้นสั้นและการกำหนดตำแหน่งของบรรดาของนายตำรวจให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวการปฏิบัตินโยบายต่อนายและพลตำรวจแต่ละสั้นมีลักษณะสุขยู่ส่งเสริมให้มีความห่าวหันในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อหับไส้ประชาชนและสังคมให้มีความสงบปลอดภัยในกองประชุมทานพลตีคอนสวรรค์สมภาไซได้รายงานเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนจากนั้นผู้เข้าร่วมได้สุ่มไซค้นคว้าแลกเปลี่ยนสนทนาประกอบความเห็นอย่างละเอียดรอบด้านในแต่ละมาตราที่มีการปรับปรุงและเพิ่มใหม่เพื่อรับประกันทางด้านเนื้อในให้มีความครบถ้วนและหัดกลุ่มท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็เป็นข่าวกวดกาเนื้อในห่างกฎหมายกำลังป้องกันความสงบประชาชน
1: ท่านผู้ฟังเพื่อเก็บกำสั่งรวมสภาพและข้อมูลผลกระทบของประชาชนจากภัยน้ำท่วมเพื่อรายงานคณะประจำสภาแห่งชาติปรึกษาร่วมกับรัฐบาลและภาคส่วนเกี่ยวข้องแก้ไขผลกระทบให้ถูกต้องกับความเป็นจริงและทันกับสภาพการวันที่5หาวันที่6กันยาที่ผ่านมานี้ท่านกงเกี้ยวไซสงขามกรรมการศูนย์กลางพรรครองประธานสภาแห่งชาติพร้อมคณะได้เคลื่อนไหวติดตามกวดกาและสุขยู่กันช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่แขวงหลวงน้ำทาและแขวงอุดมไสโดยการต้อนรับโขงเลขาคณะบริหารพรรคแขวงและภาคส่วนเกี่ยวข้องในการเคลื่อนไหวได้รับการรายงานสภาพผลกระทบและผลเสียหายซึ่งแขวงหลวงน้ำทาประสบภัยพิบัติ5เมือง81บ้าน 4,300 หลังคาเหือน 25,712 คนในนี้ได้รับผลกระทบหนัก460หลังคาเหือนเส้นทางหลวงแห่งชาติ 311.1 กิโลเมตรทางหลวงของแขวง 573.8 กิโลเมตรทางหลวงของเมือง 134 กิโลเมตรทางตัวเมือง 20.60 กิโลเมตรทางสุนบท 364.37 กิโลเมตรขวา 33.27 กิโลเมตรการบริการน้ำประปา5พื้นที่บริการ7โรงงานสนามบิน1แห่งโรงเรียน29แห่งส่วนรับประทาน9แห่งนา 108.9 เฮกตาร์ไฮ22เฮกตาร์ส่วนอ้อย210เฮกตาร์สัตว์เลี้ยง31ตัวสัตว์ปีก720ตัวแขวงอุดมไซมี7เมืองได้รับผลกระทบหนัก5เมือง75บ้าน 1,067 หลังคาเหือน 8,277 คนหญิง 3,917 คนเสียชีวิต2คนสูญหาย1คนรวมมูลค่าเสียหาย74ตื้อ518ล้านกว่ากีบ เส้นทาง51เส้นขั้ว21แห่งเส้นทางได้รับการแก้ไขเบื้องต้น44เส้นและยังบ่ทันได้รับการแก้ไข7เส้นเสาไฟฟ้าเสียหาย21ต้นสายไฟฟ้าเสาส่งจุดสามารถแก้ไขและส่งกระแสไฟฟ้าได้แล้ว14จุดและยังบ่ทันได้รับการแก้ไข8จุดระบบน้ำประปามี5จุดมาฮอดปัจจุบันสามารถแก้ไขและดำเนินการผลิตน้ำได้ปกติห้องหมอซุมซนได้รับผลกระทบส่งแห่งสามารถแก้ไขได้เบื้องต้น5จุดห้องเฮียนเสาส่งแห่งสามารถแก้ไขแล้วเนื้อที่ทำการผลิต 52,000 เฮกตาร์หนองปลา144หนองงัว11ตัวควาย1ตัวหมู137ตัวสัตว์ปีก 2,963 ตัวจากนั้นท่านกงแก้วไซสงครามพร้อมคณะยังได้ติดตามสถานที่ตัวจริงและมอบวัตถุปัจจัยและเครื่องอุปโภคจำนวนหนึ่งท่านผู้ฟังที่ผ่านไปนั้นเป็นข่าวติดตามสุกยู่และช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
0: และในวันที่5กันยา2026ผ่านมานี่ทานปริญญาเอกก่องแก้วไซสงครามรองประธานสภาแห่งชาติและทานนางอัมไพวรล้อมบุญแพงประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมและบรรดาเผ่าสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งแขวงหลวงน้ำท่าพร้อมด้วยคณะได้ลงมอบเงินช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนผู้ที่รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่แขวงหลวงน้ำท่ามีอาหารแห้งและเงินมูลค่า200ล้านกีบเพื่อมอบเงินให้สภาประชาแขวงหลวงน้ำทาลงมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมรับโดยทานค้ำกิ่งผุยลามณีวงศ์เลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาแขวงพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้ลงเบิ่งสถานที่ที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติน้ำท่วมเขตบ่อเต็นและบ้านบ่อเต็นมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและมอบเงินให้ครอบครัวที่ถูกผลกระทบหนักเหือนไหล4ครอบครัวและครอบครัวละ5ล้านและระยะเดียวกันการนำแขวงการนำสภาประชาแขวงยังได้ลงมอบเครื่องช่วยเหลือสุกยู่ให้กำลังใจประชาชนที่ถูกผลกระทบภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่บ้านป่าซากบ้านปุ่งและบ้านใหม่เมืองหลวงน้ำทาท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็เป็นข่าวสภาแห่งชาติมอบเครื่องช่วยเหลือน้ำท่วมแขวงหลวงน้ำทาท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้รายการผู้แทนประชาชนได้หมดเวลาเพียงเท่านี้หวังว่าประธานจะรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาระบทบาทและการเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติ

0: สัมผัสความงามของดินแดนอารยธรรมเลาะชมธรรมชาติศึกษาประวัติศาสตร์แห่งแดนจำปา
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักเป็นรายการทุกท่านขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวแดนจำปามาพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทรับหน้าที่ดำเนินรายการเที่ยวแดนจำปาพบกันท่านผู้ฟังทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 8:15 น. นาทีซึ่งรายการของพวกเราจะได้พาทุกท่านไปเที่ยวไปลิ่นไปซมพักผ่อนย้อนใจตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอยู่ในประเทศลาวของพวกเราแต่เหนือฮอดใต้บ่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติวัฒนธรรมหรือว่าประวัติศาสตร์ซึ่งมื้อนี้โนรีจะพาทุกท่านไปทางอุดมไซกันแน่ไปเมืองหลาท่านผู้ฟังเมืองหลาสืบสานมรดกวัฒนธรรมควบคู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองหลาเป็นเมืองหนึ่งใน7เมืองของแขวงอุดมไซที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของแขวงเมืองแห่งนี้แม้นมีความโดดเด่นทางด้านภูมิสันฐานภูสูงสลับซับซ้อนมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำและห้วยน้ำหลายสายซึ่งเอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตและการผลิตของประชาชนด้วยความหลากหลายของชนเผ่าขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเฮ็ดให้เมืองหลานี่กลายเป็นเมืองหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมยามแขวงอุดมไซเมืองหลาก็แม่นเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีจุดเด่นทางด้านแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะก็แม่นทางด้านแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติบ่ว่าจะเป็นน้ำห้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากแหล่งน้ำแห่ใต้ดินซึ่งมีอุณหภูมิตลอดปีเหมาะสมสำหรับการแช่และก็พักผ่อนบ่อน้ำห้อนแห่งนี้แม่นอ้อมห้อมไปด้วยภูผาป่าไม้ที่เขียวงามอุ่มทุ่มและมีบรรยากาศที่สวยงามสงบเหมาะแก่การพักผ่อนย้อนอารมณ์เฮ็ดให้สถานที่แห่งนี้เป็นบ่อนพักผ่อนยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศแล้วเดี๋ยวก็ดีท่านผู้ฟังคนท่องถิ่นนี่นะยังมีความเชื่อว่าน้ำแห่ธรรมชาติสามารถช่วยลดอาการอิดเมื่อยไปน้ำอีกเนาะซึ่งปัจจุบันนี้บ่อน้ำห้อนดังกล่าวได้รับการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกบางส่วนเพื่อจะห้องหับนักท่องเที่ยวและกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำคัญของแขวงนอกจากนั้นเมืองหลาก็ยังเป็นบ่อนตั้งของวัตถุโบราณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าสิงห์คำหรือพระเจ้าแสกคำตามที่บางแหล่งข้อมูลระบุว่าเป็นพระครูบ้านครูเมืองที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือซึ่งว่าทุกๆปีจะมีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อของประชาชนการที่ได้มาสักการะบูชาและขอพรต่อพระเจ้าสิงห์คำจะนำความเป็นสิริมงคลและก็ความโฮมเย็นและความเจริญมาสู่ตนเองและครอบครัวนอกจากนี้เนาะคุณค่าทางด้านศาสนาแล้วพระเจ้าสิงห์คำก็ยังเป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองหลาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเลื่อมใสในพุทธศาสนาวิถีชีวิตที่ผูกพันกับวัดวาอารามของประชาชนท้องถิ่นพร้อมกันนี้ก็ยังเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนาวัฒนธรรมที่สำคัญของแขวงอุดมไซและอีกจุดหนึ่งที่เด่นของสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอยู่เมืองหลานั่นก็คือตาดห้วยไข่บ้านผาวีซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและยังคงรักษาความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าไว้ได้เป็นอย่างดีสายน้ำใสไหลจากหน้าผาผ่านงูหินลงมาอย่างสวยงามเสียงน้ำดังก้องจะช่วยเพิ่มความสดชื่นให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งว่าบริเวณตาดห้วยไข่นี้ท่านผู้ฟังแม่นถูกปกคลุมด้วยป่าไม้สีเขียวงามและก็มีอากาศเย็นสบายตลอดปีเหมาะสำหรับการพักผ่อนถ่ายรูปและศึกษาธรรมชาติโดยเฉพาะแม่นในฤดูฝนนี่แหละท่านผู้ฟังปริมาณน้ำจะหลายขึ้นเฮ็ดให้ตาดนี่มีความงดงามเป็นพิเศษนอกจากนี้ความงามทางธรรมชาติแล้วนะตาดห้วยไข่ก็ยังเป็นจุดหมายปลายทางที่สามารถเสื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในเมืองหลาเช่นว่าบ่อน้ำห้อนและก็วัดพระเจ้าสิงห์คำป ัจจุบันนี้ภาครัฐของพวกเขาหรือว่าซุมซนท้องถิ่นกำลังหัวมือกันในการพัฒนาและอนุรักษ์พื้นที่ตาดห้วยไข่ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเคียงคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของซุมซนเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวนี้กลายเป็นสมบัติธรรมชาติที่ยืนยงของแขวงอุดมไซด้วยจุดเด่นทางธรรมชาติและวัฒนธรรมและศาสนาเมืองหลาจึงนับว่าเป็นเพชรเม็ดงามของแขวงอุดมไซที่พร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสมนต์เสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์และก็ห่วมสืบสานมรดกอันล้ำค่าของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไปท่านผู้ฟังที่หักแพงนี่เป็นเพียงหนึ่งเมืองที่น่าสนใจว่าเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งสำคัญเมืองหลาก็เป็นเมืองที่ในการจะสืบสานมรดกวัฒนธรรมควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอีกอย่างน้อยโนรีจะพาทุกท่านไปเที่ยวอยู่ใส่บอนใดต้องได้ติดตามตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อน

0: ียวเมืองลาว
1: กินเที่ยวพักผ่อนสอดส่องในทุกมุมมองของคนลาว
2: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการเที่ยวแดนจำปาหลังจากที่มอบเสียงเพลงให้กับทุกท่านได้รับฟังเพื่อความเบิกบานมวลซื่นกันแล้วกลับเข้ามาในรายการพวกเรามาสืบต่อกันเติมเมื่อกี้นี้โนรีพาทุกท่านไปที่เมืองหลาและก็ไปเที่ยวอยู่บ่อน้ำอุ่นเมืองหลาวัดพระเจ้าสิงห์คำและยานี้จะให้ทุกท่านได้ฮู้รายละเอียดกันเติมว่าบ่อน้ำอุ่นเมืองหลานี่แม่นอยู่ไสไก่บ่อหรือว่าบ่อไก่สำหรับบอนกำเนิดบอน้ำอุ่นนี่ท่านผู้ฟังแมนตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านป่างสาห่างจากเทศบาลเมืองนาหม่อประมาณ10กิโลเมตรและห่างจากบ้านป่างสาไปอีกประมาณ5กิโลเมตรซึ่งบอน้ำอุ่นนี่มีบอนออกอยู่2บอนห่างกันประมาณ70เมตรมีอุณหภูมิอยู่ประมาณ15องศาบริเวณอ้อมรอบบอน้ำอุ่นนี่จะมีต้นไม้ใหญ่ที่ปกคลุมบริเวณพื้นที่ดังกล่าวจึงเฮ็ดให้มีธรรมชาติที่สวยงามพร้อมทางมีภูผาหินใหญ่เหมาะแก่การมาพักผ่อนเที่ยวชมธรรมชาติและก็พักผ่อนย้อนใจซึ่งสถานที่แห่งนี้นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อาจจะไปท่องเที่ยวแบบครอบครัวก็ได้เนาะเป็นหมู่คณะก็ได้ก็เหมาะสมสำหรับใครที่ต้องการอยากจะไปผ่อนคลายท่านสามารถไปเที่ยวชมบ่อน้ำอุ่นเมืองหลาได้ทุกมื้อเพิ่นเปิดให้บริการตั้งแต่ 8:00 น.จนถึงเวลา 16:00 น.นั่นก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่อยู่ทางเมืองหลาส่วนว่าวัดพระเจ้าสิงห์คำท่านผู้ฟังวัดพระเจ้าสิงห์คำนี่แม่นแต่ก่อนเพิ่นเอิ้นว่าวัดกลางเพราะว่าเป็นวัดใหญ่ที่ชาวเมืองหลาพากันมาขับไหว้สร้างขึ้นประมาณ 2,000 กว่าปีแล้วตั้งอยู่ถึงภูเขาควายบ้านปากหลาซึ่งว่าเดี๋ยวนี้แม่นโฮมเป็นบ้านดอนสะอาดแล้วอยู่ใจกลางเทศบาลเมืองหลาภายหลังที่ได้อัญเชิญพระเจ้าสิงห์คำมาประดิษฐานไว้อยู่ที่แห่งนี้จึงเปลี่ยนชื่อจากวัดกลางมาเป็นวัดพระเจ้าสิงห์คำจนถึงปัจจุบันและอยู่ถึงภูเขาควายซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของวัดนี่นี่ปรากฏมีหูอยู่ถึงภูเบื้องน้ำหลาที่มีลักษณะเกี้ยงบ่เศร้าหมองและในตำนานเพิ่นได้กล่าวขานกันไว้ว่ามื้อศีลใหญ่เนาะมื้อศีลใหญ่ขึ้น14ค่ํา15ค่ํานี่นะชาวบ้านได้เห็นพญานาคจำแรงแปลงรูปเป็นชายหนุ่มเอาผ้าสีแดงมัดหัวและขึ้นมากราบไหว้พระเจ้าสิงห์คําแล้วก็ลงฮูวังน้ําภาคไปซึ่งเป็นวังคําวังอิงและก็วังอ่างซึ่งนี่ก็คือสายน้ําภาคสายน้ําหลาในปัจจุบันแล้วจากนั้นก็หายไปท่านผู้ฟังสร้างความอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งให้กับประชาชนและวัดพระเจ้าสิงห์คำนี่แม่นเพิ่นเปิดให้ทุกท่านเข้าชมได้ทุกเมื่อตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึงเวลา 17:00 น.ไผที่ได้ไปแขวงอุดมไซก็อย่าลืมไปเที่ยวไปชมไปสัมผัสแล้วก็ไปพักผ่อนย้อนใจอยู่ที่บ่อน้ำอุ่นเมืองหลาพร้อมกันนั้นก็ไปกราบไหว้ขอพรอยู่วัดพระเจ้าสิงห์คำได้ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาฮอดตอนนี้เวลาจากทางรายการเที่ยวแดนจำปาก็หมดลงแล้วขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราท่านสามารถฟังรายการนี้ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 8:15 น. ในเมื่อพักผ่อนแบบนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยมวลซื่นในการท่องเที่ยวแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการกวางสีที่สวยงามซึ่งรายการนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับวิทยุอ่าวปวยปูเขตกวางสีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตขึ้นมา
0: เพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามหรือสื่อฮีดของประเพณีที่เป็นมูลเสื้อพร้อมกับข่าวสารวัฒนธรรมทางด้านการท่องเที่ยวของกวางซีให้บรรดาท่านได้หาฟังและพร้อมกันนั้นยังจะได้นำพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวชมความงดงามของกวางซีน้ำอีกสำหรับรายการมื้อนี้พวกเขาจะได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้หาฟังทำอีกของรายการขอเชิญท่านฟังข่าวท่านสีจิ้นผิงเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดองค์การร่วมมือเซี่ยงไฮ้ครั้งที่16พร้อมทั้งกล่าวคำปราศรัยที่สำคัญตอนเช้าวันที่1กันยายน2016ท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนได้เข้าร่วมกองประชุมสุดยอดองค์การร่วมมือเซี่ยงไฮ้ครั้งที่16อยู่นครหลวงบิสเคกประเทศเกียร์กิสถานพร้อมทั้งกล่าวคำปราศรัยที่สำคัญในหัวข้อสุขยู่ให้องค์การร่วมมือเซี่ยงไฮ้บรรลุการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงกว่าเก่าท่านสีจิ้นผิงกล่าวว่าปีนี้เป็นปีครบรอบ25ปีของการสร้างตั้งองค์การร่วมมือเซี่ยงไฮ้ตลอดระยะ25ปีผ่านมานี้องค์การร่วมมือเซี่ยงไฮ้ได้ผ่านกระบวนการวิวัฒน์ที่บ่ธรรมดาที่สุดผลสำเร็จด้านการพัฒนาใหญ่หลวงที่สุดคือได้ค่อยๆกลายเป็นองค์การร่วมมือภาคพื้นแบบใหม่ที่กว้างเนื้อที่กว้างขวางที่สุดประชากรหลายที่สุดและมีท่าแห่งบ่มซ่อนด้านการพัฒนาใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบันสภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงของโลกแบบบ่เคยมีมาก่อนในฮอบห้อยปีได้เล็งผันผวนไว้ขึ้นองค์การร่วมมือเซี่ยงไฮ้ควรแบกหาบความรับผิดชอบทางประวัติศาสตร์อย่างกล้าหาญและเป็นผู้นำทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นเจ้าการท่านสีจิ้นผิงได้เสนอ4จุดยืนคือ 1. ยึดมั่นการถือเอาการพัฒนาเป็นบุริมสิทธิ์และสร้างอนาคตที่ร่วมกันก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง 2. ยึดมั่นการถือเอาความมั่นคงเป็นสิ่งสำคัญต้นต่อและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยโดยทั่วไป 3. ยึดมั่นการถือเอาประชาชนเป็นหลักและเสริมสร้างพื้นฐานไมตรีจิตมิตรภาพที่ยืนยงให้นักแน่น 4. ยึดมั่นการสนทนาและการปรึกษาหารือปรับปรุงการคุ้มครองบริหารที่ยุติธรรมและเป็นระเบียบเรียบร้อยให้สมบูรณ์กว่าเก่าท่านสีจิ้นผิงเน้นนักว่าจีนยินดีร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อสืบต่อสู่คันถุงยึดใจเซี่ยงไฮ้จะตั้งปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาใน10ปีข้างหน้าขององค์การร่วมมือเซี่ยงไฮ้พยายามบรรลุการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงกว่าเก่าและประกอบส่วนใหญ่หลวงกว่าเก่าเข้าในการสุขยู่การสร้างประสคมร่วมสถากรรมของมวลมนุษย์บรรดาผู้นำจากประเทศสมาชิกองค์การร่วมมือเซี่ยงไฮ้ที่เข้าร่วมกองประชุมได้ย่องยอสมเสยอย่างเต็มที่ต่อผลสำเร็จด้านการพัฒนาขององค์การร่วมมือเซี่ยงไฮ้ในระยะ25ปีผ่านมานี้เห็นดีสืบต่อส่งเสริมจิตใจเซี่ยงไฮ้เพิ่มทวีการเสื่อมสารจิตใจประชาชนร่วมมือกันหับมือกับสิ่งท้าทายด้านความมั่นคงแบบใหม่เขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่แห่งสันติภาพที่ถาวรและการพัฒนาร่วมกันกองประชุมดังกล่าวได้ตกลงให้ปากีสถานรับหน้าที่เป็นประเทศประธานหมุนเวียนองค์การร่วมมือเซี่ยงไฮ้สำหรับวาระปี2026หา2027
1: วางแสดงวัฒนธรรมจีนเต้าใส่เครื่องหอมของราชวงศ์ถังเต้าใส่เครื่องหอมเฮ็ดด้วยเงินเคลือบคำสองหน่วยนี้มาจากราชวงศ์ถังปี618หา907มีรูปทรงและลวดลายคือกันหมดภาชนะใส่เครื่องหอมของราชวงศ์ถังสดหลายใส่คู่กับกระถางไต้ทูบปรากฏเป็นคู่หน่วยหนึ่งอยู่ซ้ายและอีกหน่วยหนึ่งอยู่ขวาตั้งอยู่สองข้างของกระถางไต้ทูบล้วนแต่สามารถเห็นได้อยู่เครื่องใส่ของราชวงศ์ถังและรูปแต้มฝาผนังอยู่ตุนหวงในสมัยราชวงศ์ถังการใส่เครื่องหอมแม้นได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางที่สุดจากพลศวังจนฮอดระดับพื้นเมืองการจุดธูปการดมกลิ่นหอมและการมอบเครื่องหอมล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันส่วนโดดเด่นที่สุดของภาชนะใส่เครื่องหอมคู่นี้อยู่ที่ผนังท้องของมันในเมื่อสังเกตเบื้องอย่างละเอียดจะได้เห็นว่าคนต่างประเทศ3คนประกอบเป็นวงดนตรีขนาดน้อยวงหนึ่งกำลังแสดงอย่างกระตือรือร้นการแกะสลักหูนักดนตรีคนต่างประเทศลงถึงเครื่องใช้แม่นหลักฐานทางวัตถุที่แสดงให้เห็นว่าการฟ้อนรำทำเพลงของคนต่างประเทศได้ฮู้เหืองอยู่ในสมัยราชวงศ์ถังทางยังเป็นภาพย่อของราชวงศ์ถังที่เปิดกว้างความรวมและรับเอาทุกสิ่งทุกอย่างท ท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงต้องไปพวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงก่อนจังน้อยจึงกลับขึ้นมาฮับฟังข่าวสารเกี่ยวกับกวางสีต่อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการกวางซีที่สวยงามจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวตลอดระยะ25ปีจีนเป็นผู้ปฏิบัติยึดใจเสียงให้อย่างเด็ดเดียวเหนียวแน่นปี2006แม่นปีสร้างตั้งองค์การหัวมือเสียงให้ครบรอบ25ปีในตลอดระยะ25ปีผ่านมาเริ่มจาก6ประเทศก่อตั้งองค์การหัวมือเสียงให้ได้ขยายเป็นวงคณะญาติใหญ่ที่ประกอบด้วย27ประเทศในอาเซียนยุโรปและแอฟริกาจากการสุ่มใส่ความมั่นคงในภาคพื้นเปิดกว้างไปสู่50กว่าของเขตการหัวมือองค์การหัวมือเซี่ยงไฮ้ได้กลายเป็นองค์การหัวมือภาคพื้นแบบสังรวมที่กว้างเนื้อที่กว้างที่สุดประชากรหลายที่สุดและมีท่าแห่งบ่มซ่อนด้านการพัฒนาใหญ่ที่สุดในโลกในฐานะเป็นหนึ่งในประเทศก่อตั้งองค์การหัวมือเซี่ยงไฮ้ตลอดระยะ25ปีผ่านมาบ่ว่าจะในด้านความคิดการพัฒนาการปกปักรักษาความมั่นคงการซุกยู่การพัฒนาการสร้างกลไกหรือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและอื่นๆจีนได้เสริมขยายบทบาทที่ตั้งหน้าและสร้างสรรค์อย่างเสมอต้นเสมอปลายปัจจุบันยอดมูลค่าการค้าระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกองค์การหัวมือเซี่ยงไฮ้ได้ทะลุเกิน 2,300 ตื้อดอลลาร์ปี2025การลงทุนโดยกลุ่มของจีนต่อประเทศสมาชิกอื่นๆในองค์การหัวมือเซี่ยงไฮ้ได้บรรลุถึง 3.3 ตื้อดอลลาร์จีนตั้งหน้าซุกยู่ขอริเริ่มร่วมกันสร้าง1แล้ว1เส้นทางเสื่อมจอดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศต่างๆมีแผนดำเนิน100กว่าโครงการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนแบบน้อยและงามอยู่ประเทศสมาชิกทั้งจะสนองการช่วยเหลือล่าที่มีมูลค่า2ตื้อหยวนจีนบ่เพียงแต่เป็นผู้ริเริ่มจิตใจเซี่ยงไฮ้ยังเป็นผู้ปฏิบัติตัวจริงที่หันจากแนวความคิดให้เป็นมากผลแห่งการหัวมือที่ติดแท้ตัวจริง
1: ไฟฟ้าแสงตะเวนกลายเป็นแหล่งกำเนิดพลังไฟฟ้าใหญ่อันดับหนึ่งของจีนข้อมูลล่าสุดจากกรมพลังงานแห่งชาติจีนแสดงให้เห็นว่านับมาฮอดท้ายเดือนกรกฎาคมปีนี้กำลังติดตั้งไฟฟ้าแสงตะเวนทั่วประเทศจีนบรรลุถึง 1,286 ตื้อกิโลวัตต์ลื่นกายไฟฟ้าถ่านหินเป็นครั้งทับอีกกลายเป็นแหล่งกำเนิดพลังไฟฟ้าใหญ่อันดับหนึ่งของจีนอย่างเป็นทางการในกำลังติดตั้งไฟฟ้าทั่วประเทศไฟฟ้าแสงตะเวนกว้างถึง31กว่าส่วนห้อยในปัจจุบันแผงผลิตไฟฟ้าแสงตะเวนทุก10แผนมี8แผนแม่นผลิตโดยจีนเทคโนโลยีที่เป็นขอกุญแจสำคัญอยู่ในทันแถวนำหน้าของโลกอย่างมั่นเทียงใน5ปีข้างหน้าจีนจะสืบต่อเพิ่มทวีการลงทุนเข้าในอุตสาหกรรมไฟฟ้าแสงตะเวนเพื่อเพิ่มแห่งขับเคลื่อนสีเขียวที่แข็งแรงเข้าในการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
0: ปี2025ยอดมูลค่าการค้าจีนอาเซียนทะลุ 1,000 ตื้อดอลลาร์เป็นครั้งทำอิฐวันที่1กันยายน2026ห้องการแถลงข่าวคณะรัฐบาลจีนได้จัดกล่องประชุมแถลงข่าวได้แจ้งให้ฮู้เกี่ยวกับสภาพการหัวมือด้านเศรษฐกิจการค้าจีนอาเซียนก็คือสภาพการที่เกี่ยวข้องกับการวางแสดงสินค้าระหว่างจีนอาเซียนและกล่องประชุมสุดยอดการค้าและการลงทุนจีนอาเซียนครั้งที่23กล่องประชุมแจ้งได้ให้ฮู้ว่าปี2025ยอดมูลค่าการค้าจีนอาเซียนทะลุ 1,000 ตื้อดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งทำอิฐโดยบรรลุถึง 1,050 ตื้อดอลลาร์เพิ่มขึ้น 7.4 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซปี2024จีนได้รักษาสถานะคู่การค้าใหญ่อันดับหนึ่งของอาเซียนเป็นเวลา17ปีเรียงติดขณะที่อาเซียนเป็นคู่การค้าใหญ่อันดับหนึ่งของจีนเป็นเวลา6ปีเรียงติดนับแต่เดือนมังกรหาเดือนกรกฎปีนี้ยอดมูลค่าการค้าจีนอาเซียนบรรลุถึง 744.41 ตื้อดอลลาร์เพิ่มขึ้น 4.7 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซระยะเดียวกันของปี2025กวามเอา 11.8 ส่วนห้อยของยอดมูลค่าการค้าต่างประเทศของจีนในระยะเดียวกัน
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพเวลารายการกวางซีที่สวยงามใกล้จะหมดเวลาแล้วขอขอบใจทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและท่านสามารถฟังรายการนี้ได้ทุกๆวันเสาร์เวลา 8:15 น.หา 8:30 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สำหรับมื้อนี้เวลาหมดแล้วข้าพเจ้าอินทวรวงศ์เกียรติดีและมโนรีแก้วขุนบริษัทพร้อมด้วยทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนมื้ออื่นเวลาเก่าพบกันใหม่ในรายการประเทศจีนที่สวยงามสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนๆวัยหนุ่มที่ฮักแพงทั้งหลาย
1: สบายดีเพื่อนมิตรรายการยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดใจวัยหนุ่ม
0: มานี้ฮับหน้าที่ดำเนินรายการโดยไอ้หนุ่มเล้าพร้อมด้วยสาวเวียงจันทน
1: ์ทุกครั้งที่พวกเรามาพบมาพ่อกันแม่นได้นำเอาปัญหาที่เกี่ยวพันกับวัยหนุ่มมาเว้าสู่ฟังซึ่งรายการเปิดใจวัยหนุ่มได้กระจายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่คลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในทุกๆตอนเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 หา 9:00 และพร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังได้ทางคลื่นกลางระบบ AM ความถี่567กิโลเฮิรตซ์วันอังคารเวลา 12:30 หา 13:00
0: นอกนี้ยังสามารถรับฟังได้ผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเฮาตื่มอีกที่ www.lnr.org.la และสามารถฟังได้ผ่านวิทยุการ์เด้นซึ่งเป็นแอปที่รวมเอาสถานีวิทยุทั่วโลกไว้ที่นั่นท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งแอปนี้ได้ผ่าน App Store หรือ Play Store เพียงเฮากดซอกหาคำที่ว่า Radio Garden ก็สามารถติดตั้งแล้วเปิดทับฟังได้สำหรับรายการเปิดใจไว้หนุ่มเมื่อนี้จะนำเสนอเรื่องใดนั่นติดตามได้ต่อไปนี
1: ้ท่านที่เคารพเพื่อนๆไว้หนุ่มที่ฮักแพงปัจจุบันไว้หนุ่มทั่วโลกรวมทั้งในบ้านเฮาแม่นกำลังเผชิญกับความกดดันและความกังวลในหลายด้านซึ่งเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของตามยุคสมัยจากการรวบรวมข้อมูลล่าสุดปัญหาที่สาวหนุ่มมีความกดดันและได้เหตุให้เกิดมีความกังวลสามารถสรุป5ปัญหาดังนี
2: ้ปัญหาที่1คือความบ่มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและปากท้องซึ่งปัญหานี้นี่คือปัญหาอันดับ1ที่ไว้หนุ่มกังวลหลายที่สุดภาวะเงินเฟ้อเฮ็ดให้ค่าของชีพสูงขึ้นราคาอาหารและสินค้าจำเป็นแพงขึ้นเฮ็ดให้การใช้ชีวิตประจำวันมีความกดดัน
3: พร้อมกันนั้นการซอกเวียกเฮ็ดงานก็ยากการว่างงานเพิ่มขึ้นก็ให้ไว้หนุ่มเกิดมีความกังวลว่าการเฮียนในระบบปัจจุบันอาจจะบ่ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไว้ได
2: ้ปัญหาที่2ที่เฮ็ดให้ไว้หนุ่มกังวลใจก็คือผลกระทบจากเทคโนโลยีและ AI เพราะในปี2006ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้เข้ามามีบทบาทสูงหลายจึงเฮ็ดให้ไว้หนุ่มจำนวนหลายมีความกังวลเรื่องอาชีพในอนาคตเพราะไว้หนุ่มย่านว่า AI จะมาแย่งเวียกหรือเฮ็ดให้บางอาชีพหายไปความกดดันดังกล่าวมันบังคับให้ไว้หนุ่มจำเป็นต้องแข่งขันกันเรียนรู้ทักษะใหม่ๆให้ทันกับโลซี่ตลอดเวลา
3: ปัญหาที่3จากความกดดันที่กล่าวมานั้นแม้นมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตซึ่งปัญหานี้กลายเป็นเรื่องที่ไว้หนุ่มได้ประสบหลายขึ้นนอกนี้ก็ยังมีสิ่งที่ท้าทายอันก่อให้เกิดความกดดันจากโซเชียลมีเดียเพราะไว้หนุ่มที่มักเล่นโซเชียลมีเดียมักมีการเปรียบเทียบชีวิตตนเองกับคนอื่นในโลกออนไลน์เหตุให้เกิดความรู้สึกบ่ดีพอหรือโดดเดี่ยวอันก่อให้เกิดมีภาวะซึมเศร้าและความเครียดบ่เพียงเท่านั้นความกดดันจากการเฮียนการคาดหวังจากครอบครัวและอนาคตที่บ่แน่นอนก็แม่นปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบโดยกงต่อภาวะจิตใจของวัยหนุ่ม
2: ความกังวลที่4คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะวัยหนุ่มในยุคนี้มีความตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมสูงพวกเขากังวลว่าโลกจะร้อนขึ้นเรื่อยๆและจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในระยะยาวพวกเขาอยากเห็นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมจากผู้ใหญ่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
1: ความกังวลที่5ที่ปรากฏให้เห็นหลายขึ้นในปัจจุบันแม่นความสัมพันธ์และการสร้างครอบครัวย้อนว่าหลายคนเริ่มกังวลเรื่องการสร้างครอบครัวพอค่าใช้จ่ายที่สูงและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นเฮ็ดให้การสร้างมิตรภาพที่แท้จริงในยุคที่ทุกอย่างผ่านหน้าจอกลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้น
2: ความกังวลทั้ง5อย่างที่มีต่อไว้หนุ่มปัจจุบันที่เฮานำเสนอมานั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นพอไว้หนุ่มแต่ละคนต่างก็มีความกังวลที่บ่คือกันแต่รวมความแล้วพอสรุปได้ว่าถึงว่าจะมีความกังวลหลายอย่างแต่ไว้หนุ่มในปี2006ก็เป็นกลุ่มที่มีความสามารถในการปรับตัวสูงและกล้าที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆให้ตนเองเช่นการเฮ็ดธุรกิจออนไลน์หรืออาชีพอิสระ
3: ว่าเรื่องความกังวลที่เป็นความกดดันของวัยหนุ่มมาพอสมควรแล้วตอนนี้หนุ่มลาวสาวเวียงจันทน์ทีมงานจัดรายการเปิดใจวัยหนุ่มขอเสนอเพลงให้ทานได้ฟังสักก่อนหลังจากนั้นพวกเฮาทั้งสองจะมาแนะนำวิธีรับมือกับความกังวลเหล่านั้นว่าเฮาจะเฮ็ดแนวใดดี

0: ม่วนซื้อกับเพลงห้องจากรายการผ่านไปแล้วและเมื่อกี้พวกเขาได้เว้าถึง5ความกังวลที่มักเกิดกับวัยหนุ่มว่ามันมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของวัยหนุ่มหลายสมควรดังนั้นต่อไปนี้หนุ่มลาวสาวเวียงจันทน์ขอนำเสนอวิธีการรับมือกับปัญหาดังกล่าวตามแนวคิดของพวกเขาดังนี
1: ้เพื่อนๆวัยหนุ่มที่ฮักแพงแน่นอนว่าแต่ละคนต่างก็มีความกังวลบ่คือกันฉะนั้นการรู้จักปัญหาเป็นเพียงบาดเก้าทําอิฐแต่การมีวิธีรับมือแม่นสิ่งที่จะช่วยให้วัยหนุ่มก้าวข้ามผ่านความกังวลเหล่านี้ไปได้การรับมือกับความกังวลที่1คือความบ่มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจนั่นเฮาต้องรู้จักการบริหารการเงินเรียนรู้การเฮ็ดบัญชีรายรับรายจ่ายโดยเฉพาะในยุคเงินเฟ้อการรู้ว่าเงินที่เฮาหาได้จ่ายอย่างแดและพร้อมนั้นเฮาต้องคิดถึงการสร้างรายได้เสริมโดยนำใช้ทักษะเพื่อสร้างแหล่งรายได้เพิ่มบ่ควรพึ่งพารายได้ทั้งเดียวว
2: ิธีที่2คือการรับมือกับเทคโนโลยีและ AI นั่นเฮาควรสร้างทักษะของเฮาให้ดีขึ้นเพื่อเปลี่ยนจากคู่แข่งเป็นเครื่องมือแทนที่จะย้าน AI แย่งเวียกให้เรียนรู้วิธีใช้ AI เพื่อช่วยให้การเฮ็ดเวียกของเฮาไวและเก่งขึ้นเฮาต้องพัฒนาตนเองเพราะว่า AI เก่งเรื่องข้อมูลแต่ยังสู้มนุษย์กว่าได้ในเรื่องความเห็นอกเห็นใจการคิดวิเคราะห์และการเจรจาดังนั้นเฮาต้องเน้นพัฒนาทักษะเหล่านี้คือต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตมันอัปเดตความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอดังคำที่ว่าเรียนแล้วเรียนอีกเรียนเรื่อยๆไปนั่นล่ะ
1: วิธีที่3การรับมือกับปัญหาสุขภาพจิตนั่นมันมีความจำเป็นที่ต้องตัดสินใจกำหนดเวลาปิดหน้าจออย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงก่อนนอน
2: นั่นล่ะ
1: วิธีที่3การรับมือกับปัญหาสุขภาพจิตนั่นมันมีความจำเป็นที่ต้องตัดสินใจกำหนดเวลาปิดหน้าจออย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงก่อนนอนเพื่อหลุดพ้นการเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นในโซเชียลฝึกสติด้วยการนั่งสมาธิหรือการสร้างให้เกิดการยอมรับกับอยู่กับปัจจุบันช่วยหลุดความกังวลเรื่องอนาคตที่ยังมาบ่ถึงและกล้าที่จะขอความช่วยเหลือโดยการไปปรึกษาแพทย์จิตวิทยาหรือล้มกับคนที่ไว้ใจพอสิ่งนี้บ่แม่นเรื่องน่าอายแต่เป็นการแสดงถึงความเข้มแข็งในการเบิ่งแย้งตนเอง
2: วิธีที่4การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั่นเฮาต้องเริ่มจากจุดน้อยๆซะก่อนคือเริ่มจากตัวเฮาเองในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมส่วนตัวเช่นลดการใช้ยางพลาสติกประหยัดไฟฟ้าแยกขี้เหงื่อและอื่นๆพอมันจะช่วยให้เฮารู้สึกว่าเฮาได้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษหันมาใส่ใจสนับสนุนสินค้าสีเขียวหลายขึ้นเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมหรือสร้างกลุ่มสังคมเช่นเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้หรือปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อพบปะกับคนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน
1: วิธีที่5คือการรับมือกับความสัมพันธ์และการสร้างครอบครัวนั่นเฮาอย่าบังคับตนเองต้องเน้นคุณภาพหลายกว่าปริมาณบ่จำเป็นต้องมีหมู่หลายในโลกออนไลน์แต่ให้รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคนใกล้ตัวที่เข้าใจเฮาแท้ๆการสื่อสารก็ต้องเป็นยางกงไปกงมาโดยเฉพาะในการสร้างครอบครัวเฮาต้องเข้าใจกันวางแผนชีวิตหรือการล้มกันเรื่องเป้าหมายชีวิตและการเงินอย่างเปิดเผยกับคู่ครองในอนาคตถ้าเฮ็ดได้จะช่วยหลุดความขัดแย้งในระยะยาวอย่ากดดันตนเองเรื่องเวลาชีวิตแต่ละคนมีจังหวะที่แตกต่างกันบ่จำเป็นต้องแต่งงานหรือมีลูกตามเกณฑ์ที่สังคมกำหนดถ้าเฮายังบ่พร้อม
2: สรุปแล้วกุญแจสำคัญเพื่อหลุดผ่อนความกังวลแม่นการปรับตัวเพราะปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไว้แต่ถ้าเฮามีพื้นฐานจิตใจที่เข้มแข็งและมีการวางแผนที่ดีเฮาก็จะสามารถเปลี่ยนความกังวลให้เป็นพลังในการพัฒนาตนเองได้

0: ครับก็สู่และหยาสุดท้ายของรายการกันแล้วหวังว่าเสียงเพลงและสารานาหูที่ทีมงานของพวกเขากะเกี่ยมมาให้นั่นจะถูกใจพอสมควรอยู่ในตอนท้ายของรายการมื้อนี้หนุ่มแล้วสาวเวียงจันทน์จะได้มาแนะนำเพื่อนๆไว้หนุ่มในการพัฒนาทักษะใหม่และการบริหารเวลาเพราะมันแม่นทักษะสวยชีวิตการเฮียนทักษะใหม่บ่จำเป็นต้องใช้เวลาเป็นปีแต่ให้เน้นความสม่ำเสมอโดยใช้สูตรการเฮียนฮู้แบบเล็งลัดด้วยตัวเฮาเองโดยกำหนดทักษะให้แคบเพื่อง่ายในการปฏิบัติจากนั้นก่อเฮียนฮู้เพื่อลงมือเฮ็ดโดยการหาข้อมูลพื้นฐานพอให้ฮู้ว่าจะเริ่มแนวใดแล้วลงมือเฮ็ดทันทีอย่าเสียเวลากับการอ่านทฤษฎีดนเกินไป
1: พร้อมนั้นเฮาต้องฮู้กำจัดสิ่งรบกวนในขณะที่เฮียนฮู้ในเรื่องใดหนึ่งให้ปิดการแจ้งเตือนมือถือทั้งหมดฝึกฝนอย่างหน่อย20ชั่วโมงถ้าท่านฝึกมือละ45นาทีภายใน1เดือนเฮาก็จะเก่งกว่าคนทั่วไปในทักษะนั้นๆได้
0: อันสำคัญในการพัฒนาทักษะใหม่นั่นแมนวิธีบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพขอแนะนำวิธีการที่หลายคนนิยมใช้ในยุคปัจจุบันคือสิ่งใดด่วนและสำคัญต้องเฮ็ดทันทีสิ่งที่บ่ด่วนแต่สำคัญเช่นการออกกำลังกายการเรียนทักษะใหม่ต้องวางแผนเฮ็ดให้ได
1: ้แต่ถ้ามีกรณีสิ่งนั้นด่วนแต่บ่สำคัญเช่นเวียกที่คนอื่นฝากเฮ็ดหรือการตอบแซดที่บ่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของเฮาก็ให้หาทางปฏิเสธหรือมอบหมายให้คนอื่นเฮ็ดแทนและสิ่งใดที่บ่ด่วนและบ่สำคัญเช่นการเบิ่งข่าวหรือการท่องเที่ยวผ่านโลกของโซเชียลพอขาเวลาให้ผ่านไปแบบให้ประโยชน์แม่นให้ตัดถิ่มโลดสิ่งที่พวกเขานำเสนอมาในตอนท้ายรายการมื้อนี้คือการพัฒนาทักษะใหม่และการบริหารเวลาหรือเอิ้นว่าทักษะสวยชีวิตบ่ฮู้ว่าเพื่อนๆไว้หนุ่มมีทักษะอื่นตื่มบ่สวยนำมาแนะนำกันผ่านรายการเปิดใจไว้หนุ่มได้เด้อ

0: จะใกล้หรือไกลเสียงพวกเฮาสดใสจะดังก้องไปเปิดใจไว้หนุ่ม
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงเพื่อนๆไว้หนุ่มที่หน้าหักทั้งหลายมาฮอบนี่แหนมเบิ่งเวลาของรายการก็ยับจอหมอกเข้ามาแล้วก่อนจะจากกันไปผู้จัดรายการพร้อมทีมงานซื้อไว้หนุ่มขอแสดงความขอบใจมายังวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดลาวที่ได้เปิดโอกาสทางได้ฝึกความรู้วิชาการเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุให้ไว้หนุ่มพวกเฮาได้เข้ามาจัดรายการเพื่อนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้มาให้ท่านได้รับฟังนำกัน
2: และขอขอบใจมายังผู้ดีสนับสนุนพวกเฮาด้วยดีเสมอมานั้นคือท่านผู้ฟังและเพื่อนๆวัยหนุ่มที่ติดตามรับฟังรายการเปิดใจวัยหนุ่มที่ได้ดำเนินมาแล้ว20กว่าปีโดยเฉพาะมื้อนี้ที่ได้ติดตามฟังรายการตั้งแต่ต้นจนจบอย่าลืมเด้อในวันเสาร์หน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้พวกเฮายังจะมาพบกันคือเก่าพวกเฮาจะเว้าถึงเรื่องใดแดนั้นก็คอยติดตามน้ำกันเด้อ
1: มาฮอดนี่คงจำใจจำจากบ่อยากภาคเวลานั่นหากจนมามื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือนุ่งลาวสาวเวียงจันทร์ขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนวันเสาร์หน้ากลับมาพบกันใหม่มาฮอดนี่ขอกล่าวคำว่า
3: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวว
2: ันที่9กันยายนที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านสอนใสศรีพันดรนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติตอนหาบท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยคณะในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมยามและเข้าร่วมกองประชุมคณะกรรมการหัวมือหักษาความสงบเงียบห้อยตามสายแดนทั่วไปลาวไทยครั้งที่30ที่นครหลวงเวียงจันทน์ของลาวท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับและติราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ซึ่งเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพัวพันธมิตรภาพฐานบ้านไกลเงินแข็งที่ดีระหว่าง2รัฐบาลและประชาชน2ชาติก็คือ2กองทัพลาวไทยให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นพร้อมนี้ได้เสนอให้2กองทัพลาวไทยสืบต่อเพิ่มทวีหัดแน่นสายพัวพันธมิตรภาพโดยการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนคันต่างๆให้เป็นปกติมีการแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์ทางด้านต่างๆซึ่งกันและกันโดยเฉพาะในโครงเขตการสร้างเวียกงานภารกิจการหับไซกองทัพสืบต่อประสานสมทบในการสกัดกั้นการสร้างความสงบอยู่ตามบริเวณชายแดนของ2ประเทศโดยเฉพาะสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมทางโทรคมนาคมการฆ่ามนุษย์การค้าขายเถื่อนการขนส่งและค้าขายสิ่งเสพติดโดยประสานกันผ่านทางการทูตและถูกกลไกที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิผลให้คณะกรรมการหัวมือหักษาความสงบเรียบร้อยตามสายแดนทั่วไทยลาวลาวไทยสืบต่อพบปะกันตามกลไกการหัวมือก็คือทุกๆกลไกแต่ละขั้นให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิผลสืบต่อสุกโยสนับสนุนการปักลักหมายสายแดนจุดที่ยังคงค้างให้มีความคืบหน้าเป็นก้าวๆเพื่อป้องกันปัญหาที่เป็นซองวางให้กลุ่มคนบดีสวยไส้จุดที่ยังคงค้างเคลื่อนไหวก่อความสงบตามบริเวณสายแดนของ2ประเทศนอกนั้นได้ฝากความยื้อยามถามข่าวไปยังท่านนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยโอกาสดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของท่านนายกรัฐมนตรีและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของลาวพร้อมทั้งแสดงความหมายมั่นจะสืบต่อประสานสมทบและหัวมืออย่างใกล้ชิดกับกระทรวงป้องกันประเทศของลาวเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโครงข้างต่างๆแลกเปลี่ยนบทเรียนและนำเอาที่ซีนำของท่านนายกรัฐมนตรีไปจัดตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมประกอบส่วนเสริมสร้างสายพัวพันและการหัวมือไทยลาวให้เกิดดอกออกผลหลายขึ้นนอกนั้นยังได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อการจากไปของท่านไซสุพรพรมวิหารอดีตประธานสภาแห่งชาติลาว
1: จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน

สบายดีท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่า 94.3 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองหรือจะฟังผ่านทาง www.lnr.org.la หรือว่าสามารถฟังผ่านทางมือถือโดยเข้าไปโหลด App Store หรือว่า Play Store สามารถโหลดเป็น Radio Garden แล้วหมุนขึ้นมาที่ประเทศลาวนครหลวงเวียงจันทน์ผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพ่อกันมื้อนี้สายฝนมาดำเนินรายการทักทายกันในยามเช้าแบบนี้ทานใดที่กำลังเฮ็ดไทเฮ็ดนาอยู่เฮ็ดเวียกอย่างก็แล้วแต่ทักทายโอลมกันได้หรือว่าเปิดขึ้น 103.7 เมกะเฮิรตซ์มาฟังเสียงสายฝนที่จะนำเอาข้อมูลข่าวสารสารานาฮู้เสียงเพลงมันม่วนมาฝากต้อนกันผ่านรายการสีสันเสียงเพลงในตอนเช้าแบบนี้บางคนอาจจะรับประทานอาหารอยู่หรือว่าดื่มกาแฟอยู่ก็สามารถมาฟังรายการของพวกเราได้ฟังเสียงเพลงเสียงโอ้ล้มไปน้ำกินข้าวผ่อนคลายเบาๆอยู่ทงไห้ทงนาก็สามารถเอาฟังกันได้หากว่าคลื่นใดที่ว่าวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเขาอาจจะบ่แจ้งก็สามารถโทรเข้ามาโอ้ล้มหรือว่าโทรมาพัวพันทักทายกันตื่มก็ได้ที่เบอร์0305787052นั่นเองต้นรายการแบบนี้ก็บ่พลาดที่จะนำเอาเสียงเพลงมันม่วนที่ว่าเข้ามาต้นรายการแบบนี้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังน้ำกัน

0: ขาเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
1: แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี่น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสินำของภาครัฐนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศสะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะ

0: ชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: ครับข่าวมาสู่ในยา2ของทั้งรายการเป็นแนวใดท่านผู้ฟังกินข้าวกินน้ำกันอิ่มแล้วบ่หรือว่าเฮ็ดเวียกให้เฮ็ดเวียกนาอยู่เฮ็ดเวียกอยู่ในห้องแอร์หรือว่าเฮ็ดหยังก็แล้วแต่ซักเครื่องอยู่บ่นั่นก็เป็นหน้าที่เวียกงานของแต่ละคนบ่คือกันเนาะท่านผู้ฟังเนาะว่าเรื่องการกินข้าวเช้าการกินข้าวเช้าก็มีคุณประโยชน์คือกันได้ท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นข้าวเจ้าข้าวเหนียวก็ล้วนเป็นอาหารหลักที่สําคัญเพิ่นว่าถ้าบ่อยากตุ้ยก็ให้กินข้าวเจ้าเนาะเพราะว่าข้าวเหนียวเนี่ยโอ้ยกินยามใดตุ้ยออกตุ้ยออกซะดิเลยหันเปลี่ยนมากินข้าวเจ้าบ่ว่าจะเป็นประเภทข้าวอันใดก็แล้วแต่ล้วนแต่เป็นอาหารหลักที่สำคัญและให้คุณค่าทางโภชนาการสูงแต่ทั้งสองชนิดมีจุดเด่นและคุณประโยชน์ที่แตกต่างกันไปตามคุณสมบัติของแป้งเพิ่นว่าคุณประโยชน์ของข้าวเหนียวนั้นเป็นอาหารหลักของคนลาวส่วนหลายแล้วคนลาวเฮาเนาะคันว่าเพิ่นว่าคันบ่กินข้าวเหนียวนะมันบ่อยู่ท้องบ่อิ่มตามดีเป็นคนที่ว่าไปเฮ็ดไทเฮ็ดนาแหละที่ว่าผู้ออกแรงงานนักๆนี่ต้องได้กินข้าวเหนียวได้เนาะท่านผู้ฟังเพราะว่าข้าวเหนียวนี่มันจะมีพวกอะมิโลแพคตินที่ว่ามันสูงเฮ็ดให้ข้าวเหนียวน่ะนุ่มแล้วก็มีพลังงานที่ว่าสูงอยู่ท้องหันดุนแคลอรี่หันสูงและย่อยซ่ากว่าแต่ว่าเหมาะกับผู้ที่ว่าคือใส่ฝุ่นเว้าแหละผู้ที่ว่าใช้แรงงานนักเฮ็ดเวียกนักผู้ที่ต้องการพลังงานที่ว่าต่อเนื่องตลอดมื้อบำรุงทางกายและเส้นประสาทข้าวเหนียวมีวิตามิน B1 B2 และไนอาซินที่ช่วยในการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทเฮ็ดให้สดชื่นลดความเมื่อยล้าเป็นอย่างเพิ่นจะค่อยให้กินข้าวตอนเช้าเนาะไม่เมื่อยคิดหยังบ่ออกก็ต้องได้กินอาหารห้องท้องก่อนให้ตอนเช้านะเฮ็ดอีหยังก็มีพลังงานขึ้นมาและนอกจากนั้นข้าวเหนียวเนี่ยยังช่วยการเจริญอาหารเฮ็ดให้มีกลิ่นหอมข้าวเหนียวนี่ช่วยอยู่ท้องได้ดุนกุ้มดุนนั่นแหละแล้วก็เฮ็ดให้กินอาหารนี่ได้แซ่บแห้งกินแห้งแซ่บเพิ่นว่าแล้วก็มีธาตุเหล็กแคลเซียมช่วยบำรุงเลือดบำรุงกระดูกและแคลนี่ให้แข็งแห้งบัดนี้คุณประโยชน์ของข้าวเจ้าข้าวเจ้ามีแป้งสนิทอะมิโลสสูงกว่าเฮ็ดให้เม็ดข้าวบ่ติดกันและย่อยได้ง่ายการย่อยแล้วก็มีการสบายท้องขึ้นบ่เฮ็ดให้ท้องผูกเนาะผู้บางคนเพิ่นว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะเป็นเด็กน้อยผู้สูงอายุก็คือผู้เฒ่าผู้แก่แหละบางที่ข้าวเหนียวนะมันเหนียวแข็งหรือว่ามันอาจจะกินยากแน่บางทีเพิ่นก็เฒ่าแก่ไปเนาะการย่ำก็สิบ่สะดวกปานใดหรือผู้ที่มีปัญหาเรื่องระบบย่อยอาหารก็จะบ่เฮ็ดให้อืดท้องคุ้มครองระดับน้ำตาลนี่ได้ดีกว่าข้าวเจ้าโดยเฉพาะเป็นข้าวเจ้าพันธุ์ที่มีอะมิโลสูงหรือว่าข้าวก้องนะที่ว่าเป็นข้าวสีสีดำบ่สีเป็นข้าวกล้ำเนาะจะมีดัชนีน้ำตาลต่ำกว่าข้าวเหนียวแล้วก็คนใดที่เป็นเบาหวานโบหรือว่าต้องการคุมน้ำหนักนะก็อาจจะกินได้มันจะเหมาะสมกว่าข้าวเหนียวลดความเสี่ยงพยาธิเมื่อย่อยง่ายแล้วจะลดการเฮ็ดเวียกนักของกระเพาะและลำไส้ทั้งช่วยลดการเกิดแก๊สในกระเพาะอาหารอุดมไปด้วยธาตุอาหารที่มีวิตามิน B หลายชนิดธาตุเหล็กฟอสฟอรัสและโปรตีนที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่รู้สึกว่าเป็นส่วนลดของทางกายนั่นเองคุณลักษณะของข้าวเหนียวข้าวเจ้าก็อาจจะแตกต่างกันไปเนาะถ้าว่าหากเขาเลือกกินที่ว่าเป็นข้าวกล้องโบเป็นประเภทข้าวเจ้าโบบอกว่าจะกินแบบใดก็ดีถ้าว่าเขารักษาสุขภาพของเขาครอบคู่กับการกินไปน้ำก็จะเฮ็ดให้ร่างกายของเขามีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นฉะนั้นแล้วก็ดีต่อสุขภาพระยะยาวนั่นเองท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่เอามาโลโอลมสู่ท่านผู้ฟังได้ฟังน้ำกัน ก็เป็นข้อมูลข่าวสารดีๆสามารถเอาไปนำใช้ได้เนาะกินข้าวให้เพียงพอนอนหลับให้อิ่มเพิ่นว่าสุขภาพทั้งกายทั้งใจก็จะสดชื่นตามกันไปเอาเป็นว่าระยะนี้หาฟังเสียงเพลงมันม่วนกันตื่มจึงกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไปกับสายฝนเซนเคย

0: ้าวแก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแฮงแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากได้หั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในโจกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ข้าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
1: แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี่น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสีนำของผักลัดนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเหือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศสะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะ

ขณะนี้ท่านกำลังหับฟังรายการสีสันเสียงเพลงพบกับสายฝนในระยะที่3แบบนี้ก็มีสิ่งดีๆที่จะมาโอ้ล้มให้กันฟังเช่นเคยบ่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้เสียงเพลงมวลๆที่มาฝากต้อนกันเป็นประจำเวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.บางท่านอาจจะกินข้าวอยู่บ่ดื่มน้ำอยู่กินกาแฟอยู่นั่งฟังเสียงนกเสียงกาเสียงลมไปน้ำธรรมชาติเย็นซื่นอยู่บ้านเฮานี่ก็เป็นภาพที่ว่าพุทธขึ้นมาในหัวของทุกคนเนาะมักจะเป็นความสงบความอบอุ่นและความผูกพันอันลึกซึ้งระหว่างคนกับธรรมชาติที่ดำเนินไปแบบว่าเรียบง่ายตามรูปแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนลาวเว้าถึงธรรมชาติบ้านนาสีสันตามฤดูกาลนี่ก็เป็นอันนึงที่มีความงดงามที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาฉะนั้นแล้วคนเฮาก็คือกันท่านผู้ฟังทุกอย่างทุกอันล้วนแต่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่ว่าอย่าให้จิตใจเปลี่ยนเป็นนำก็แล้วกันเนาะสิ่งดีๆเฮาก็เก็บเอามาเมี่ยนไว้เป็นความผูกพันที่ดีความห่วงใยที่ดีความคือทอดที่ดีเพิ่นว่าในระยะฝนแบบนี้ภาพทุ่งนานี่โอ้ยจะเขียวงามอุ้งทุ่งสุดลูกหูลูกตาพุ่นละเอียดยาวไปไกลต้นข่าวกำลังแตกโกหับน้ำฝนนี่กระทั่งมีเสียงกบเน่เสียงเขียดเน่เสียงเมงไม้ห้องนี่งงเง่งงงเง่งกันในยามแรงผู้ใดเนาะฟังแล้วก็รู้สึกว่าโอ้อยากนอนไปน้ำผู้แหละได้ใกล้ธรรมชาติก็รู้สึกว่าอุดมสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ถึงฤดูเก็บเกี่ยวมาเมื่อฮอดเดือน11 12มาเนาะคือออกพรรษาไปเนี่ยท่านผู้ฟังทุ่งนาจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนี่โอ้ยอารามหูอารามตาได้สีเหลืองอ้อยห้อยหวงเข่าดุกนามีกลิ่นหอมของข้าวใหม่ที่ว่ากระจายไปทั่วทุ่งนาทุ่งไฮทุ่งนาบ้านเฮาเป็นสัญลักษณ์ของความสุขและผลผลิตที่ว่าจากการลงเหือลงแห้งของชาวกสิกรรมของพวกเฮาและดูแล้งนี่ก็มีแต่ความงามแบบเรียบง่ายเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วทุ่งนาก็จะกลายเป็นบ่อนที่ว่าปล่อยงัวควายลุงไปทงไฮทงนาเด็กน้อยบ้านนาก็มักมาแลนแลนลิ่นว้าวนั่นเนาะท่านผู้ฟังลิ่นเก็บตะกะแตนบ่เฮ็ดกิจกรรมต่างๆตามทงไฮทงนาของพวกเฮาอย่างมวลซื่นคิดเห็นธรรมชาติบ้านเฮาแล้วสายฝนเองก็มักได้ไปสัมผัสถึงบรรยากาศที่ว่าอยู่ต่างแขวงของเฮาหั่นน่ะก็ยังเป็นบรรยากาศที่ว่ารู้สึกเห็นแล้วมีความอบอุ่นมีความที่ว่าเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงบางเทื่อนะโอ้ยหิววิทยุหน่วยหนึ่งไปเนาะกินข้าวอยู่ห้องไฮห้องนาเห็ดแกงเนาะหมกเนาะไม้โบตำบักฮุ่งข้าวเหนียวทอดตำแจ่วเห็ดเฟืองเนาะบ่ายข้าวซุ้มกันกินนั่นก็แซ่บแล้วนั่นก็เป็นความสุขอีกวิธีหนึ่งฉะนั้นแล้วอย่าลืมเอาวิทยุไปนำฟังเสียงสายฝนไปนำพร้อมกับเสียงเพลงมวลๆที่มาฝากต้อนกันในรายการเป็นประจำตลอดเวลาหากว่าใส่ฝนเองได้โอ้ล้มอันใดบ่ถึกหูบ่หรือว่าบ่ม่วนประการใดก็ขออภัยมาเนี่ยที่นี้ด้วยเพราะว่าก็บ่ฮู้ว่าจะนำเอาเรื่องราวอีหยังแน่มาฝากต้อนท่านผู้ฟังให้ได้ฟังนำกันอาจจะว่าคงค่าแน่ก็จะพยายามปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นเพื่อให้ท่านผู้ฟังนี่ได้ประทับอกประทับใจกับรายการสีสันเสียงเพลงของพวกเฮาเอาเป็นว่าฟังเพลงมวลๆน้ำการจึงกลับเข้ามาสู่ระยะสุดท้ายของทางรายการของพวกเฮา

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ละบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินทะยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกให้ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกอีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายเลยเด้แต่รู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

จงหำเหียนเพียนศึกษาหาความหู้จะบ่ปู้ปัญญาดีมีสมองจงเพียนทองพองศึกษาพาได้ดีอนาคตจะสุขขีย้อนเฮามีการศึกษา

0: ้าวแก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำได๋ๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได๋ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

มวนๆกันไปกับเสียงเพลงเทวาสายฝนเอามาฝากต้อนกันกับต้นรายการกลางรายการและกันระยะสุดท้ายเทวาสายฝนทำดำเนินอยู่หากว่าท่านใดกำลังขับขี่รถอยู่ก็สามารถหมุนขึ้นมาฟังได้ที1.3.7เมกะเฮิรตซ์หรือว่าอาจจะฟังผ่านทางมือถือระบบFM 1.3.7เมกะเฮิรตซ์โหลดแอปเข้ามาใช้ได้ก็คือผ่าน Play Store หรือว่า App Store ผ่านทาง Radio Garden นั่นเองหรือว่าจะเป็น www.lnr.org.la ที่ว่ามีให้ทานได้หาฟังเป็นประจำหากว่าหมุนขึ้นไปแล้วสัญญาณบ่ดีสัญญาณบ่แจ้งก็สามารถโทรเข้ามาบอกทางเทคนิคได้เนาะผ่านทาง0305787052ของเฮานั่นเองมีรายการท่านผู้ฟังมาระยะที่สุดท้ายของทางรายการแล้วบ่อยากจากบ่อยากอำลาก็ต้องได้อำลาพาจากคือเก่าเส้นเก่าเส้นเคยเนาะจังไหนก็แล้วแต่สายฝนพร้อมด้วยรายการนี้ขอเป็นแห้งใจให้กับมีรายการทุกทานพบเจอแต่สิ่งดีๆประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานมื้อทุกผู้ทุกคนเฮ็ดอีหยังก็ขอให้ราบรื่นมีแต่ความสุขกายสบายใจหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังสมใจปรารถนาเดินทางขึ้นเหนือลงไปทางใต้หรือว่าจะไปทางภาคกลางของเฮาก็ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความสวัสดิภาพโชคดีมีแต่ความสุขตลอดระยะการเดินทางและฟังวิทยุของพวกเขาไปนำและมาฮอดนี้สายฝนเองจะต้องขอกล่าวคำว่าขอบใจและสบายดี

0: ันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ 3. ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ 4. ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างตีนรถเก่าขี่ขังน้ำ 5. ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นหานฟังข่าวเมืองโบแตนแขวงสิงห์บุรีจัดพิธีมอบหับโครงการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของชนบทในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศเมื่อบ่ดุลมานี้ที่บ้านตาลิงเมืองโบแตนโดยการเป็นประธานร่วมของทานบุญเดิมเสริมนภาห้องหัวหน้าห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองโบแตนทานเสียงพินบุญมีอภัยผู้ประสานงานโครงการและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านเสียงพินบุญมีอภัยผู้ประสานงานโครงการได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติโครงการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของชุมชนในการปรับตัวต่อกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศบ้านตาลิงเมืองโบแตนแขวงสิงห์บุรีให้ฮู้ว่าโครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมพัฒนาให้ชุมชนมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าสงวนอยู่ขอบเขตต้นน้ำให้มีโอกาสขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นรวมไปถึงความหลากหลายทางด้านชีวะนานาพันธุ์พืชและสัตว์ในท้องถิ่นให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นกว่าเก่าและยืนยงตลอดไปโครงการนี้มันได้รับการสนับสนุนหลักจากกองทุนปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมโลกแผนงานโครงการขนาดน้อยประจำลาวโดยได้จัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในระยะเวลา18เดือนซึ่งเริ่มมาแต่ต้นเดือนมิถุนายน2025จุดประสงค์หลักของโครงการแม่นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ป่าแหล่งน้ำยกระดับความสามารถในการนำใช้ทรัพยากรน้ำเพื่อผลประโยชน์ของชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนผ่านการจัดตั้งปฏิบัติโครงการสามารถดำเนินการโดยได้รับการร่วมมืออย่างพร้อมเพียงของภาครัฐองค์การจัดตั้งบ้านและชุมชนในการจัดตั้งปฏิบัติโดยมีเป้าหมายพื้นฐานและตอบสนองความห้องต้องการของชุมชนจนนำไปสู่มากผลแห่งความสำเร็จของโครงการจบข่าวสมภวันมาอุกไซอ่าน
2: มิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการหลุดพรจากสิ่งมึนเมา

การเป็นเจ้าภาพจัดกล่องผสมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM รอบเวียนที่3ระหว่างวันที่13หา18กันยา2026เป็นความภาคภูมิใจของคนลาวทั้งชาติเพื่อเน้นย้ำถึงคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นของลาวในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างซึ่งเป็นมรดกอันแสนโศกเศร้าและเจ็บปวดมาแต่สงครามที่ยังสืบต่อเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่ามาฮอดปัจจุบันสมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13หา18กันยา2026อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจ

0: สามมื้อมานี่ลูกไซเฮาเป็นหยังคือว่างวมเหงาทรงอิดทรงเมื่อยเนาะจะว่าบ
1: ่สิบ่ให้เมื่อยแน่ใดมื้อใดก็เมามาดึกๆดื่นๆพักผ่อนก็บ่เพียงพอมันก็เป็นจังซั่นล่ะบ่เด้บ่แล้วก็มาหั่นล่ะ
2: แม่ตอนแรงนี่ลูกสิไปวันเกิดหมู่เด้อ
0: สิไปลิ้นอีกล่ะวะแม่เบิ่งลูกคือว่าผิดปกติใดทรงอิดเมื่อยทั้งจ้อยทั้งเหลืองบ่แม่นเป็นน้ำกินเหล้าหลายโพดวะ
1: กินแต่เหล้าสูบแต่ยาอย่าให้มันกินคืนน่ะทอดเลย
0: สอนเอ้ยลูกตื่นแล้ววะหึคือมามิดแท้ลูกสอนโอ้ยๆลูกเป็นหยัง
3: แม่ลูกคือเมื่อยแท
0: ้ไปๆไปห้องหมอลูกท่านหมอส่วนลูกข่อยแดบ่ฮู้ว่าเป็นหยังท่านหมอลูกชายของข่อยเป็นแนวใด
4: ป้าลูกชายของเจ้าเป็นพยาธิตับอักเสบขั้นรุนแรงใด
0: ฮะลูกข่อยเป็นเทิงขั้นหุนแฮงพุ่นวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยลูกเอ้ยจังแม่นบ่ฟังความเนาะมันเป็นมามันก็ยากครอบยากครัวจังซี่แหละเงินแฮงบ่มีลูกเอ้ย
5: เหล้าเฮ็ดแฮวมวนเหล้าเฮ็ดแฮวเข้าสังคมได้ดีแต่เหล้าก็เฮ็ดแฮวเสียสุขภาพและถึงแก่ชีวิตได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
6: ลงทางเสียเวลาลงเสพยาเสียอนาคตสบายดีท่านผู้ฟังแท็กแพงขอต้อนรับเข้าสู่รายการลุดพลซึ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งออกอากาศให้ท่านรับฟังทั้ง AM และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 10:50 น.ออกอากาศทางระบบ AM เวลา 18:00 น. 18:30 น.และสำหรับมื้อนี้รายการลุดพรสิ่งมึนเมาก็จะนำเอาการสุมสายจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะก็มันจะนำเสนอ6เดือนต้นปี2016กองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองอุทุมพรเอาใจใส่มั่งคดีต่างๆได้หลายเรื่องอิงตามการรายงานของพันตีนางดาลวนพมมัดทองตั้งหน้าให้คณะโครงการกองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตต่อกองประชุมสรุปสังเกตติราคาคืนเกี่ยวกับผลงานการเคลื่อนไหวเวียกงานในระยะ6เดือนต้นปีและวางทิศทางแผนการใน6เดือนท้ายปี2016จัดขึ้นเมื่อบ่ดลนี้โดยมีทานแถวคำพมมวงเลขาพักเมืองประธานป้องกันชาติป้องกันความสงบสุขเมืองอุทุมพรพันโทสมศักดิ์จันทะลาสนหัวหน้ากรมราชการป้องกันความสงบเมืองอุทุมพรบรรดาหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกโครงการและเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบเมืองเข้าห่วมพันตีนางดาลวนพิมพ์มัดทองได้รายงานให้ฮู้ว่าสภาพที่พ้นเด่นเกิดขึ้นใน6เดือน2016นี้เจ้าหน้าที่กรมราชการป้องกันความสงบเมืองอุทุมพรได้มั่งกลุ่มคอลเซ็นเตอร์สามารถกักเป้าหมายได้8คนหญิง5คนในนี้มีคนจีน3คนคนลาว5คนหญิง5คนกองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองอุทุมพรสมทบกับกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงสวรรณเขตกักตัวคนต่างประเทศจีนแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้18คนทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานคดีอาญาได้กักตัวเท่า4สมัยอายุ35ปีและท่าเวียดอายุ23ปีอาชีพเฮ็ดนาทั้งสองแม่นอยู่บ้านโคกใหญ่เมืองอุทุมพรพร้อมโครงกลางปืนสั้น AK บังผัก1กระบอกพร้อมลูกกระสุน150กว่าลูกปืนสั้น4กระบอกพร้อมลูกปืน18ลูกโทรศัพท์มือถือส่งหน่วยได้กักตัวท่าวนีอายุ42ปีอาชีพเฮ็ดนาบ้านพักขยาข้อหาฆาตกรรมหน่วยงานต้านและสกัดกั้นยาเสพติดกองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองอุทุมพรได้กักตัวกลุ่มมั่วสุมดื่มน้ำคอลลาเจนผสมสารเสพติดและกาเฟผสมสารเสพติด11คนมีหญิง3คนพร้อมโครงกลางคอลลาเจนผสมยาเสพติด10ซองกาเฟผสมสารเสพติด1ซองกักตัวเป้าหมายสัตว์ทอดการจำหน่ายยาเสพติดประเภทยาบ้าเขตบ้านนาเลานครไก่โซนพรมวิหาร1คนพร้อมโครงกลางยาบ้า3มัดเท่ากับ 6,000 เม็ดพันตีนางดาลวน พิมมาทองยังได้ให้ฮู้ตื่มว่าใน6เดือนผ่านมาคดีอาญาเกิดขึ้นมี10เรื่องมี19รายผู้ถูกหา33คนคดียาเสพติด33คนกักตัวผู้ถูกหา43คนยึดของกลางยาบ้าได้ 12,200 กว่าเม็ดโทรศัพท์มือถือ14หน่วยรถจักร2คันและเงิน1ล้านกว่ากีบสำหรับคดีอุบัติเหตุมี29รายผู้ถูกหา1คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ38คนบาดเจ็บเล็กหน่อย15คนบาดเจ็บสมควร20คนบาดเจ็บสาหัส4คนเสียชีวิต3คนพาหนะเปเพ48คันเปเพเล็กหน่อย33คันเปเพสมควร15คันและเวียกงานด้านอื่นๆก็ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติสำเร็จผลเซนเดียวกันจากนั้นผู้เข้าร่วมกองประชุมยังได้ประกอบคำคิดเห็นและยกให้เห็นถึงปัญหาที่พ้นเด่นภายในเมืองของพวกเขาก็แมนปัญหาการใส่ซื่อสังคมออนไลน์ไปในทางที่บ่ถูกต้องการเข้ามาพักเซาและเฮ็ดธุรกิจของคนต่างประเทศโดยบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายปัญหาศาสนายาเสพติดลักทรัพย์ปุญจีสิงทรัพย์อุบัติเหตุตามท้องถนนและอาละวาดตีกันตึมอีกโอกาสนี้ท่านประธานป้องกันชาติป้องกันความสงบเมืองอุทุมพรยังได้ให้เกียรติโอ้นลมเน้นสืบต่อติดตามกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ปัจจุบันพวกเขามีการหันเปลี่ยนจากรูปแบบเก่าบ่คือแต่ก่อนเป็นกลุ่มก้อนพร้อมทั้งให้เอาใจใส่ยกสูงเวียกงานศึกษาอุปมแนวคิดให้ทันแถวพนักงานนักพบพวกเขาโดยเล็งใส่เวียกงานคุณทาสการเมืองแนวคิดอันนั้นก็แมน6เดือนต้นปี2016กรมประชาการป้องกันความสงบเมืองอุทุมพรเอาใจใส่มั่งคดีต่างๆได้หลายเรื่องจัดตั้งสุ่มใส่ปฏิบัติวละแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติด

0: การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอเฟียนที่3ของลาวแม้นมีเป้าหมายแน่นหนักให้สากลฮู้ว่าการสร้างโลกที่ปราศจากภัยข่มขู่จากระเบิดลูกวานบ่แม่นหน้าที่ของประเทศใดหนึ่งเพียงประเทศเดียวแต่แม่นเป้าหมายรวมและความรับผิดชอบร่วมกันของมวลมนุษย์สมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเฟียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13-58 กันยายน 2026อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจถ้าบ่อยากให้เกิดความเดือดร้อนให้ทุกคนพี่น้องจงจำไว้ให้ดี
1: ในปัจจุบันได้มีปรากฏการณ์ย่อท่อเกิดขึ้นหลายอยู่ในสังคมโดยเฉพาะพ่อแม่การตัวเนื้อหลอกลวงโดยเอาข้อมูลส่วนตัวไปกระทำในสิทธิบดีหรือผิดธุรกรรมทางการเงินต่างๆสินั่นเพื่อป้องกันการเข้ารหัสผ่านได้ง่ายและรักษาข้อมูลส่วนตัวทานบ่ควร1ตั้งรหัสผ่านตามวันเดือนปีเกิดและชื่อของทานหรือชื่อที่มีสายพัวพันกับตัวทานเอง2บ่ควรบันทึกรหัสผ่านในเครื่องมือสื่อสารที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้3บ่ควรจดรหัสผ่านลงพื้นบันทึกที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้4บ่ควรใช้รหัสผ่านเดียวกันกับช่องทางลงทะเบียนต่างๆ5ห้ามให้คนอื่นเห็นรหัสผ่านในขณะที่ทานกำลังป้อนรหัสผ่านเข้าอุปกรณ์หรือบัญชีใดหนึ่งของทานบ่ควรเข้าลิงก์ที่บ่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนและบ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนเองโดยเฉพาะลิงก์ที่ส่งผ่าน Facebook WhatsApp หรืออีเมลเนื่องจากเป็นกลอุบายทางสื่อออนไลน์ของมิจฉาชีพเพื่อหลอกลวงเอารหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองแล้วออกไปบัญชีอื่นเปลี่ยนรหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองอย่างเป็นประจำให้มีการยั่งยืนตัวตน2ขั้นตอนใส่รหัสผ่านและนำใส่รหัส OTP และบ่ให้เปิดเผยรหัส OTP หรือข้อมูลสำคัญของตนเองให้บุคคลอื่นและเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่ทานควรเฮ็ดคือ 1. ใส่รหัสผ่านที่มีตัวอักษรตัวหนังสือใหญ่ตัวหนังสือน้อยและตัวเลข2ใส่รหัสผ่านที่ยาวจำนวน12ตัวขึ้นไป3ใส่รหัสผ่านที่บ่ซ้ำกันในการลงทะเบียนต่างๆ4เปลี่ยนรหัสผ่านทันทีกรณีพบเห็นการแจ้งเตือนว่าบัญชีของท่านกำลังถึงบุคคลอื่นเข้าถึง5เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างเป็นประจำและทั้งหมดนั้นก็เป็นการตั้งรหัสและการรักษาข้อมูลส่วนตัวเพื่อป้องกันการเอาข้อมูลส่วนตัวไปการรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านก็เปรียบเหมือนการรักษาทรัพย์สินของตัวท่านเองด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
2: จอยตัวว่าบ่ระยะนี้เฮือนไปตู้วันคือว่ามิดเน
3: า
2: ะ
3: กันมิดละบ่มามานี่สิว่าสู่ฟัง
2: เล่าเป็นอย่างก่อน
3: เล่าหันบ่เป็นอย่างดอกแต่ลูกของเล่าอันติถูกจับทั้งสองได้ย้อนขายยาบ้าเจ้าหน้าที่เพิ่นจับได้ค้าหนังค้าเข่าตอนกำลังส่งยาบ้าให้กันอยู
2: ่อุ้ยแท้ว่ะ
3: ยาบ้า 1,000 กว่าเม็ดเฮโรอีนอีกครึ่งกิโลผู้เป็นแม่บ่ฮู้จักสิเฮ็ดแนวใดได้แต่นั่งให้อยู
2: ่โอ้ยเวรกรรมแท้ๆเนาะเล่าหักลูกคือแก้วตาดวงใจหวังเป็นที่พึ่งกระผัดเป็นแบบนั้นสำเนาะจักอีกโดนปันใดจึงจะได้ออกมาหาแม่
3: นั่นแหละหวังรวยทั้งหลัดมันบ่ดีแท้ๆใดมีลูกให้บอกลูกมีหลานให้บอกหลานเด้ออย่าไปเฮ็ดแนวมันผิดกฎหมายของบ้านเมืองใด
4: แม่นแล้วยาบ้าฆ่าคนกินตัดอนาคตของคนขาย
2: เฒ่าเอ้ยเจ้าก็กินข้าวกินน้ำนี่แม่จักหน่อยเจ้าสิบ่สบายได้
5: โอ้ยพ่อสร้างเอ้ยเขากินบ่ลงดอกข่อยคิดฮอดบักสร้างเจ้าเบิ่งแม่ครอบครัวนั่นเขากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันจังแม่นเขามีความสุขบาดข่อยคือมีแต่ความทุกข์ใจแท้
2: แม่สร้างเอ้ยบุญวาสนาเฮามันน้อยเฮาต้องมาสูญเสียลูกย้อนยาบ้านี่เอง
6: ถ้าลูกเฮามันฮู้คิดแดน้อยนึงมันก็คือสิบ่ไปติดยาบ้าจนล้มแดงเสียชีวิตย้อน
5: โคสร้างเอ๋ยเจ้าสร้างเว้าเรื่องนี้โถถ้าเว้าเรื่องนี้มาย้ำใดก็แห้งอดคือคนรู้บ่ได
7: ้เสพยาบ้าเหมือนฆ่าตัวตายยาทำร้ายตนเองด้วยการติดยา

0: ัลโหลมีหยังเนาะ
1: แม่มันบอ
0: แม่นแหละ
1: เดี๋ยวนี้บักแดงลูกเขามันเกิดอุบัติเหตุมันเสียชีวิตเลยเด้อ
0: ฮะแดงบ่มันบ่แม่แดงลูกแม
2: ่แม่เป็นหยัง
0: แดงลูกลูกตายแล้ว
2: ฮะไอ้แดงเป็นหยังไอ้แดงเป็นหยังแม่ไอ้แดงตายหวะแม่
1: เป็นแล้วแม่มันเอ้ยแดงลูกเขาตายแล้วย่อมอุบัติเหตุเมื่อคืนนี้มันกินเหล้าเมาหลายขี่รถไปตามกับรถใหญ่ของเขา
0: โอ้ยแดงเอ้ยเป็นหยังลูกคือมาอายุสั้นแบบนี้แม่ละนางถ่าลูกกินข้าวน้ำแม่อยู่เป็นหยังก็เป็นแบบนี
2: ้ไอ้แดงไอ้แดงไผสิพาน้องไปโรงเฮีย
3: เรื่องนี้ยังจะเกิดขึ้นกับหลายๆครอบครัวถ้ายังบ่หยุดพฤติกรรมดื่มเหล้าด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการลุดพลสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระยะที่2นี้พวกเราก็จะนำเอาการสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริงท่านกำลังติดตามรับฟังรายการลุดพลสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปจะให้ท่านมาฟังการสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริงเกี่ยวกับการแก้ไขสิ่งเสพติดกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าภาคที่1บทบัญญัติทั่วไปมาตรา1จุดประสงค์กฎหมายฉบับนี้กำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมติดตามกวดกาและควบคุมการผลิตการนำเข้าการจำหน่ายการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเพื่อส่งเสริมสุขภาพการพยาธิป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของพลเมืองแน่ใส่ลุดพรผลให้ที่เกิดขึ้นจากการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าค่าใช้จ่ายที่บ่จำเป็นและผลให้อื่นประกอบส่วนเข้าในการปกปักรักษาและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติมาตรา2การควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าแม้นเครื่องดื่มทุกประเภทที่มีส่วนผสมของธาตุเหล้าเอทานอลทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นต้นเหล้าขาวเหล้าบองยาเหล้าวิสกี้ไวน์เบียร์การควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าแม้นการนำใช้มาตรการต่างๆเพื่อคุ้มครองติดตามและจำกัดการผลิตการนำเข้าการจำหน่ายการซื้อขายการโฆษณาและสถานที่บริการหรือสถานที่อื่นเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามาตรา3การอธิบายคำศัพท์คำศัพท์ที่นำใส่กฎหมายฉบับนี้มีความหมายดังนี้ธาตุเหล้าหมายถึงธาตุเหลวไวไฟละเหยมีกลิ่นแต่บ่มีสีพาให้มึนเมาหรือซึมเบื่อซึ่งประกอบด้วยธาตุเหล้าเอทานอลและเมทานอลที่นำใส่เข้าในอุตสาหกรรมการแพทย์และเสื้อไฟธาตุเหล้าเอทานอลหมายถึงธาตุเหล้าที่สามารถดื่มได้ธาตุเหล้าเมทานอลหมายถึงธาตุเหล้าที่บ่สามารถดื่มได้เหล้าเถื่อนหมายถึงเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่บ่ได้รับอนุญาตให้ผลิตนำเข้าและจำหน่ายเป็นต้นเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่บ่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกกฎหมายเหล้าที่ลักลอบนำเข้ามาจำหน่ายเหล้าปลอมหมายถึงเหล้าที่ถูกสับเปลี่ยนส่วนประกอบบางอย่างออกและใส่วัตถุอื่นผลิตแทนเพื่อหลอกลวงผู้บริโภคให้เข้าใจผิดต่อคุณภาพและปริมาณหรือเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่นำใส่เครื่องหมายการค้าของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าอื่นที่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้วผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าหมายถึงบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งที่ได้รับการอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าตามกฎหมายและระเบียบการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวการอุปถัมภ์หมายถึงการประกอบส่วนของผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้า โดยทั้งกงหรือทางอ้อมที่บ่มีลักษณะจูงใจหรือส่งเสริมการขายและการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าการโฆษณาสุขศึกษาหมายถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลให้ของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและปลุกระดมให้คนห่างไกลจากเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ารวมทั้งการสนองข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะวิทยาศาสตร์ที่พัวพันกับการสมใส่เครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าด้วยรูปการและวิธีการต่างๆเป็นต้นผ่านสื่อมวลชนผู้ได้รับผลให้จากเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าหมายถึงผู้บริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่ได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพครอบครัวและเศรษฐกิจสังคมการบ่มหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของธาตุแป้งในอาหารให้กลายเป็นสารประกอบอื่นเช่นธาตุเหล้ากดส้มโดยมีสารจำพวกเสื้อเฮ็ดเป็นตัวเฮ็ดให้เกิดปฏิกิริยาการกันหมายถึงการแยกสารระเหยที่เป็นธาตุแล้วออกจากส่วนผสมโดยอาศัยลักการระเหยเป็นอายและล้มตัวเป็นน้ำผลิตภัณฑ์แบบอุตสาหกรรมหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยเครื่องจักรผลิตภัณฑ์แบบอุตสาหกรรมหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยการนำใส่เครื่องมือแบบปฐมประทานภาชนะบรรจุหุ่มห่อหมายถึงวัสดุต่างๆที่นำใส่ในการบรรจุและหุ่มห่อเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าทุกชนิดทุกคนที่ใส่เครื่องแบบหมายถึงแพทย์พยาบาลครูทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐพยาธิซ้ำเหื้อหมายถึงพยาธิโบติโตที่มีอาการแก่ยาวเซนพยาธิระบบประสาทความจำเสื่อมพยาธิตับแข็งพยาธิมะเร็งพยาธิหัวใจเส้นเลือดพยาธิความดันเลือดสูงพยาธิเบาหวานและพยาธิอื่นมาตรา4นโยบายของรัฐเกี่ยวกับเวียกงานควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ารัฐควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าด้วยการออกมาตรการต่างๆในการกำหนดสถานที่บริการการผลิตการปรุงแต่งการจำหน่ายซื้อขายจำกัดการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าประกอบบุคลากรพาหนะวัตถุประกอบสนองงบประมาณที่จำเป็นและเพิ่มอัตราภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายและระเบียบการรัฐเอาใจใส่โฆษณาศึกษาอบรมด้วยหลายรูปการเพื่อปลูกจิตสำนึกทั่วสังคมโดยเฉพาะแม่หญิงถือพาเด็กน้อยเยาวชนสาวหนุ่มให้เห็นได้ผลให้ของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ารัฐสุขยู่ส่งเสริมบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมประกอบส่วนโดยทั้งกงและทางอ้อมในการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ารวมทั้งการปิ้นปัวและการบำบัดผู้ได้รับผลให้ผู้เจ็บเป็นจากเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามาตรา5ลักการเกี่ยวกับเวียกงานควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเวียกงานควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าให้ปฏิบัติตามลักการดังนี้หากประกันการลดพลจำกัดการส่งเสริมการดื่มการขายการโฆษณาการผลิตการนำเข้าการจำหน่ายหากประกันการมีส่วนร่วมของสังคมเข้าในการลดพลก้าวไปถึงการหยุดเศร้าและการแก้ไขผลให้ของการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าหากประกันการบำบัดปิ้นปัวผู้ติดเหล้าและผู้ได้รับผลให้จากเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าหากประกันศึกษาอบรมปลูกจิตสำนึกและสร้างสถิติให้ทั่วสังคมรู้ได้ผลให้จากการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้า
4: พลเมืองลาวทุกคนจงห่วมแห้งห่วมใจกันต้อนรับแขกสากลและเข้าห่วมเป็นเจ้าภาพจัดกองประสุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเปลี่ยนที่3ระหว่างวันที่13-58กันยายน2566ให้ประสบผลสำเร็จและเป็นที่น่าจดจำด้วยน้ำใจต้อนรับอันอบอุ่นสุภาพอ่อนโยนและมีไมตรีจิตมิตรภาพสมเสยกองประสุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเปลี่ยนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13-58กันยายน2566อยู่นครหลวงเวียงจันทร์ย่างสุดใจ

ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากรายการลุดพรสิ่งมึนเมาผ่านไปคงจะเป็นอุทาหรณ์สนใจให้ท่านผู้ฟังบนหลายก่อนหน่อยโดยเฉพาะก็แม่นเวียกงานการสกัดกั้นสิ่งมึนเมาบ่ว่าจะเป็นเหล้ายาป่าแป้งฉะนั้นพวกเฮาที่เป็นวัยหนุ่มสาวหนุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษาอยู่ในวัยศึกษาหำเรียนก็แม่นให้ปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมก็คือเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และเป็นนักเรียนที่ดีของครูบาอาจารย์ใช้เวลาว่างให้มันเป็นประโยชน์เอาเวลาว่างไปสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีบ่ไปพัวพันกับสิ่งมึนเมาเหล่านั้นถ้าเฮาปฏิบัติได้แบบนั้นผู้ที่ภาคภูมิใจที่สุดนั่นก็คือพ่อคือแม่และสังคมนั่นเองขอฝากไว้กับท่านผู้ฟังทุกท่านโดยเฉพาะกลุ่มสาวหนุ่มเยาวชนนั่นเองมาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการเวียงทองพระก่อนคำลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขออวยใจให้ท่านจงมีสุขภาพเข้มแข็งห่างกายปราศจากสิ่งมึนเมาสบายดี

0: บวนการ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวเสนอละครวิทยุที่สะท้อนให้เห็นผลห้ายของการค้าขายมนุษย์ในเรื่องภัยใกล้ตัวจากบทประพันธ์ของวิไลพรวงศ์พจันทร์ท่านฮู้บ่ว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้าขายมนุษย์ส่วนหลายแม่นผู้หญิงและเด็กน้อยต้นตอแม่นมาจากชนบทฐานะครอบครัวทุกข์ยากการศึกษาต่ำและความฮู้เท่าบ่ถึงการเขาเจ้าเหล่านี้จะตกเป็นเป้าหมายของพวกค้าขายมนุษย์เพราะตัวเหยื่อหลอกลวงได้ง่ายแต่บางคนก็มาด้วยความสมัครใจโดยหวังว่าจะมีเวียกเฮ็ดงานทำมีรายได้ที่ดีเขาเจ้าเขาเฮ็ดเวียกอยู่ตามห้องจัดของงานต่างๆแต่สัมผัสถูกนายจ้างบังคับให้เฮ็ดเวียกเกินโมงแต่ได้รับเงินเดือนหน่อยบังคับบ่ให้ออกไปไสบ่มีสวัสดิการบางคนก็ถูกตัวโยบไปเฮ็ดเวียกตามห้างขายเหล้าขายเบียร์ถูกบังคับให้ขายเนื้อขายตัวขายแฮงไปกว่านั้นมีบางคนถูกขายไปต่างประเทศโดยที่บ่รู้สึกตัวเลยบุหันกล่าวไว้ว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนมันสิจนใจโตสุภาษิตบทนี้เป็นสิ่งเตือนใจที่ดีให้กับทุกๆท่านเพราะว่าผู้ที่จะมาตัวยั่วหลอกลวงลูกหลานของท่านนั้นอาจจะบ่แม่นผู้อื่นผู้ใดแต่แม่นคนที่ท่านรู้จักดีคนที่ท่านไปเนื้อเสื่อใจและบางเทื่อก็อาจจะแม่นคนบ้านใกล้เฮือนเคียงกับตัวท่านเองนั่นคือที่มาของละครวิทยุเรื่องภัยใกล้ตัว

0: ดวงแพงเปลี่ยนนอกจึงเห็ดแนวนี้ไอ้หามนอกบ่ให้ไปเห็ดเวียกอยู่ในเมืองก็เพราะว่าไอ้น่ะเป็นห่วงน้องไอ้ย่าน้องถือเขาน่ะหลอกลวงน้องฮู้บ่อยู่บ้านนอกบ้านนาของเฮาก็บ่อึดแต่เวียกเห็ดขอเพียงแต่เฮามีความดุมันถึงแม้นว่าฐานะของไอ้จะบ่ร่ำรวยหรือไอ้ก็สามารถที่จะเฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเลี้ยงน้องได้น้องคงจะบ่อยากได้คู่ครองเป็นคนบ้านนอกบ้านนาน้องจึงหนีไอ้ไปแบบบ่สั่งบ่ลาเลยแต่ถึงแนวใดไอ้ก็ยังหักและยังเป็นห่วงน้องเสมอไอ้หวังว่าคงบ่มีโอกาสได้พบน้องอีกแล้วดวงแพง
1: แสงเพชรเอ้ยแม่ป้าว่าอีกบ่ดนดวงแพงมันก็คงจะส่งข่าวมาตั้งแต่มันไปแม่ป้าก็กินบ่ได้นอนบ่หลับคือกันเฮ้ยแนวใดมันก็คงบ่ลืมเจ้าดอกแม่ป้าว่านะ
0: ขอบใจป้าหลายๆที่ให้กำลังใจ ถึงแม้นว่าดวงแพงเราจะลืมเฮาเฮาก็บ่ได้เครียดสั่งและก็บ่ได้ต่อว่าหยังเล่าดอกขอเพียงแต่เห็นเราน่ะมีเวียกเฮ็ดที่ดีมีเงินมีคํามีความสุขสมดังที่เราตั้งใจเอาไว้เท่านั้นเฮาก็ดีใจแล้วป้า
2: แม่ชีเอ้ยแม่ชีแม่ชีเอ้ย
1: เอาอีกแล้วห้องมาแต่ไก่แบบนี้แม่นเมาหมาโลดล้าอะพ่อลุงเจ้านี่นะเดี๋ยวนี้คือว่าเป็นเฮงเป็นหายโอ้ยแม่ป้าละเมื่อยออกแท้เอาว่าเมาเกือบสู่มือจักแม่นเอาเงินเอาคํามาแต่ไสไปกินแต่เหล้าแต่ยา
0: บางเทื่อพลุงแล้วอาจจะมีแนวอุกใจก็บ่จักได้ป่ะ
1: เล่าหันว่าสิเป็นเรื่องอุกมกอุกใจหันแสงเพชรเอ้ยพ่อลุงเล่าบ่ได้คิดเรื่องอีหยังพอสิอุกมกอุกใจดอกไผสิอยู่ไผสิไปทางใดเล่าก็บ่ได้สนใจมื้อใดก็หาแต่กินเหล้านี่นี่ล่ะคันเว้าผิดหูก็ขึ้นบักใหญ่บาง
2: พี่
1: เข
2: ้
1: ากูตัว
2: แม่สิไปพักเฮ็ดหยังอยู่ใส่ก็คือว่ามิดแท้ล่ะเหรอแม่ชีเอ้ย
1: โอ้ยแม่จักฮอกอีหยังก่อเฒ่าเอ้ยย่างมาฮอดเทือนฮอดซานพี่ก่อนก็บ่ได้ซั่นวาฮ้องปานว่ามีเรื่องมีราวอีหยังโลดแล้วเจ้าก็ได
3: ้แม่นความให้แม่นล่ะปานว่าบ่อายบ้านอายเมืองเพิ่นหลายอีพ่อก็ได้
2: ไม่ไผเมาอีพ่อบ่ได้เมาไรอีพ่อต้องฮ้องเสียงดังซื่อๆเนี่ย
3: บ่เมาซั่นบ่หั่นน่ะ
2: เออ
3: เฝ้าก็บ่เข้าเรื่องย่างก็เซ้ายเซ้ขัวอีกอุ๊ยปานนั้นยังว่าบ่เมา
2: ป๊ามันมือเฮาเห็นว่าหมาตัวนี้เจ้าของมึงแท้ๆมึงก็ยังเฮาอ่ะกูสิแหน่มันซะบ
1: ่เอ้ยพ่อมึงแล้วบ่เมาดอกอันซ้ํานี่หั่นน่ะกินจนไปบ่ได้พุ่นล่ะแล้วจริงสิว่าเราเมาไปๆๆๆไปเกียมหาผ้าขาวหั่นลูกเอ้ยบ่ต้องเฮาหลายดอก
3: ไปก่อน
1: ซะเฮ้ยอย่าไปต่อความน้ําลาวดอกอันเฒ่าอันนี้น่ะเออนี่แสงเพชร
0: เจ้าป้าม
1: ื้อนี้หั่นกินข้าวแลงน้ําป้าก่อนเนาะจึงค่อยกลับเหมือนเนา
0: ะได้แล้วป้าขอบใจหลายๆเอาไว้มื้อหน้าก่อนเนาะ
2: แสงเพชรว่าหั่นน่ะโอ้ยอารมณ์นึกก็เดี๋ยวว่าแม่นผู้ใดซั่นดอก
1: เด็กก็เซอยู่หั่นตัว
2: ก็ลูกน่ะก็มันมาลิ้นน้ําป้าน้ําลุงได้แม่ถึงว่าอีแพงมันบ่ดูก็มาลิ้นน้ําป้าน้ําลุงก็ได้เนี่ยอันนี้แม่สีเอ้ยให้อีพ่อน่ะไปซื้อเหล้าบ่ให้ขวดแก้ว2แก้วเด้ติข้อยสิกินกับแสงเพชรนี่นะ
0: โอ้ได้แล้วลุงเขาในสิมือแล้วเอาไว้มือหน้าก่อนนะลุงเน
2: า
0: ะ
2: แม่น้องก็อันสิมือแล้วเจ้าสันวะ
0: เจ้า
2: เอานะเอาน้ำลุงจะจอกสองจอกก่อนแม่สิฟ้าเมื่อเฮ็ดยังวะ
0: เออนี่ขอบใจหลายลุงขอบใจหลาย
1: โอ้ยกินเมามาป่านี่ก็ยังบ่พออีกสันวะเจ้าหดมันแซ่บมันนัวหลายแท้ว่าอันเหล้านี่นะโหคนละใจห้ายได้โพดเลยได้เจ้าก็ได
0: ้ขอโทษเด้อพ่อลุงแม่ป้านี่หลานจะได้กลับก่อนนะ
1: บ่กินข้าวแลงน้ํากันก่อนบ่หือแสงเอ๋
0: ได้แล้วขอบใจหลายเชิญหน้าก่อน
2: ลุงก็ได้กัน
0: บ่ไปก่อนเด้อ
1: เอออ้าโชคดีเด้อลูกเด้อมื้อหน้าก็มาแวะลิ้นน้ําแด

0: ตุ้มเอ้ยตุ้มตุ้มเล่นนั้นไปทางใดแล้วอีอันนี้นี่นะ
1: โอ้ยมาได้ไปทางใดดอกนะเอื้อยอยู่นี่แหละเอ้ยไม่อยากใส่น้องกับว่ามาโลดน้องพร้อมที่จะหับใส่อยู่ทุกเวลา
0: แสงมื้อนี้งุดงิดขนาดเลยไข่เบียร์มาจากแก้วเบิ่งดู
1: อุ๊ย
0: สิกินแก้เสียงเบิ่งจักหน่อยนี่นะ
1: ฮะ
0: โอ้ยจักมันเป็นเนื้อไก่บุอันละหยานี่น่ะลูกค้าขาประจำกระจักหายหน้าหายตาไปทั้งใดเมื่อเลย
1: เอื้อยเอาแก้วใหญ่หรือว่าแก้วน้อยบอกมาเลย
0: โอ๊ยลำคาญได้แก้วอันใดก็ได้เอามาโลดนะเอาก้อนใส่ถุงให้หน่อยเด้อ
1: เออดิเอาแก้วใหญ่เนาะอีตุ้มกระสิได้แก้เซ็งไปน้ำจักจอกนะถามผู้เดียวเต็มใหญ่และทึบใจสอบจอกเลยอีตุ้มจะได้แก้เซ็งนะ
0: เขี่ยวออกมาเถอะเมย์เ
1: อ
0: าเย็นเย็นเย็นเย็น
1: มือมือมือ
0: เย็นไปเซ็งสิตายแล้วมึงนะ
1: นี่เออนี่นะเอ้ยน้อยเอ้ยน้องว่าสีซอผู้สาวงามงามเอามาไว้ห้ามจากสองสามคนนี่นะกะคงจะมีแขกเขาห้านนี่นะเอ้ยเนาะ
0: อืมกะแมนความมึงแหละแต
1: ่
0: ว่าสิไปซอกอยู่ใส่ละอันสามกำงาม
1: เอาก่อนเอาก่อน
0: เด็กน้อยนั่นกะว่าสิเมื่อหยามบ้านจากสองสามมือป้านนี่ก็ยังบ่ทันเห็นหน้ามาจากคนอันมันกลับมาเนี่ยกูสิไล่หัวมันอีออกจากห้านกูกูสิหาคนใหม่เข้ามาเสียรายได้ไปบ่แม่นน้อยเลยได้นี่นะ
1: นี่จะเย็นๆนะเอื้อยเอ้ยผู้สาวน้อยสู่มือนี่นะบ่แม่นว่าจะซอกได้ง่ายๆได้ไล่พวกเขาดีแล้วนะสิไปซอกทั้งใดมาแต่ใส่กันละเอื้อย
0: อันซอกมาแต่ใส่กูก็บ่ฮู้แหละมึงค่ะแหละ
1: อุ๊ย
0: ระวังไว้มึงหัดก็คือกันระวังกูสิไล่หัวมึงออกมีมือดึงเถอะเฮ้อว่าบ่ฟังความกูเลยระวังไว้บอกว่าให้ติดต่อสาวโรงงานมาจัก 2-3 คนป่านนี้ยังบ่ได้เรื่องได้ราว
1: อุ๊ยอันใดกะกูนี่อันเอื้อยนี่ก็ได้เนาะนี่มันว่าเป็นเรื่องว่าสิไปติดต่อได้ง่ายๆได้อันเรื่องแนวนี้นะมันต้องหาโอกาสญาติเวลาแหละบอมันจริงได้นะเอ้ย
0: ฮู้อันดีแต่ว่าอะไรมึงหะนะตัวจริงแล้วบ่ได้เรื่องได้ราวอีหยังจักแนวเหลียวเบิ่งหน้ากับปานว่าหยักสุดน้ำฮ้อนกูละเบื
1: ่อตายตายเบิ่งแม่หะนะมาเว้าให้น้องแนวนี้ได้จักกันละเอ้ยน้องนะหับใส่เอ้ยด้วยความจงฮักภักดีมาหลายปีเลยได้เอาเดี๋ยวนี้บอกคือว่าน้องมีมูอยู่ผู้หนึ่งหน้าตามันดีดี
0: ดีคือมูฮัน
1: ก็งามงามผู้หญิงบางคนน่ะก็ยังบ่งามท่อสําใดเอาแล้วนะมาสวยน้องลองเบิ่งบางเทื่อนะแขกก็สิเข้าห้านก็บ่ฮู้แท้น่ะเอ้ย
0: มูมึงกระเทยเห็นหว่
1: า
0: แขกคือสิเข้าห้านกูดีอยู่ติบ่กูเลยย่านเข้าแลนหนีหลายครัวอันเลี่ยงกระเทยเข้าผู้เดียวนี่กูก็ยังพอแฮงแล้ว
1: ตายตายเอาอีกแล้วเบ้าอย่างน่ะกะมาลงเอ้ยตั้งแต่อีตุ้มนี่แหละฮะจังหน่อยนะน้องสิเครียดนะจะบอกให้ตายตายอุ๊ยอุ๊ยผู้บ่าวมาแล้วอุ๊ยผู้บ่าวมาแล้วเออเซินเดอไอเดอเซินไปห้างของน้องก่อนเบียร์เย้เย็นราคาถึกถึกเสิร์ฟลงมาก่อนเดี๋ยวไอ้เด้น้องจะบริการเต็มทีเลยว้ายตายตายเบิ่งแม่เอิ้นเขาห้าแล้วหนีไปซ้ำเฮ้ยเนาะ
0: เป็นได้ไหนล่ะไอ้ตุ้ม
1: ฮะ
0: เขาเจ้าเห็นหน้าเบิ่งเขาก็เลยบ่อยากกินเบียร์เลยแม่นบ
1: ่ตายละเฮ้ยเหยียดแล้ว

0: อันนี้เด็กแม่ตัวสิฟังขึ้นแต่กันแท้ก็
1: ไม่
0: ตัวละหมุนไปหมุนมาอยู่จังสันสิฟังขึ้นแต่กันละฟังทำไม
1: เดี๋ยวเดี๋ยวอัพซอกหาเพลงกันเด็ก
0: ฟังเพลงนี่ล่ะเซียวรายการนี้มันมวนไดเพลงกระมวลแล้วก็ทั้งสาระหนาผู้กระดีตืมอีก
1: โอ้ยบอกว่าตัวเคยฟังแล้วรถอันสาวเห็นตัวขี่รถไปกับพยามใดนะนี่แต่ฟังเทปเป็นฟังมีอยู่จะเถื่อ
0: เฮ้ยว่าไปตัวก็ได้เฮานี่ละมิตรเลขการขนาดแท้นะเดี๋ยวนี้นี่วิทยุลาวเฮานี่พัฒนาหลายเด้มีทั้งระบบ AM FM เพลงกระมวลมวนโคศกกระเสียงดีว่าก็มีสาระหลายอันหลายแนวฟังแน่เน่ทั้งได้ความหูทั้งได้ความเหมือนความสื่อนำได้เสียได้
1: แมนสันบ
0: ออ้าวสีบอแมนจังใดอันเมื่อวานนี่นี่ฮะฟังรายการหนึ่งเขาจะเล่าเรื่องคนลาวเขาถือตัวโยกไปเห็ดเวียดอยู่ฝั่งนั้นฟังแล้วรู้สึกสงสารสาวนั่นแท้ๆล่ะ
1: มันเป็นเรื่องอย่างว่าเสียวสงสารแล้วได้ได
0: ก็บ่สงสารได้ไดลาวน่ะถือตัวไปเห็ดเวียดอยู่ฝั่งนั้นทับอิกขวาสิเอาแล้วไปเห็ดเวียกอยู่ห้านอาหารแต่สุดท้ายแล้วก็ถึกคายไปเป็นคนไส้ตัวหู้บอกว่าเราต้องถูกทรมานสั่งใด
1: โอ้ยกับบ่หู้ละเนาะอันนั้นเป็นอะไรก่อเสียว
0: โอ้ยแล้วถึกคายให้ไปเป็นคนไส้อยู่เฮือนหลังนึงบอกว่าแต่ละมือหันเราต้องเห็ดเวียกอย่างนักทั้งกวดเฮือนถูเฮือนเสร็จผืนเฮือนล่างห้องน้ำกวดเดินบ้านสารพัดสุดแล้วแต่เขาสิไส้มาจะสั่งซะ
1: โอ้ยมันก็เป็นธรรมดาละเนาะอันนี้ว่าเป็นคนรับใส่เขาใช่ไหม
0: มันบอกธรรมดาได้เสียวได้เจ้าของเฮือนบังคับเห็ดเวียกตั้งแต่ห้าโมงเช้าจนว่าฮอดเที่ยงคืนพุ่นแหละบ่ให้พักผ่อนเข้าก็ให้กินมื้อละคาบพ่อบ่ตายนอนเข้าก็ให้นอนน้ำหมาอีก
1: ฮะนอนน้ำหมา
0: เออ
1: มันป่านนั้นพุ่นว่าคนได้แท้สิไปให้คิดจังได๋ไปนอนน้ำหมาตัว
0: บ่แม่นแต่ท่อนั้นเสียวเอ้ยนอกจากนอนน้ำหมาแล้วหั่นคันแม่นถูเฮือนบ่เกี้ยงเขาก็พัดทุบตีล้างห้องน้ำบ่สะอาดเขาก็เอาน้ำยาล้างห้องน้ำมาฮดหัว
1: มัน
0: เ
1: สียไปประ
0: ม
1: าณ
0: นี้เดินบ้านมีใบไม้หรือว่ามีข่วยมดแดงใส่เขาก็เอามือหยัดใส่ข่วยมดแดงใส่ฮะส
1: ันนี่ติดโถมันคือมาโหดท้ายแท้แบบนี้มันก็บ่เป็นคนเท่านั้นเหรอเว้ยเจ้าแล้วคือบ่หนีซะน่ะ
0: อ้าวแล้วก็อยากหนีพอตายพุ่นแล้วแต่มันหนีบ่ได้เงื่อนเขานี่มีกำแพงอ้อมประตูเขาก็แซ่กระแจไว้ตลอดอีกจังหนึ่งเรากับบ่ฮู้ว่าสิหนีไปทางใดอีก
1: เฮาก็เคยได้ยินอยู่เรื่องคนลาวเฮาถูกตัวถูกหลอกลวงไปเฮ็ดเปียกอยู่ฝั่งนั้นน่ะโดยเฉพาะแม่สาวหนุ่มเฮาก็บ่คิดว่ามันสิเป็นแนวนั้นใด
0: มันบ่แม่นแต่เท่านั้นได้เสียวมีตอนนึงเขาเจ้าว่าลาวลีกเครื่องให้เจ้าของเฮือนบ่เรียบบ่งามก็ถูกเจ้าของเฮือนนั้นเอาเตาลีดดาดใส่แขนจนว่าเป็นห้อยแป้วจนเท่าถึกมื้อนี
1: ้โอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วเสียวพอแล้วเราได้ฟังตัวเอาได้คิดสงสารแล้วบ่ได้คือกันได้เสียว
0: เป็นหยังบ่ว่าติตัวน่ะสิเป็นคนใจอ่อนปานนั้นตัวฮู้บ
1: ่
0: บ่ถึงพวกนายจ้างพวกนี่เนี่ยมันโหดร้ายทารุณแท้ๆได้เวลาเข้าห้องถ้าหากว่าเฮ็ดหูบ่ได้ยินนี่เขาก็เอาอันคีบมันคีบคีบนี่ผู้น่ะนี่ผู้อีกซะ
1: ได้ที่เสียว
0: เออคีบมันน่ะคีบมันน่ะคีบมันน่ะคีบมันน่ะคีบมันน่ะ
1: ซะๆๆๆบ่จะได้ยินเสียวเอ้ยบ่ลืมเงินดีกว่า
0: เอ้า
1: เราบ่รีบมานี่โอ้ยเราบ่อยากฟังเว้าเรื่องสิไปบ่ได้พุ่นนะมื้อนี้เสียว
0: เฮาก็ได้เว้าแล้วก็ให้เฮาเว้าสุดก่อนแม่ตัวก็ฟังก็ขับซะก่อนถือว่ายังโชคดีได้เสียวที่แล้วหลักหนีออกมาได้ในที่สุดทันใด
1: ว่า
0: เอออันนี้แหละตัวที่ว่าฟังเฮาเว้าก่อนแม่จะฟอกแป๊บว่าเซาๆๆแล้วก็หลังจากนั้นหันแล้วก็ถือส่งกลับคืนมาตัวเฮาบ่เสียวยังมีอีกสาวลาวหลายคนเด้ที่ถือตัวโยกหลอกลวงไปเฮ็ดเวียกอยู่ฝั่งนั้นน่ะ
1: ตัวขึ้นมาหู้ดีแท้ว่าเสียวโอ้ปานก็มีข้อมูลละเอียด
0: เอ้สิบ่ฮู้จังใดตัวบ่เห็นว่าซั่นข่าวทั้งโทรภาพเขาก็ออกวิทยุเขาก็เว้าเรื่อยๆหนังสือพิมพ์เขาก็ลงข่าวคือกันบางคนถือขายเข้าห้องจักโครงงานบางคนก็ถือขายเข้าห้องโสเภณีสารพัดได้เสียวได้สุดแล้วแต่เขาสิส่งเขา
1: ปานนั้นสาวนุ่มก็ยังพากันเฮ้กันไป
0: อันนั้นล่ะติก็ย้อนความฮู้เท่าบ่ถึงการนี่ล่ะเสียวเอ้ยคิดว่าไปเฮ็ดเวียกอยู่ฝั่งนั้นแล้วสิได้เงินดีจำนวนหนึ่งก็แม่นเต็มใจไปอยู
1: ่
0: แต่จำนวนหนึ่งก็แม่นถือตัวเนาะหลอกลวงไปจังซั่นล่ะ
1: แล้วสิเฮ็ดแนวใดก็บ่อยากให้เจ้านี่ได้ไปนี่เฮาสิเฮ็ดแนวใด
0: อ้าวพวกเฮาก็ช่วยกันโฆษณาซั่นตั่วให้เขาเจ้าฮู้ถึงผลร้ายที่จะเกิดขึ้นกับเขาเจ้า ฮู้ถึงเล่ห์เหลี่ยมของพวกที่จะมาตั่วยั่วหลอกลวงกันอีกซั่นตั่ว
1: โอ้ยตัวนี่แต่มันฮู้เพิ่นทุกอย่างอีหลีเพราะว่าไปเป็นพนักงานโฆษณาได้แล้วล่ะเฮาว่าเอาเชียวระวังนี่ไอ้คนขับทางนี่เชียวระวังระวัง
0: แม่พวกเจ้าเป็นอะไรก่ออยากตายวะข้ามทางกับบังรถเลยแม่คันคอยเบรกบ่ทันนี่พวกเจ้าตายได้สิบอกให
2: ้ขอโทษหลายๆอ้ายพวกต้องขอโทษ
0: ขอโทษว่ะติคันเลยคอยตามพวกเจ้าตายเลยขอจะได้ติดคุกได้สิบอกให้ซวยย้อนพวกเจ้านี่ละอีกนะข้ามทางกับบังได้แม่บ่แม่นว่าจะข้ามบ่ได้ก็สิข้ามโลดบ้านนอกอีหลีพวกเจ้านี
1: ่โอ้ยเสียวตัวย้อนแล้วแม่เสียวห่วยบ่ได้ไปไสได้พวกน้องพักกันไปรถไปรถบ่เป็นยังน้องไปยังไปรถไปรถ
2: ครอบใหญ่อ้ายลายโอ้ยเฮาจนตับสั่นหมดข่าวเอ้ยตกใจแล้วยังบ่เร็วอีตาห่าเลยนะยังบ่ว่าทางสิเฮาอีกไปตัดเจ็บที่ขนาดเลย
3: แม่นล่ะเฮาบอกว่าจะเฝ้าข้ามจะเฝ้าข้ามอยู่ในเมืองรถมันหลายบ่คืออยู่บ้านเฮาใดเกือบสมมวนรถตําเห็นบ่

0: 多呢，不过只有那个那个叫的笑，那个叫独在不喊了，都要被我烫死个叫伊。
1: 喂，多来，มันสิอดได้วะ？ว่ามันบ่เป็นเรื่องธรรมดาได้คันเฮาเบรกบ่ทันได้ตำเขาตายเนี่ยครับก็สิได้ติดคุกซั่นตัวไผสิบ่จักให
0: ้เอ้ยอย่าให้พระในโกดเอาตัวเสียวผู้ชายเฮาก็บ่ว่าดอกอันนี้เขาเจ้าเป็นผู้แซ่บผู้สาวรักษามารยาทแต่แม่นตัวก็ได
1: ้ตัวจะว่าเอาเป็นแต่จะโง่หลายเว้ยบ่เรื่องหญิงสาวลาวถูกทุกทรมานโตกันยังใจอ่อนอยู่แล้วเพราะว่าสงสารลาวบัดเห็นผู้สาวตัวพัดแห้งใจอ่อนกว่านั้นอีกซั่นบ
0: ่ก็ธรรมดานะเว้ยเดี๋ยวเป็นผู้เบาเนาะโดยเฉพาะผู้สาวเมื่อกี้นี่เพราะว่าเราไม่ได้ขี้ไล่เลยแก้มแดงต้องตกไปเห็น
1: นะนั่นแก้มแดงสันบ่เฮาระว่าแล้วหน้าจืดเพราะจานลดต่ำหลายกว่าบ่ว่าติผู้สาวมาแต่บ้านนอกแบบนี้ก็สิเข้าสเปคตัวเมิดอันใดก็ได
0: ้ผู้สาวบ้านนอกได้แหละงานแบบธรรมชาติดีเสียวแม้แต่เมื่อกี้นี่นี
1: ่
0: พวกเขาก็ควรสิถามชื่อเสียงกับเจ้าใดข้าเจ้าสิไปใส่บ่เจ้าไปส่งข้าเจ้าเลยก็ดีได้เมื่อกี้น
1: ี
0: ่ดีบ่ดีก็สิได้ฮักได้แพงกับข้าเจ้าเลยก็เป็นไปได้ได
1: ้บ่เรื่องผู้สาวนี่บ่สุดจักเทื่อดอกตัวน่ะไปๆ
0: ๆโอ้ยข้าเจ้าเข้าจักตัวแล้วเนาะทะทอกันนั่นแหละเฮาว่าซั่นก็บ่ได้เป็นเสี่ยวกับดอก

0: ขาวหึตัวสิพาเฮาย่างไปหอดใส่ก่อโอ้ยเฮาเนี่ยเจ็บขาได้ยกขาสิบ่ขึ้นเลยนะบ่แม่นโตพาเฮามาผิดทางแล้ววะบ่หิวน้ำกระป๋านนั่นเมื่อยกับเมื่อย
1: หิวน้ำวะ
0: ก็หิวบ
1: ่ย่างไปหอดหั่นทั้งนานแล้วพวกเฮากำลังดื่มน้ำจักหน่อยเนาะป่านนั้นเราบ่เมื่อยเมื่อยปานใดก็สิอดทนเอาว่าซั่นย่างเท่านี้ก็ปวดขาละ
0: สิว่าให้ปวดจังใดละย่างลอกไปลอกมาเกือบหมดมือแล้วเอ้ยไอ้มันอยู่ใส่กอดอันฮู้งานที่ตู่เว้าหั่นน่ะฮะ
1: เออพวกเขาแวะดื่มน้ำอยู่ห้านนั้นแล้วแล้วก็ถามเจ้าของห้านเบิ่งปางเถื่อเขาเจ้าฮู้จักใดอดทนเด้แม่ตกกระไดสิได้เรียกดีๆเฮ็ดมันก็ต้องอดทนเด้ล่ะบ
0: ่ก็จักสิให้อดไปฮอดใส่ล่ะคิดไปคิดมาเฮาอยากกลับเมืองบ้านซ้ำบ่ดีเฮ็ดกับบ่เฮ็ดหัวมันดอกอันเวียกอยู่ในเมืองนี่เมื่อเฮ็ดไทเฮ็ดนาอยู่บ้านเฮาคือเก่ายังสิดีกว่า
1: ตัวอย่าเว้าในนั้นนี่แต่พวกเฮาก็ตัดสินใจมาฮอดในเมืองผู้เฮงล่ะสิกลับคืดไปง่ายๆแบบนั้นซั่นบ่กลับไปกะอายหมู่อายครูแล้วล่ะมาฮอดคันนี่แล้วตายดาบหน้าดีกว่าได้เฮาว่า
0: แต่เป็นความตัวอยู่ดอกแต่ถ้ามันบ่เป็นดังที่เฮาคิดก็กลับบ้านเฮาดีกว่าอยู่บ้านเฮาน่ะก็ยังมีพ่อมีแม่มีไฮมีนาคันบ่เห็นโรงงานบ่นตัวว่ามื้อนี้เฮาว่าสิกลับบ้านดีกว่าเด
1: ้กลับบ้านกลับบ้าน2คำก็ว่าสิกลับบ้าน3คำก็ว่าสิกลับบ้านตกคิดเบิ่งดูสิกลับแนวใดเงินเฮาก็ยังบ่ฮอด 30,000 กีบซ้ำสิเอาเงินใส่ให้ค่ารถเฮาพาตัวย่างก็เพราะว่าบ่อยากเสียเงินแนวใดพวกเฮาก็ต้องซอกเวียกเฮ็ดให้ได้ถ้าว่าพวกเฮาอยากมีเงินอยากช่วยครอบครัวช่วยพ่อช่วยแม่ตัวเข้าใจบ
0: ่โอ้ยอย่าว่าเถาะว่ามาแล้วอุกใจขนาดเลยความจริงแล้วมันก็คือความนั้นข่าวว่าแนวใดเฮาก็ต้องได้อดทนเฮาสิกลับเมืองแบบนี้บ่ได้เฮาต้องมีเงินเฮาต้องมีเวียก

0: สบายดี
1: เออสบายดีเบิ่งท่าทางพวกเจ้าเนี่ยคือสิแม่นมาสมัครงานแม่นบ่ล่ะ
0: แม่นแล้วพวกน้อง2คนมาแต่บ้านนอกพากันมาสมัครงานเพิ่นยังหับอายุบ่ล่ะอ้าย
1: พวกน้องนี่น่าสิมาแต่มื้อวานนี่ได้
0: อ้าวเป็นหยังบ่อ้ายเพิ่นปิดหับสมัครแล้ววะเพิ่นบ่หับอีกแล้ววะอ้ายโอ้ยตายแล้วพวกเฮามาซ่าแล้วแพงเอ้ย
1: มันบ่แม่นแนวนั้นดอกน้องสาวห้องงานแห่งนี้เนี่ยเพิ่นยังหับอยู่หับทั้งผู้ที่ยึดเป็นแล้วแล้วก็ผู้ที่บ่เป็นผู้บ่เป็นเพิ่นก็เอาไปฝึกไปแอบเอาหอพักเพิ่นก็มีให้อยู่แต่ว่ามื้อนี้ผู้จัดการเพิ่นบ่อยู่ได้เพิ่นสั่งไว้ว่าถ้ามีผู้ใดมาสมัครงานแม่นให้มามื้ออื่นว่าจังซั่นเด
0: ้ออ๋อตอนได้ยินบ่แพงเฮาว่าเลยนะพวกเขาต้องได้เวียกเฮ็ดต่อไปนี้พวกเขาก็สิมีเงินส่งมื้อให้พ่อให้แม่อยู่บ้านอ้าวตัวเป็นหยังตัวบ่ดีใจวะก็เห็นหน้ายุ่งอยู
2: ่สิบ่ให้เฮาหน้ายุ่งจังได๋เงินก็สิหมดแล้วมื้อแลพวกเฮาจักสิไปนอนอยู่ไสกันก็ยังบ่ฮู
0: ้โอ้ยตัวบ่ต้องคิดนะเรื่องนั้นมื้ออื่นเพิ่นหับเอาพวกเฮาแล้วพวกเฮาก็สิได้นอนหอพักมีบนอยู่บนเซาสำคัญพวกเฮาสิได้มีเวียกเฮ็ดงานทำพวกเฮาสิมีเงินส่งไปให้พ่อให้แม่มื้อนี้นอนใส่ก็ได้ตัวตัวสิได้คิดให้มันเก็บสมองเฮ็ดหยัง
2: นอนใส่ล่ะนางขาวเอ้ยตัวคือมาเว้าง่ายแท้
0: เออแล้วเฮาหากสิพาตัวไปดอกไปๆตอนนี้ไปซอกกินหยังห้องท้องซะก่อนไป
2: อื้อน่าสิเว้าความนี้ไปดนแหละเฮายังหิวจนใส่สิขาดอยู่แล้ว
0: ป่านนั้นเพิ่นซั่นบ่ไปๆซะนะ
2: แล้วบ
0: ่ไปก่อนเด้ออ้ายมื้ออื่นพวกน้องสิมาใหม
1: ่เออเอาโชคดีโชคดี
0: เจ้า
2: ใจไหน

านผู้ฟังที่เคารพการจากบ้านเกิดเมืองนอนไปซอกหาเวรงานทำเพื่อให้ได้มาวัตถุเงินคำจำเป็นต้องได้เรียนรู้ถึงสภาพสังคมในยุคปัจจุบันบ่ควรหูเบาเสื่อง่ายเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของการค้าขายมนุษย์ละครวิทยุเรื่องภัยใกล้ตัวแต่งโดยวิรพรวงศ์ประจันได้หมดเวลาลงแล้วผู้ร่วมแสดงมีอุดรวงศ์ใสวิไลเสนเวศวิรพรวงศ์ประจันดาวันวงศ์ปฐมพงพันธ์ขุนศักดิ์อุลารัศจักรจันทรแก้วมณีโคตรภัยมณีธรรมวงศ์สาให้เสียงแสดงสุภานฟังอำไพศรีสังวงสมคิดบุตรดาเซียนบันทึกเสียงใส่เสียงและดนตรีประกอบทั้งหมดนี้ภายใต้การสี่นำของท่านศรีภานงลาดเชิญท่านที่ตามมาฟังในตอนต่อไปในโอกาสหน้าสบายดี

ที่นี่มีทะยุกระจายสิ่งแห่งสาขาขนาดนี้เวลา11ตอนนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงพรเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามมาฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 103.7 MHz และระบบ AM 567 KHz

บายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการที่หักแพงทุกท่านได้เวลาพบพ้อกันกับโคสปี้ในรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้มาอยู่กับท่านผู้ฟังทุกท่านเป็นประจำทุกมื้อจันทร์ถึงวันอาทิตย์พบกัน 11:00 ถึง 12:00 พบกันทั้ง2ระบบเลยบ่ว่าจะเป็นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ส่วนว่าทางออนไลน์พวกเฮามีแอปเนาะก็คือแอป Lao National Radio แอป Radio Garden มีรายการหลายคนเพิ่นฟังช่องทางนั้นเนาะและก็มีแอปใดตื่มอีกที่มีรายการฟังได้ก็คือแจ้งเข้ามาได้เนาะแต่ว่าแอป Lao National Radio หั่นน่ะจะเป็นแอปของวิทยุพวกเฮาเองเลยและส่วนว่าผู้ใดที่ฟังผ่านเว็บไซต์ www.lnr.org.la ทางเว็บไซต์ก็คือสามารถรับฟังได้กันเซนเก่าเซนเคยเนาะทุกท่านเนาะก็ให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังรายการน้ำกัน1ชั่วโมงของทุกมื้อโคซกเฮากะสลับสับเปลี่ยนกันดำเนินรายการให้ทุกท่านได้รับฟังทีมงานเฮาแต่ละมื้อคือเต็มที่เนาะในการผลิตรายการให้ทุกท่านได้รับฟังและก็ได้รับกำลังแห่งใจมาจากมิตรรายการนี้นะบ่น้อยเลยขอบใจทุกคนที่มักฮักและก็ขอบใจทุกคนที่ติดตามพวกเฮาเด้อสำหรับมื้อนี้เนาะโคซกบี้ก็มีทั้งเสียงเพลงมีความมวลมีความบันเทิงมาฝากมาต้อนแก่ทุกท่านอยู่น้ำกันตลอด1ชั่วโมงนี้พอฉะนั้นในระยะทำอิดของทางรายการก็จะพาทุกท่านมาม่วนกันบันเทิงกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงก่อน2เพลง

พามิดรายการกลับเข้ามาอยู่กับรายการเพลงก่อนเที่ยงเป็นแนวใดระยะที่2ของทางรายการนี้ทุกท่านกินข้าวกันแล้วหรือยังบางคนกำลังกินข้าวเที่ยงบางคนก็ยังเถื่อเนาะเพราะว่าบางคนนี่เลือกเวียกเที่ยงนี่ตอน 12:00 นก็อาจจะยังบ่ได้กินข้าวซกปี้คือกันเนาะบางมื้อกินก่อนแต่ส่วนหลายแล้วจะแม่นหลังจากแล้วรายการเพลงก่อนเที่ยงเนาะ 12:00 นก็คือหลายๆคนการนักที่เวียกงานบ่คือกันสำหรับวันนี้โคซกปี้เนาะดำเนินรายการก็คือมีอีกหนึ่งความเป็นห่วงเป็นใยอยากจะมาให้มิตรรายการทุกท่านฟังน้ำกันเป็นการแบ่งปันกันเนาะทุกท่านเนาะก็คืออยากให้ทุกคนได้ระวังเกี่ยวกับการซื้อสินค้าทางสื่อสังคมออนไลน์สินค้าดีก็มีหลายสินค้าบ่ดีก็มีหลายในโลกออนไลน์นะท่านผู้ฟังบางเทื่อบางคนฮานาอู้ค่อยซื้อนี่นะดีได้นำเข้ามาจากต่างประเทศพุ่นนาสินค้านี่นาคักแท้คักว่าท่านผู้ฟังบางสินค้าดีแท้แต่บางสินค้าเป็นสินค้าปลอมแน่นอนสินค้าปลอมมันบ่ได้ผ่านการกวดจากองค์การอาหารและยาของประเทศนั้นๆแล้วส่วนประกอบที่เขาเจ้าใส่มันก็บ่ได้ปลอดภัยเสมอไปคือกับกรณีที่ทางเจ้าหน้าที่ประเทศใกล้เคียงพวกเขานี่แหละเนาะเพิ่นได้ไปบุกกวดสั่งสินค้าแห่งหนึ่งซึ่งสั่งสินค้านั่นหลังจากไปกวดแล้วเห็นว่ามีคอนแทคเลนส์คือแบบว่าวัยรุ่นจะมักใส่คอนแทคเลนส์เป็นแฟชั่นสีนั่นสีนี่ก็คือใส่แล้วเวลาแต่งหน้านะมันจะงามสิเนาะซึ่งคอนแทคเลนส์นี่นะมันจะมีแบบคอนแทคเลนส์ทางด้านสายตาที่ทางการแพทย์เพิ่นก็แนะนำแต่ว่าอันไปซื้อแบบว่าราคาทั่วไปตามท้องตลาดถึกๆนี่นั้นแน่นอนว่ามันบ่แม่นของแท้มันเป็นของปลอมที่คั่นใส่แล้วมีผลกระทบต่อดวงตาเจ้าหน้าที่ไปกวดพบมีคอนแทคเลนส์นี่แหละและก็มีเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อความงามต่างๆท่านผู้ฟังหลังจากที่เอาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวนั้นไปกวดแล้วนะได้หับผลออกมาว่ามีส่วนผสมน้ำยาล้างห้องน้ำซึ่งเฮ็ดให้เกิดบาดแผลในกระเพาะอาหารตับหมากไขหลังไว้หรือหุนแหงแมนถึงขั้นเสียชีวิตได้ท่านผู้ฟังลองคิดเบิ่งแม่น้ำยาล้างห้องน้ำเวลาเฮาล้างห้องน้ำหั่นน่ะกินมันแหงเบิ่งแต่มันกัดเอาคราบสกปรกแม่หยังต่างๆอยู่ตามฝาห้องน้ำมันออกได้โดยง่ายแน่นอนว่ามันฟงใส่ต้นโตเฮาแขนขาเฮาอีนะเฮายังรู้สึกแสบแล้วกลิ่นลงไปในกระเพาะอาหารพวกเฮากระเพาะอาหารบางๆเนี่ยท่านผู้ฟังมันจะเป็นแนวใดอันนี้ก็คือกลุ่มคนบ่ดีค่ะว่าได้คิดคำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคได้เขาคิดแต่ว่าขายไปค่อยได้เงินมีแต่เท่านั้นอันนี้ก็จึงอยากให้ทุกท่านได้ระวังเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไปเป็นประเภทเพื่อความงามอย่างต่างๆกินแล้วผิวงามกินแล้วผิวดีกินแล้วจอยกินแล้วโอ้ยนอนหลับดีท่านผู้ฟังขอให้เบิ่งที่ไปที่มาแน่มาแต่ใสเนาะอันนี้ก็คือเว้าด้วยความเป็นห่วงเป็นใยโดยเฉพาะวัยรุ่นน้ำหมักเอฟเครื่องทางอนาออนไลน์แมนแท้บ่เลขจดแจ้งที่ว่าเขียนว่ามีออยหั่นน่ะบางเทื่อมันเป็นตัวเลขปลอมออยปลอมก็มีได้ขอให้ทุกท่านเนาะระมัดระวังเรื่องของการสั่งสินค้าทางสื่อสังคมออนไลน์ปัจจุบันนี้มีหลายบ่แต่เฉพาะประเภทอาหารเสริมที่โคซกปี้เว้ามาดอกเป็นประเภทน้ำยาล้างจานน้ำยาสระผมหรือว่าเป็นประเภทแฟบซักเครื่องนี่นะท่านผู้ฟังมันก็ยังมีของปลอมลอกเฮียนแบบมาให้มันคือของที่พวกเขาเคยใส่ในชีวิตประจำวันแต่เอาบัดมาใส่แล้วคุณภาพมันบ่แม่นเทไปหลายปานใดก็คือบ่เกิดฟองซักเครื่องก็คือยังบ่สะอาดอันนี้เนาะผู้ใส่เฮาก็จะฮู้ว่ามันคือแปลกไปมันคือต่างไปจังซี่ก็ขอให้เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่ว่ามีรายการฟังแล้วได้มีสติหลายขึ้นเนาะในการซื้อเครื่องจากสังคมออนไลน์

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

พามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาอยู่น้ำกันอยู่กับทุกท่านที่รับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงอยู่บ่ฮู้ว่าผู้ที่ฟังอยู่มื้อนี้มีผู้ใดบ่ที่มักสั่งเครื่องทางออนไลน์หลายคนนี่นะสั่งเครื่องทางออนไลน์ก็แม่นผิดหวังเนาะก็บ่เฉพาะแต่สั่งแนวอยู่แนวกินดอกบางเทื่อเพิ่นสั่งเครื่องนุ่งเสื้อผ้านี่นะในรูปหันงามงามบาดสั่งมามาแกะกล่องเบิ่งว่าซั่นป้ามันคือบ่คือในรูปว่าซั่นเดนอมิดรายการเนาะเห็นนางแบบนุ่งในรูปคือว่างามงามบาดเฮาออกมาคือว่าบ่คักบ่คือจักหน่อยก็มีบางคนนะสั่งแนวกินบาดไปเปิดกล่องเครื่องป้าจังฮู้ว่าตัวเองถูกตัวท่านผู้ฟังเอ้ยเนาะจังค่อยมาฮู้ตอนเปิดกล่องเครื่องว่าเขาทรงก้อนหินเขาทรงงาไม้เอาอันอื่นมาใส่เพราะว่าให้ฮู้ว่าทางในกล่องมีเครื่องหั่นน่ะซึ่งบริษัทขนส่งนี่เพิ่นก็บ่ได้มาแกะเบิ่งเครื่องได้จังซี่นั่นน่ะทุกท่านเนาะว่าข้างในมีหยังก็บ่ได้แกะกวดมาทุกกล่องเนาะอันนี้ก็คือซวยไปเพราะว่าหยังเวลาที่ว่าเขาอยากได้สินค้าใดนึงแล้วอู้ห้านนี่นะเขาคือขายถือคนบ้านคนเมืองแท้เออบ้านเมืองคือขายราคาแพงมันคือขายราคาถูกป่านนี้ได้เนาะโอเคสั่งห้านมันวะซันเดย์บัตรสั่งแล้วโอนเงินไปจ่ายเฮียบห้อยหลักฐานการโอนเงินส่งไปเฮียบห้อยเขาเจ้าส่งบิลกลับมาให้ถ่ายรูปบิลมานี่เด้อค่อยส่งเครื่องให้เจ้าแล้ววะซันเดย์รอท่ารับเครื่องได้เลยบัตรฮอดมือไปรับเอาเครื่องอยู่บริษัทขนส่งเปิดกล่องออกมาป้าโทจักท่อนไม้จักก้อนหินมันส่งของอันเอียงบุ้งมาให้ท่านผู้ฟังอันนี้หลายคนได้เคยถูกนะบ่เฉพาะแต่บ้านเฮาประเทศอื่นก็เคยได้ยินกรณีแบบนี้คือกันเพราะฉะนั้นจึงอยากเอามาเตือนสติทุกท่านเนาะเห็นบ่เดี๋ยวนี้หลายๆห้างค่าก็คือเขาเจ้าย่านลูกค้าบ่เชื่อเขาเจ้าย่านลูกค้าแบบบ่ซื้อสินค้าย่านว่าสิเป็นมิจฉาชีพนะเขาเจ้าพากันเฮ็ดบริการเก็บเงินปลายทางก็เป็นอีกวิธีนึงที่ว่าเฮ็ดให้ลูกค้าตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าเนาะแต่ก็ว่าก็เสี่ยงหยังเสี่ยงก็คือบางเทื่อลูกค้าบ่ไปเอาเครื่องสินค้าตีกับทางห้างค้าก็ได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายไปอันนี้ก็คือความเสียหายแต่ว่าส่วนหลายแล้วเดี๋ยวนี้ธนาคารเฮาบ่ฮู้จักตัวตนของเจ้านะเฮาจะบ่กล้าโอนเงินไปสั่งเครื่องในเนาะท่านผู้ฟังเนาะพอมีสัตว์ซีบหลายดิคันว่าเออเก็บปลายทางได้ค่อยก่อนสิซื้อหลายคนจะเป็นแบบนี้เพื่อว่าอย่างเฮาป้องกันตัวเองปกป้องตัวเองทุกท่านก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังเนาะมีสติหั่นแหละเกี่ยวกับการสั่งซื้อเครื่องทางออนไลน์นะนี่ก็ฝากกันเอาไว้มาตอนที่15เปลี่ยนบรรยากาศก่อนเนาะเปลี่ยนบรรยากาศเอา2เพลงมาฝากให้ทุกท่านเบิกบานมวลซื้อน้ำกัน

อยู่กับรายการเพลงกอนเทียงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ส่วนว่าระบบ AM แม่นขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์อยู่กันกับโคศกบีฮับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ทุกท่านนะครับฟังสองระยะผ่านมาเว้าหลายพอสมควรเว้ายาวพอสมควรมาต่อในสิพาทุกท่านฟังเพลงกันตื่มซะเนาะมาม้วนซืนกินข้าวไปนำฟังเพลงมวนๆไปนำเบิกบานอารมณ์ก่อนจะไปกินข้าวสำหรับบางคนเนาะเอ้าขอให้ทุกท่านได้มวนๆน้ำกันสองเพลงนี้

0: เพลงมวลมวลสวนกันฟังเบิกบานสำล้านใจฟังได้ในรายการเพลงก่อนเที่ยง
1: กลับเข้ามาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงให้ทุกท่านได้หับฟังเพลงมวลมวลจากทางรายการเพลงก่อนเที่ยงแล้วจบรายการเพลงก่อนเที่ยงแล้วก็เป็นข่าวภาคเที่ยงจากทางสถานีต่อฉะนั้นผู้ใดที่อยากจะฟังข้อมูลข่าวสารตามภาคข่าวก็คือเปิดวิทยุต่อเนาะฟังภาคข่าวต่อได้เลยรายการเพลงก่อนเที่ยงมื้อนี้ขอบใจมิตรรายการทุกท่านหลายๆที่ว่าอยู่น้ำกันมาฮอดตอนท้ายรายการขอบใจทุกการติดตามรับฟังขอให้ทุกคนมีความสุขมีความโชคดีสุขภาพแข็งแรงขอสุขบี้รับ

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญวิดังนี้นายกรัฐมนตรีเคลื่อนไปเยี่ยมยามและมอบอาคารโรงเรียนบ้านหมกกกน้อยเมืองสัมพันธ์แขวงพงศรีเล่ารับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ระหว่างวันที่13หาวันที่18กันยานี้พรรคและรัฐบาลถือเอาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นใจกลางและเป็นบุรุษสิทธิ์หนึ่งนอนในเป้าหมายที่สองของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ8เดือนปีนี้เวียดนามส่งออกข้าวสารบรรลุ6ล้านกว่าตันจีนประกาศ11อาชีพใหม่และ23ตำแหน่งงานใหม่สุดท้ายของรายการทานจะได้ฟังบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หูเรื่องว่าระเบิดที่พอได้แตกที่ตกข้างมัตเตปางสงครามกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเราต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ตอนเช้าวันที่10กันยานี้ทานสอนใส่4,000ดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวย้ำยามและมอบหับอาคารโรงเรียนบ้านหมกกกน้อยขึ้นกับเมืองสัมพันธ์แขวงพงศาลีโดยได้หับการต้อนรับจากท่านสันติแก้วยาซานประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยการนำคันแขวงคันเมืองพนักงานลักแรงและประชาชนปัดดาเผาท่านทองตื้อเกียรติสบงกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองสัมพันธ์ได้ผ่านบทรายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะ5ปี2025-2024ผ่านมาและทิศทาง5ปี2025-2029รวมทั้งเวียกงานจุดสุ่มในปี2026ท่านนิกสันพรมมาวิจิตรประธานกลุ่มบริษัทนิกสันพัฒนาบ่อแห่จำกัดได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างอาคารเฮียนโดยย่อโครงการก่อสร้างโรงเฮียนแห่งนี้ถือเป็นของขวัญอันล้ำค่าจากท่านสอนไซศรีพัดรนายกรัฐมนตรีที่มอบเป็นของขวัญแก่องค์การปกครองแขวงพงศาลีซึ่งองค์การปกครองแขวงตกลงโครงการก่อสร้างได้เริ่มลงมือก่อสร้างตัวจริงในวันที่4ธันวาคม2025และได้สำเร็จการก่อสร้างอย่างสมบูรณ์ในวันที่28พฤษภาคม2026โรงเรียนแห่งนี้เป็นอาคารสั้นเดียวกว้าง8เมตรยาว49เมตรมี5ห้องเรียน1ห้องการครูและ1ห้องน้ำสามารถบรรจุนักเรียนได้200คนโครงการก่อสร้างห้องเรียนหลังนี้คิดไล่ออกแบบก่อสร้างโดยห้องการโยธาธิการและกลส่งเมืองและหับเมาก่อสร้างโดยบริษัทมณีจันทร์สับการค่าค่าเข้าค่าออกจำกัดผู้เดียวรวมมูลค่า300ล้านกีบพร้อมทางกล่าวมอบโครงการให้แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงกล่าวมอบให้เลขาพรรคเมืองสัมพันธ์กลุ่มบริษัทนิกสันพัฒนาบ่อแห่จำกัดมอบเครื่องช่วยเหลือให้หาดตาแสงและโรงเรียนบ้านหมกกกน้อยรวมมูลค่า130ล้านกีบจากนั้นนายกรัฐมนตรีกับน้ำแขวงกับน้ำเมืองได้ตัดแถบผ้าและลันคลอง9บาทพร้อมทางลงเยี่ยมยามเบิ่งอาคารเรียนและปลูกต้นไม้ตื่มอีก
0: เรามีความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3อยู่นครหลวงจันทร์ระหว่างวันที่13หาวันที่18กันยานี้เพื่อเฮ็ดเวียกร่วมกับบรรดาลัทธิภาคีและคู่ร่วมงานในการหัดแน่นความหมายมั่นร่วมกันเพื่อสร้างให้โลกนี้ปราศจากภัยข่มขู่จากระเบิดลูกวานแนวการให้สัมภาษณ์โตสื่อมวลชนเมื่อบ่ดลมานี้อยู่โรงแรมฮอลิเดย์อินนครหลวงเวียงจันทร์ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารหงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดพ้นแตกที่ตกค้างอยู่ลาวให้ฮู้ว่าการเป็นประธานจัดกองประชุมครั้งนี้ของลาวจะสุ่มใส่การโฮเมอร์สากลเพื่อเพิ่มความพยายามปฏิบัติสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานให้บรรลุผลตามเป้าหมายและมีประสิทธิผลจะสุ่มใส่เวียกงานด้านมนุษยธรรมเป็นใจกลางและเวียกงานแก้ไขปัญหาระเบิดพ้นได้แตกเพื่อการพัฒนาพร้อมทางนำใส่นิติกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เวียกงานเก็บกู้ระเบิดพ้นได้แตกมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมแน่ใส่ช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบและผู้รอดชีวิตในทั่วโลก
2: สปปลาวเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีเป้าหมายการพัฒนาของสปปศาสตร์ที่มี18เป้าหมายเป้าหมายที่18เป็นเป้าหมายเพื่อแก้ไขระเบิดบ่อนแตกระเบิดตกค้างหรือว่า UXO เป็นมีความหมายหนึ่งที่สำคัญสำหรับสปปลาวแล้วคือว่าการประชุมดังกล่าวนี้ก็เป็นเพื่อสืบต่อญาติแยงการสนับสนุนทางด้านทุนฮอนทางด้านบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีเพื่อมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ละขั้นถาเฮาปฏิบัติได้ดีในกองประชุมดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเฮาก็จะได้ครับเพิ่มทวีตืมการสนับสนุนการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกและพวกเฮาก็สามารถปฏิบัติได้เป้าหมายที่18ของสหประชาชาติที่วางออกคือ SDG ที่18นี้คนจริงอันนี้บ่แม่นแต่เพื่อเป้าหมายในการปฏิบัติเท่านั้นมันเป็นการเฮ็ดให้ชาวโลกทําฮู้ตื่นว่าพวกเฮามีเป้าหมายหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาของเฮานี่ก็เป็นการแก้ไขปลอดภัยจากระเบิดที่บ่อนแตกมาตกค้างสมัยสงคราม
0: ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารให้ฮู้ตื่มว่ากองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3จัดขึ้นภายใต้หัวข้อสุกยู่ความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาเพื่อสร้างให้โลกนี้ปราศจากภัยข่มขู่จากระเบิดลูกวานซึ่งลาวมีเป้าหมายอยากเน้นนักให้สากลฮู้ว่าในแนวทางการสร้างโลกที่ปราศจากภัยข่มขู่จากระเบิดลูกวานนั้นบ่แม่นหน้าที่ของประเทศใดหนึ่งเพียงแต่ประเทศเดียวแต่แม่นเป้าหมายรวมและความรับผิดชอบร่วมกันของมวลมนุษย์เฮียของไห้วงคณะญาติสากลสืบต่อเพิ่มทวีและยกระดับการร่วมมือหอบด้านในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอย่างเป็นรูปธรรมและมีความยืนยง
1: งานนิทรรศการคุ้นคาภูมิปัญญาลาวครั้งที่1เริ่มไขขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนบ่ายเมื่อวานนี้ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทคตึกเก่านาคอลวงจันทร์มีท่านนางปานาลีศรีสุริตภรรยาประธานประเทศประธานที่ปรึกษาสมาคมหัตถกรรมลาวท่านนางอาลีวงนอบุญธรรมประธานศูนย์กลางสหพันธ์มิงลาวท่านทองลีศรีสุริตเลขาธิการคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวพร้อมด้วยรัฐมนตรีรองรัฐมนตรีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าห้องผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติกลุ่มบริษัทคำภูวงและส่วนบรรดาเผ่ากลุ่มบริษัทแพ้งไม้ภาคเนตรและภัยเอกลักษณ์บรรดาภรรยาการนำบรรดาทูตทูตานุทูตองค์การจัดตั้งสากลสร้างฝีมือนักวิชาการผู้ประกอบการและมวลชนเข้าร่วมท่านพุทธวรรณนันทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีคำเห็นว่าลาวเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาลาวบ่ว่าจะเป็นด้านศิลปะหัตถกรรมตำรายาพื้นเมืองสถาปัตยกรรมการหักษาธรรมชาติหรือฮีดของประเพณีอันดีงามของแต่ละชนเผ่าที่ยังคงความงดงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่แมนทรัพย์สินทางปัญญาอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษได้สร้างสาถ่ายทอดและสะสมมาเป็นเวลาหลายร้อยปีภาคและรัฐบาลลาวย้ำใดก็ถือเอาเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์สำคัญแห่งชาติเพราะภูมิปัญญาลาวบ่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นถึงตัวตนหากเงาและจิตวิญญาณแห่งความเป็นชาติเท่านั้นหากยังเป็นทืนหอนทางด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่บ่มีวันบกแห้งรัฐบาลได้วางแนวทางและนโยบายส่งเสริมอย่างต่อเนื่องในการหันเปลี่ยนภูมิปัญญาดั้งเดิมมานำใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสุกโยกการผลิตสินค้าภายในหรือ Made in Lao เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจพื้นฐานส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสร้างรายรับที่ยืนยงให้ประชาชนในท้องถิ่น
3: งานนิเทศการคุณค่าภูมิปัญญาลาวในครั้งนี้ถือเป็นเวทีที่มีประโยชน์และความหมายอันยิ่งใหญ่คือด้านการเผยแพร่และอนุรักษ์เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมวิถีชีวิตการทำมาหากินของชาวลาวแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพร้อมทางปกปักรักษาและฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นบ่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าเป็นการเปิดโอกาสและเปิดกว้างตลาดให้แก่สร้างฝีมือนักปราชญ์ท้องถิ่นผู้ประกอบการและหัวหน่วยธุรกิจ ขนาดน้อยและขนาดกลางได้นำผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาแท้ๆมาวางแสดงจำหน่ายและสร้างเครือข่ายธุรกิจร่วมกันด้านการยกระดับคุณค่าเป็นเวทีแลกเปลี่ยนบทเรียนความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อผสมประสานภูมิปัญญาดั้งเดิมเข้ากับนวัตกรรมร่วมสมัยใหม่ให้ผลิตภัณฑ์ลาวมีมาตรฐานสามารถแข่งขันและก้าวไกลสู่เวทีสากล
1: งานนิทรรศการคุณค่าภูมิปัญญาลาวครั้งนี้ถือเป็นเวทีที่มีประโยชน์และความหมายอันใหญ่หลวงคือเป็นการเผยแผ่วัฒนธรรมวิถีชีวิตการทำมาหากินของชาวลาวแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพร้อมทางปกปักรักษาและฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นบ่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าคือเปิดโอกาสและเปิดกว้างตลาดให้แก่สร้างฝีมือวิชาการท้องถิ่นผู้ประกอบการและหัวหน่วยธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางหรือ SME ได้นำเอาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาแท้ๆมาวางแสดงจำหน่ายและสร้างเครือข่ายธุรกิจร่วมกันพร้อมนั้นยังเป็นการยกระดับมูลค่าทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนบทเรียนความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมเข้ากับนวัตกรรมร่วมสมัยให้ผลิตภัณฑ์ลาวมีมาตรฐานสามารถแข่งขันและก้าวไปสู่สากลปลูกจิตสำนึกและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สาวหนุ่มเยาวชนอนุชนลาวให้มีความหักหอมภาคภูมิใจในความเป็นลาวและพร้อมกันสืบทอดมรดกทางภูมิปัญญานี้ไว้ให้ยืนยงตลอดไปงานนิทรรศการคุ้นขาภูมิปัญญาลาวครั้งที่1จัดขึ้นเริ่มแต่วันที่9หา13กันยานี้มีหลากหลายกิจกรรมเซนการแสดงศิลปวรรณคดีพื้นเมืองลาวตลาดบุหันลาววางแสดงเครื่องดนตรีพื้นเมืองหูบแต้มเครื่องปั้นดินเผาหยิบปักทักแซวผลิตภัณฑ์แผ่นแพ้ตำหูกท้อใหม่สุดซนเผาต่างๆของลาวอาหารพื้นเมืองรวมทั้งงานสีมืออื่นที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนลาว
0: ต่อไปเสื้อทานฟังข่าวกีฬา
1: เมื่อวานนี้ที่มรดกโลกนครหลวงพะบางได้จัดงานแข่งขันสวงเหือประเพณีและเหือกีฬาประจำปี2566ในโอกาสวันบุญห่อข้าวประดับดินอยู่น้ำคันมีเหือสวงประเภท55สีพายจากภายในแขวงและต่างแขวงเขาห่วมผลงานการแข่งขันเหือประเพณีอันดับหนึ่งแม่นเหือสวงเจ้าลวงบ้านเมืองขายตาแสงเมืองขายอันดับสองเหือสวงวัดหาดเฮียนวิลาคิริไซดาลาและอันดับ3เหือสวงวัดเสียงทองตะแสงเสียงทองหรือนางบัวลอยส่วนเหือกีฬาอันดับ1แม่นเหือสวงบริษัทน้ำเพชรเจริญทรัพย์แขวงเวียงจันทน์อันดับ2เหือสวงบริษัทพันธมิตรกรุ๊ปแขวงสัญญาบุรีและอันดับ3เหือสวง ILS อีซูซุลาวบริการจำปาภายหลังจบการแข่งขันได้มีพิธีมอบรางวัลให้เหือสวงแต่ละลำโดยให้เกียรติมอบรางวัลสนาเลิศแมนทันพลเอกวิไลหลักคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการเลขาธิการศูนย์กลางภาคส่วนรางวัลที่2และที่3มอบโดยทานบุญเลื่อมมณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาปัสสนแขวงหลวงพะบางการจัดงานครั้งนี้เป็นกิจกรรมสำคัญในการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและสร้างสีสันให้บรรยากาศการท่องเที่ยวอยู่นครหลวงพะบาง
4: ประเทศลาวมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3เพื่อเฮ็ดเวียกร่วมกับรัฐภาคีและคู่ร่วมงานในการหัดแน่นความหมายมั่นร่วมกันเพื่อเพิ่มความพยายามจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาฉบับนี้ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ตำนี้เป็นคติประจำใจเชิญสวนพลเมืองลาวทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกที่จะมาเข้าร่วมกองประชุมระหว่างวันที่13หา18กันยา2026ด้วยความเป็นเจ้าการ

0: ต่อไปเสื้อทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่10กันยานี้ให้ฮู้ว่ากระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเวียดนามรายงานว่า8เดือนปีนี้การส่งออกข้าวสารของเวียดนามบรรลุ6ล้านกว่าตันมูลค่าการส่งออกบรรลุเกือบ2ตื้อ910ล้านดอลลาร์ลดลงเมื่อเทียบไซร์และยาเดียวกันของปี2025ส่วนราคาส่งออกเริ่มเฟื่องฟูพร้อมกับบรรดาการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการสนองและความต้องการอยู่บรรดาตลาดใหญ่ที่พร้อมสร้างโอกาสให้ขั้นแห่งการส่งออกเข้าของเวียดนามเพิ่มระดับความไว้ขึ้นในท้ายปีนี้คาดว่ามดปีนี้ยอดมูลค่าการส่งออกข้าวสารของเวียดนามจะบรรลุประมาณ3ตื้อ940ล้านดอลลาร์ลด4ส่วนห้อยเมื่อเทียบสายระยะเดียวกันของปี2025สาเหตุต้นต่อแม่นราคาส่งออกต่ำในซุ้มเดือนต้นปีแต่การฟื้นฟูราคานับแต่เดือนกรกฎาคมปีนี้เป็นต้นมาอาจจะประกอบส่วนปรับปรุงมูลค่าส่งออกในซุ้มเดือนท้ายปีนี
0: ้ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าวันที่9กันยานี้ภาคส่วนต่างๆของจีนรวมทางกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมจีนได้ประกาศ11อาชีพไมเซนสร้างเทคนิคการประยุกต์ใส่หุ่นยนต์อัศจรรย์นักวิเคราะห์ข้อมูลกีฬาและอื่นๆรวมทาง23ตำแหน่งงานไมเซนแห่งงานในสุมสนผู้ทรงเครื่องด่วนเขตอากาศต่ำและอื่นๆอาชีพใหม่ที่ประกาศครั้งนี้รวมทั้ง5อาชีพดิจิตอลและ3อาชีพสีเขียวอาชีพใหม่และตำแหน่งงานใหม่ที่จีนประกาศครั้งนี้มีทั้งผู้วางแผนการพัฒนาแบบเนินยงและผู้พัฒนาอัศจรรย์ที่หับใส่ในการพัฒนาวิสาหกิจและการยกระดับอุตสาหกรรมรวมทั้งสร้างประกอบเฟอร์นิเจอร์อัศจรรย์สร้างตัดและปรุงแต่งดอกไม้สดที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในการมีชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วยนับแต่ปี2019เป็นต้นมาจีนได้ประกาศ101อาชีพใหม่8ครั้งต่อไปเสื่อนทานฟังบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หูเรื่องว่าระเบิดที่บอลได้แตกตกข้างมาแต่ปางสงครามกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเรา
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพปัจจุบันปัญหาระเบิดบทันแตกที่ตกข้างมาแต่สงครามได้กลายเป็นสิ่งกดนวงทวงดึงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวและยังสืบต่อเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศซึ่งเป็นผลกระทบมาจากสงครามที่พวกจักรพรรดิลาวเมืองขึ้นแบบใหม่เข้ามาหุกหานลาวแล้วทิ่มระเบิดใส่พื้นแผ่นดินลาวเพื่อหวังดับศูนย์ประชาชนลาวบรรดาเผ่าเบียดยึดเอาดินแดนลาวเป็นหัวเมืองขึ้นของพวกมันถ้าคิดลายตัวหัวคนแล้วลาวเป็นประเทศที่ถูกทิ่มระเบิดใส่หลายที่สุดอยู่ในโลกโดยเฉพาะระยะสงครามอินโดจีนครั้งที่2ระหว่างปี1964หา1973มีเหือบินของศัตรูลายกว่า 580,000 เที่ยวทิ่มระเบิดทุกๆ8นาทีตลอด24ชั่วโมงแก่ยาวมาเป็นเวลา9ปีเหตุให้มีระเบิดหลายกว่า2ล้านต้นถึกทิ่มลงใส่พื้นแผ่นดินลาวในนั้นระเบิดลูกวานแม่นความเอาหลายกว่า270ล้านหน่วยคาดว่ามีประมาณ80ล้านหน่วยยังบ่ทันแตกและตกข้างยังใหญ่อยู่ตามภูเพียงทงเพียงป่าไม้ทงนาบรรดาบ้านพื้นที่โรงเรียนถนนหนทางและเขตที่อยู่อาศัยของประชาชนบรรดาเผ่าภายหลังสงครามสิ้นสุดลงระเบิดบทันแตกที่ตกข้างเหล่านั้นได้กลายเป็นภัยคมคู่ที่ห้ายแหงต่อการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่าเนื่องจากแต่ละปีมีประชาชนลาวบรรดาเผ่าจำนวนบ่น้อยได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากระเบิดบทันแตกล่าสุดในปี2025ผ่านมาได้เกิดอุบัติเหตุระเบิดลูกวานประเภท BLU 26แตกใส่ประชาชนที่กำลังทำมาหากินอยู่แขวงจำปาสักเหตุให้เสียชีวิต1คนและผู้บาดเจ็บเป็นเด็กน้อย1คนจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเหตุให้จำนวนอุบัติเหตุจากระเบิดบทันแตกเกิดขึ้นนับแต่เดือนมังกรปี2025จนมาฮอดปัจจุบันมีทั้งหมด8ครั้งรวมมีผู้ถูกเคาะหาย14คนในนั้น มีผู้ได้รับบาดเจ็บ9คนและเสียชีวิต5คนย้อนเห็นได้ถึงผลไห้และภัยอันตรายของระเบิดบ่อทันแตกที่ตกข้างอยู่ลาวระยะผ่านมาพรรคและรัฐบาลลาวได้สร้างตั้งคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกข้างอยู่ลาวขึ้นในปี2005และเริ่มปฏิบัติงานในกลางปี2006มีพระบทบาทเป็นเสนาธิการให้รัฐบาลในการคุ้มครองมหาภาคเป็นคณะซี่นำบริหารคุ้มครองกวดกาและเป็นเจ้าการประสานสมทบกับกระทรวงองค์การจัดตั้งภายในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกนอกจากนั้นลาวเฮายังได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนมิตรสากลองค์การบ่ขึ้นกับรัฐบาลในการเก็บกู้ระเบิดบ่อทันแตกที่ตกข้างในขอบเขตทั่วประเทศโฆษณาเผยแพร่ภัยอันตรายของระเบิดบ่อทันแตกผ่านภาคสื่อมวลชนต่างๆพลเด่นแม่นลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสนธิสัญญาว่าด้วยการเกือดห้ามระเบิดลูกวานครั้งที่1และได้เข้าเป็นรัฐภาคีของสนธิสัญญาว่าด้วยการเกือดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM โดยมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่1สิงหาคม2010ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของประเทศลาวในความพยายามทำลายระเบิดลูกวานที่เป็นอันตรายต่อมวลมนุษย์ทั่วโลกพลเด่นที่สุดแม่นองค์การสหประชาชาติได้หับห้องเอาเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงแห่งชาติที่18ของลาวหรือ SDG 18ชีวิตที่ปลอดภัยจากระเบิดบ่อทันแตกซึ่งเป็นเป้าหมายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกข้างของลาวพร้อมนั้นลาวเฮายังได้รับความไว้วางใจจากสากลก็คือรัฐภาคีสนธิสัญญาฉบับดังกล่าวให้เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกือดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM รอบเวียนที่3ซึ่งถือเป็นการกลับคืนบ้านอีกเทื่อหนึ่งของสนธิสัญญาฉบับนี้ท่านทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประธานประเทศมีความเห็นเกี่ยวกับปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกข้างอยู่ลาวว่า
3: ระเบิดที่ถิ่มลูกไส้ลาวนี่พลเมืองลาวตอนนั้นมีแต่3ล้านคนแต่ว่าคำนวณเบิ่งว่าระเบิดอัน2ล้านกว่าต้นผู้นึงเกือบหับเอาระเบิด1ต้นอันนี้เป็นความหายนะของประเทศชาติเพราะเฮาบ่อยากให้สงครามซ้ำฮ้อยอีกความเจ็บปวดจากสงครามของประชาชนลาวนั่นประชาชนยอมรู้ดีว่าสงครามมันสร้างความหายนะให้คนในประเทศชาติให้การพัฒนาแนวใดสั่นพวกเฮาต้องร่วมกันต่อสู้เพื่อให้ประเทศเฮามีสันติภาพมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตพวกเขาสนับสนุนขบวนการต่อสู้เพื่อสันติภาพเพื่อความหัวมือที่ดีเพื่อพัฒนาของโลกนี้อยู่ตลอดเวลาภายหลังพวกเขามีสันติภาพมีเอกลักษณ์มาแล้วนั่นเราจะให้กลับคืนสู่เส้นทางนั้นต่อไปอีก
2: สำหรับการแก้เกี่ยมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนส่วนที่สัญญาว่าด้วยการเกือดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM รอบเวียนที่3ที่ลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่13หา18กันยานี้คณะซีนำระดับชาติได้จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานปินอ้อมสำเร็จห้อยส่วนห้อยแล้วโดยแบ่งออกเป็น12อนุกรรมการเพื่อเฮ็ดเวียกงานด้านต่างๆและในกองประชุมครั้งนี้จะมีการรับรองเอาเอกสารสำคัญ3ฉบับคือเอกสารทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาแผนปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทน์2027หา2032ซึ่งเป็นเข็มทิศยุทธศาสตร์ระดับโลกใน5ปีต่อหน้าและแถลงการการเมืองโดยอิงใส่เป้าหมายรวมของสนธิสัญญา CCM ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกข้างอยู่ลาวมีคำเห็นว่าลาวเฮามีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับหน้าที่เป็นประธานและได้รับความไว้วางใจจากวงคณะญาติสากลให้เป็นผู้นำพาภารกิจอันสำคัญและสูงส่งนี้การกลับมาเป็นเจ้าภาพอยู่นครหลวงเวียงจันทน์อีกครั้งหนึ่งเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์อันมั่นคงและเสมอต้นเสมอปลายของลาวก็คือการยั่งยืนถึงความหมายมั่นอันแห่งกล้าของลาวในบทบาทนำพาและเป็นขั้วต่อเพื่อเต้าโฮมบรรดารัฐภาคีและคู่ห่วมพัฒนาทั่วโลก
4: เป็นกองประชุมเทือนี้เป็นครั้งที่3ครั้งทําอิฐปี2010ก็เป็นจัดขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทร์แต่สสปปลาวก็เป็นประเทศทําอิฐที่ได้สืบต่อแต่กระบวนการสร้างสุทธิสัญญาดังกล่าวนับแต่การเจรจาต่างๆขึ้นมาจนได้จัดกองประชุมดังกล่าวสําเร็จอยู่ในอย่างประสบความสําเร็จอยู่ในปี2010ที่นครหลวงเวียงจันทร์จากนั้นเทือนี้เป็นครั้งที่3ถือว่าพวกเฮาก็สามารถเล่าได้ว่ากลับคืนมานครหลวงเวียงจันทร์คือเก่าเป็นเจ้าภาพจัดจังซั่นการประชุมดังกล่าวมีความหมายสําคัญหลายเพราะว่าสปปลาวเป็นประเทศหนึ่งที่ว่าได้รับผลกระทบหนักจากระเบิดลูกบานหรือว่าระเบิดโบราณแตกตั้งแต่ไม่บางสมัยสงครามและเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับการทิ่มระเบิดอย่างนักน่วงจากสงครามเมื่อเทียบใส่ประชากรอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งจากสันกองสุนทรกาวนี่ก็มีความหมายและก็แสดงถึงว่าป้าสุนเล่านี่ความสันติภาพและพวกเขากับพยายามที่ไหนลูกเข้าใจว่าระเบิดลูกบานนี่มันมีความอันตรายเพราะว่าซูเปอร์นี่ประชาชนเขายังได้รับข้อหายอยู่แผ่นดินจำนวนบ่หน่อยที่ว่ายังถือกระทบและบ่สามารถจะเข้าถึงได้กันหน่อยระเบิดจะตกค้างอยู่เนาะปริมาณก็หลายระเบิด
2: ท่านผู้ฟังที่หักแพงการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาบ่ด้วยการเกือดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM รอบเวียนที่3ระหว่างวันที่13หา18กันยานี้เป็นความภาคภูมิใจของคนลาวทั้งชาติเพื่อเน้นย้ำถึงคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นของลาวในการแก้ไขปัญหาระเบิดบนทันแตกที่ตกค้างซึ่งเป็นมรดกอันโศกเศร้าแต่ปางสงครามที่ยังสืบต่อเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของประชาชนล้ำบรรดาเผ่าการจัดกองประชุมสากลครั้งนี้เป็นการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของสากลก็คือของโลกเพื่อปกป้องรักษาสันติภาพตลอดระยะ15ปีผ่านมาภายหลังลาวได้ให้สัตยาบันสนธิสัญญาบ่ด้วยการเกือดห้ามระเบิดลูกวานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เฮ็ดเวียกร่วมกันอย่างแข็งแรงในการกวดกู้พื้นที่อันตรายเพื่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างที่จำเป็นต่อการพัฒนาเฮ็ดให้ประชาชนลาวบรรดาเผ่าสามารถกลับคืนสู่บ้านเฮือนและดำรงชีวิตปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ที่จำเป็นได้สำคัญไปกว่านั้นรัฐบาลลาวได้รับรองเอานโยบายต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกข้อห้ายจากระเบิดบ่ทันแตกและได้ให้การสนับสนุนทางการแพทย์และการฟื้นฟูนาทีการแก่ผู้รอดชีวิตรวมทั้งส่งเสริมการโฆษณาศึกษาความเสี่ยงเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สุมสนโดยเฉพาะเด็กน้อยให้รับรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อภัยอันตรายของระเบิดบ่ทันแตกเพื่อให้ประเทศลาวปราศจากภัยคมคู่จากปัญหาระเบิดบ่ทันแตกสร้างเงื่อนไขให้บุคคลและสุมสนดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยตั้งหน้าประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติรับประกันให้ความต้องการของผู้ถูกข้อให้จากระเบิดบ่ทันแตกในโอกาสที่ลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกือดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3นี้จึงเชิญสวนและสุกยู่ให้ประชาชนลาวบรรดาเผ่าทุกสั้นคนมีความภาคภูมิใจในโอกาสสำคัญนี้จงร่วมกันเฮ็ดหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยความอบอุ่นและมีไมตรีจิตมิตรภาพสมเสยการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกือดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจ
0: ที่ท่านได้รับฟังไปแล้วนั้นแม่นบทข่าวสารประกอบเสียงที่เซฮูเรื่องว่าระเบิดที่บ่ฮั่นแตกที่ตกค้างมาแต่ปางสงครามกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวเขียนโดยเดชอรุณแก้ววิไลที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ปองไตเจริญสุขบรรลังทองเกียงคำสนีและดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
5: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
6: เงินขีบเงินตะคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
7: เศรษฐกิจจะเข้มแข็งท่าห่มใจน้ำใสเงินกีบสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
8: สบายดีมิตรฮักแฟนรายการทุกๆท่าน
7: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ พื่อนธนาคารซึ่งรายการของพวกเฮาออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์หาวันเสาร์ในเวลา 12:30 หา 13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 103.7 MHz ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวสำหรับรายการในวันพฤหัสและวันศุกร์ก็แม่นการนำเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้หาฟังกันส่วนว่ารายการที่ออกอากาศในวันเสาร์ก็เป็นการนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวและบรรดากรมปินออมมานำเสนอให้ท่านได้รับรู้และเข้าใจถึงเวียกงานของแขนงการธนาคารของพวกเราหลายขึ้น
8: มาพบกันในมื้อนี้ก็คงกับวันเสาร์วันที่12กันยา2026ในมื้อขึ้น1ค่ําเดือน10ลาวพ.ศ. 2569นั่นเองนะผู้ฟังมาพบกันมื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าแฝงสุรีธรรมวงศ์พร้อมด้วย
7: สุขเทวาสิประเสริฐ
8: ดังที่สุขเทวาได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังแล้วว่าในมื้อวันเสาร์แบบนี้พวกเราก็จะมานำเสนอข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเราที่มีการเคลื่อนไหวในแต่ละระยะนั้นพวกเราก็จะเอามานำเสนอผ่านรายการเพื่อนธนาคารให้กับบรรดาท่านได้หับฟังในมื้อนี้เนาะท่านผู้ฟังซึ่งในมื้อนี้พวกเราก็มีหลากหลายหัวข้อข่าวที่จะมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้หับฟังกันบ่ว่าจะเป็นข่าวเกี่ยวกับกล่องประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมมติกล่องประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12และก็มีข่าวสหพันธ์กรรมบาลธนาคารแห่งสปป.ลาวเปิดขบวนการบั้นแข่งขันหาเป็นเจ้าและก็มีข่าวพิธีจดทะเบียนหุ้นกู้สีเขียวของบริษัทโลกาจำกัดที่ตลาดหลักทรัพย์ลาวและก็ยังมีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจสนันกรทีบาทานจะรับฟังเนื้อในรายละเอียดของข่าวที่พวกเราจะมานำเสนอนั้นระยะนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศขอให้ท่านไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจหรือว่าสิ่งที่ดีๆจากรายการเพื่อนธนาคารกันก่อนแล้วจึงมาพบกับสุขเทวาและแฝงสุรีในระยะต่อไปหนังสือแจ้งเชิญประมูลฉบับเลขที่222ทับหกลงวันที่7กันยา2026ถึงบรรดาวิสาหกิจและบริษัททั้งหลายเรื่องเข้าร่วมการประมูลการสนองเครื่องจักรไฟฟ้าสำรองให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่สนองเครื่องจักรเกี่ยวของทราบว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวมีจุดประสงค์จะจัดซื้อเครื่องจักรไฟฟ้าสำรองจำนวน1เครื่องเพื่อรับใช้เวียกงานวีซ่าเฉพาะของธนาคารแห่งสปป.ลาวสนั่นธนาคารแห่งสปป.ลาวจึงแจ้งมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่สนองเครื่องจักรดังกล่าวเข้าร่วมในการประมูลโดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมประมูลต้องมีมาตรฐานเงื่อนไขดังนี้1มีใบทะเบียนวิสาหกิจและใบอนุญาตดำเนินธุรกิจที่แขนงการเกี่ยวข้องออกอนุญาตและนำใช้ในปัจจุบัน2มีใบยั่งยืนการมอบพันธะอากรประจำปี2025 3มีใบยั่งยืนฐานะการเงินหรือยอดเหลือเงินฝากในระดับดีจากธนาคารธุรกิจใดหนึ่งและในรายงานบัญชีสำรองย้อนหลัง3เดือนแต่เดือนมิถุนาหาสิงหาปี2026 4มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวของลื่นอื่นที่ติดพันยังหน่อย3ปีขึ้นไปมีผลงานในการสนองเครื่องจักรประเภทดังกล่าวในระยะผ่านมาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการเกี่ยวของมีเอกสารยั่งยืนมาพร้อมสำหรับบริษัทที่จะเข้าร่วมซื้อซองประมูลต้องประกอบและสำเนาเอกสาร3 4รายการอย่างครบถ้วนและมีการยั่งยืนจากผู้อำนวยการของบริษัทเกี่ยวของมาพร้อมธนาคารแห่งสปป.ลาวจึงจะขายซองประมูลให้ได้สำหรับมูลค่าซื้อซองประมูลแม้ราคา2ล้านกีบต่อซองซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะบ่ถูกส่งคืนบ่ว่ากรณีใดๆขั้นตอนการประมูลผู้ที่ได้ซื้อซองประมูลแล้วต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการประมูลคือ1ต้องประกอบเอกสารการประมูลให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในเอกสาร TOR 2สำหรับมือเปิดซองประมูลธนาคารแห่งสปป.ลาวจะแจ้งการตามภายหลังและผู้เข้าร่วมการประมูลต้องถือซองประมูลซองราคาและเอกสารเกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ของตนมาพร้อมได้มือเปิดซองตัวจริงโดยจะเปิดซองประมูลราคาของแต่ละภาคส่วนพร้อมกันซองหน้ากับคณะกรรมการเกี่ยวข้อง3ถ้าได้รับการคัดเลือกจะได้เซ็นสัญญาร่วมเฮ็ดเวียกกันบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่มีความสนใจเข้าร่วมการประมูล สามารถพัวพันซื้อสองประมูลอยู่แผนกบริหารห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวตั้งอยู่บ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงวิจันทน์หมายเลขโทรศัพท์021-241-268 021-241-268 เริ่มแต่วันที่8กันยา2026หาวันที่5ตุลา2026ดังนั้นจึงแจ้งเชิญมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทเพื่อทราบและเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ด้วยหัวหน้าห้องการพานุศักดิ์แก่นวงศ์พจันทร
7: ์ที่ท่านฟังไปแล้วนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าฮู้น่าสนใจจากทั้งรายการของพวกเฮานำมาฝากมาต้อนให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซึ่งกับเข้ามาในระยะนี้เฮาก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอเนื้อในของแต่ละหัวข้อข่าวที่ว่าเฮาได้นำเสนอไปซึ่งมีทั้งหมด5หัวข้อข่าวสำหรับข่าวที่1ก็แม่นกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ในตอนบ่ายของวันที่31สิงหาคมปี2006คณะบริหารงานพรรคธนาคารแห่งสปป.ลาวได้ดำเนินกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12และมอบหับไปยังยืนหน่วยพรรคปลอดไสเข้มแข็งนักแน่นประจำปี2005โดยการเป็นประธานของสหายนางบุญคำวรจิตเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคธนาคารแห่งสปป.ลาวมีบรรดาสหายคณะประจำพรรคคณะบริหารงานพรรคธนาคารแห่งสปป.ลาวคณะผู้ว่าการคณะหน่วยพรรคคณะพรรคหักฐานคณะกรมเทียบเท่าคณะอำนวยการและสมาชิกพรรคพนักงานหลักแหล่งอ้อมข้างขององค์คณะพรรคธนาคารแห่งสปป.ลาวเข้าร่วมประมาณ250สหายกองประชุมได้รับฟังการเผยแพร่มติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เสนอโดยสหายนั่งบุญคำวรจิตเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งสหายได้ยกให้เห็นเนื้อในจิตใจสำคัญของมติดังกล่าวโดยเฉพาะตีราคาต่อกับการนำผ้าสีนำของศูนย์กลางพรรคใน6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2006ตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแผนเงินตาใน6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2006และเวียกงานสำคัญจำนวนหนึ่งพร้อมนี้กองประชุมได้รับฟังการสรุปตีราคาการก่อสร้างหน่วยพักปลอดไซเข้มแข็งนักแน่นประจำปี2005และทิศทางการจัดตั้งปฏิบัติในปี2006ซึ่งในปี2005สามารถรับรองการตีราคาคุณภาพและการแบ่งประเภทหน่วยพักปลอดไซเข้มแข็งนักแน่นได้31หน่วยและหน่วยพักประเภทแข็งได้25หน่วยจากนั้นสหายนั่งบุญคำวรจิตเลขาธิการศูนย์กลางพักเลขาคณะบริหารงานพักธนาคารแห่งสปป.ลาวก็ได้ให้เกียรติขึ้นมอบใบยังยืนให้31หน่วยพักดังกล่าวในตอนท้ายสหายประธานกองประชุมได้มีคำเห็นโอล่มต่อกองประชุมโดยเฉพาะเรียกร้องให้ผู้เข้าร่วมจงพร้อมกันเป็นเอกภาพสูงในการนำเอาเนื้อในจิตใจมติ3สมัยที่12ของศูนย์กลางพรรคในครั้งนี้ไปสืบต่อจัดตั้งเผยแพร่เสื่อมซึมให้สมาชิกพรรคพนักงานภายในหักฐานพรรคกลุ่มกองของตนให้เลือกซึ่งและทั่วถึงทุกเป้าหมายพร้อมกันนั้นต่อกับการประเมินตีราคาหน่วยพรรคโดยเฉพาะหน่วยพรรคที่ถูกรับห้องเป็นหน่วยพักปลอดไซเข้มแข็งนักแน่นจงสืบต่อเสริมขยายด่านดีที่ตั้งนาเพื่อหักษามุ่นเสื่อหน่วยพักดังกล่าวไว้ให้มันคงสำหรับหน่วยพักประเภทแข็งก็ให้พร้อมกันสู่ส้นบุกบืนหาวหันเอาใจใส่ปรับปรุงก็สร้างหน่วยพักของตนให้มีความเข้มแข็งทั้ง5ด้านเพื่อให้ครบมาตรฐานเงินไขได้รับนำมายดเป็นหน่วยพักปลอดไซเข้มแข็งนักแน่นในต่อหน้ากองประชุมได้ดำเนินไปเป็นเวลาครึ่งวันและมีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายที่วางไว้อย่างจบงามทุกประการเจ้าและนี่ก็เป็นแนวในของบทข่าวกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12นั่นเองท่านผู้ฟัง
8: เจ้าท่านผู้ฟังพวกเฮามาต่อกันที่ข่าวสหพันธ์กรรมบาลธนาคารแห่งสปป.ลาวเปิดขบวนการบั้นแข่งขันหาปิดเจ้า ในวันที่2กันยายน2026ที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวสหพันธ์กรรมบาลธนาคารแห่งสปป.ลาวได้จัดกองประชุมเปิดขบวนการบั้นแข่งขันหาเป็นเจ้าโดยการให้เกียรติเป็นประธานของสหายนางวัฒนาดาลลอยรองเลขาคณะบริหารงานพรรคห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวผู้ซี่นำเรียกงาน3องค์การจัดตั้งมหาชนของธนาคารแห่งสปป.ลาวมีบรรดาคณะบริหารงานสหพันธ์กรรมบาลธนาคารแห่งสปป.ลาวคณะกรรมบาลภาคฐานอ้อมข่างธนาคารแห่งสปป.ลาวเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงการจัดของประชุมในครั้งนี้ก็เพื่อให้บรรดาสหายคณะบริหารงานสหพันธ์กรรมบาลธนาคารแห่งสปป.ลาวคณะกรรมบาลภาคฐานอ้อมข้างและสมาชิกกรรมบาลของสหพันธ์กรรมบาลธนาคารแห่งสปป.ลาวเป็นเจ้าการออกแห่งจัดตั้งปฏิบัติการประเมินขอแข่งขันหาเป็นเจ้าให้สอดคล้องกับระเบียบที่ศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาววางออกและให้เป็นเงื่อนไขหนึ่งเพื่อรับประกันในการประเมินหน่วยพักปลอดใสเข้มแข็งหนักแน่นกองประชุมยังได้รับฟังบทรายงานสภาพการเคลื่อนไหวของสหพันธ์กรรมบาลธนาคารแห่งสปป.ลาวในระยะเดือนมังกรหาเดือนสิงหา2026และทิศทางแผนการท้ายปี2026โดยสหายสมเพชรวงศ์คำจันทร์รองประธานสหพันธ์กรรมบาลธนาคารแห่งสปป.ลาวเอกสารแนะนำการจัดตั้งปฏิบัติเนื้อในขอแข่งขันหาเป็นเจ้าของศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวโดยสหายนางมนุลาเมืองมณีประธานคณะบริหารงานสหพันธ์กรรมบาลธนาคารแห่งสปป.ลาวพร้อมนี้กองประชุมยังได้เปิดบั้นแข่งขันหาเป็นเจ้าของสหพันธ์กรรมบาลธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งประกอบมีทั้งหมด8ภาคฐานคือภาคฐานธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคฐานธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนภาคฐานสถาบันการธนาคารภาคฐานธนาคารพัฒนาชนบทภาคฐานธนาคารพัฒนาลาวจำกัดภาคฐานธนาคารส่งเสริมกสิกรรมจำกัดภาคฐานธนาคารห่วมธุรกิจลาวเวียดจำกัดและภาคฐานบริษัทประกันภัยลาวเวียดกองประชุมยังได้รับฟังการโอ้ล้มของสหายรองเลขาคณะบริหารงานพรรคธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งบางตอนได้เน้นหนักว่าคณะบริหารงานกรรมบาลแต่ละขั้นภายในแขนงธนาคารต้องเอาใจใส่ใกล้ชิดติดแทศและนำพาซี่น้ำการจัดตั้งภาคฐานกรรมบาลและสมาชิกกรรมบาลที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตนเพื่อเคลื่อนไหวปฏิบัติเวียกงานตามภาระบุตรบาทหน้าทีและขอบเขตสิทธิ์อย่างแข็งแรงออกแห่งก่อสร้างสมาชิกกรรมบาลให้มีความเติบใหญ่ทางด้านปริมาณคุณภาพเหตุให้แนวคิดมีความอุ่นเอียงทุนเทียงมีความหนักแน่นทางด้านการเมืองและเป็นเจ้าการเข้าร่วมประกอบส่วนในการปฏิบัติเวียกงานวิชาเฉพาะเวียกงานขบวนการการช่วยเหลือสังคมและการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของสมาชิกกรรมบาลพนักงานรัฐกรกองประชุมดังกล่าวได้ดำเนินเป็นเวลาครึ่งวันด้วยบรรยากาศที่ฟูดฟื้นและบรรลุมากผลตามจุดประสงค์ระดับคาดหมายที่วางไว้อย่างจบงามเจ้าและนั่นก็แมนกองประชุมของสหพันธ์กรรมบาลธนาคารแห่งสปป.ลาวที่ว่าเพิ่นได้จัดขบวนการเปิดบั้นแข่งขันหาเป็นเจ้าเพื่อให้แต่ละภาคฐานมีการแข่งขันเกี่ยวกับเวียกงานกรรมบาลนั่นเอง
7: เจ้าที่พันไปนั่นก็แมนการนำเสนอ2หัวข้อข่าวซึ่งว่าเฮาก็ได้มีการนำเสนอแต่ละเนื้อในซึ่งว่าท่านผู้ฟังก็น่าจะได้เข้าใจถึงเวียกงานข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำและบรรดากรมปิ่นอ้อมของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเราและมาสืบต่อกันที่ข่าวที่3พิธีจดทะเบียนหุ่นกู่สีเขียวของบริษัทโลกาจำกัดที่ตลาดหลักทรัพย์ลาวในวันที่4กันยายนปี2026ได้มีพิธีจดทะเบียนหุ่นกู่สีเขียวของบริษัทโลกาจำกัดในตลาดหลักทรัพย์ลาวจัดขึ้นอย่างเป็นทางการอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์ลาวพิธีในครั้งนี้ได้ร่วมลงนามโดยทานเสียวสวัสดิ์ธีรกุลผู้อำนวยการใหญ่ตลาดหลักทรัพย์ลาวและทานสุริโยวงดาราผู้อำนวยการบริษัทโลกาจำกัดซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมและเป็นสักขีพยานโดยทานสุริศักดิ์ธรรมนุวงศ์ห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวทานนางแพงศรีแพงเมืองหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์พร้อมด้วยต่างหน้าจากบรรดากรมเกี่ยวข้องของธนาคารแห่งสปป.ลาวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์องค์การจัดตั้งสากลบริษัทหลักทรัพย์ธนาคารธุรกิจแขกที่รับเชิญและสื่อมวลชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงการจดทะเบียนหุ้นกู่สีเขียวในครั้งนี้บ่เพียงแต่เพิ่มสภาพคล่องและเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในตลาดขัน2เท่านั้น แต่ยังเป็นขีดหมายอันสำคัญต่อกับบริษัทโลก้าจำกัดและตลาดหลักทรัพย์ลาวซึ่งส่องแสงให้เห็นว่าตลาดหุ้นกู้อยู่สปป.ลาวกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการระดมทุนอย่างยืนยงที่คำนึงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจคู่ขนานไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฉะนั้นหุ้นกู้สีเขียวถือเป็นเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญบ่เพียงแต่ช่วยให้วิสาหกิจระดมทุนได้อย่างมีประสิทธิผลแต่ยังช่วยสร้างผลดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้บริษัทโลก้าจำกัดยังมีแผนออกจำหน่ายและจดทะเบียนหุ้นกู้สีเขียวเพิ่มเติมในปี2017ที่จะมาถึงนี้อีกด้วยความสำเร็จของการจดทะเบียนหุ้นกู้สีเขียวดังกล่าวจะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่วิสาหกิจอื่นๆในสปป.ลาวเห็นได้ถึงโอกาสและความสำคัญของการระดมทุนผ่านการออกจำหน่ายหลักทรัพย์บ่ว่าจะเป็นหุ้นกู้สีเขียวหุ้นกู้เพื่อสังคมและหลักทรัพย์ด้านความยืนยงรูปแบบอื่นๆอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องในอนาคตและนี่ก็เป็นเนื้อในของบทข่าวพิธีจดทะเบียนหุ้นกู้สีเขียวของบริษัทโลก้าจำกัดที่ตลาดหลักทรัพย์ลาว
8: เจ้าและนั้นก็เป็นข่าวเกี่ยวกับพิธีจดทะเบียนหุ้นกู้สีเขียวของบริษัทโลก้าจำกัดที่ตลาดหลักทรัพย์ลาวซึ่งว่าพวกเราก็ยังมีอีก2ข่าวที่จะมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันตอนนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจะให้ท่านไปรับฟังผลงานเสียงเพลงจากรายการเพื่อนธนาคารกันก่อนแล้วจึงมาพบกับสุขเทวาและแฝงสุรีและระยะสุดท้ายของทางรายการ

จ้าท่านผู้ฟังที่ทานรับฟังไปแล้วนั้นก็แม่นผลงานเสียงเพลงจากรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาที่ว่ามาสร้างความเบิกบานมวลซื่นให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันมาในระยะนี้พวกเฮาก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอข่าวที่ว่าพวกเฮาได้เว้าในระยะที่2ของรายการนะพวกเฮายังมีอีกอยู่2ข่าวที่จะมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับข่าวที่4ในมื้อนี้ก็แม่นข่าวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ร่วมกับหน่วยงานส่งเสริมความรู้ตลาดทุนได้จัดฝึกอบรมในหัวข้อความรู้พื้นฐานในการลงทุนในหุ้นที่แขวงสารวันในวันที่3กันยา2026สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ร่วมกับหน่วยงานส่งเสริมความรู้ตลาดทุนได้จัดฝึกอบรมในหัวข้อความรู้พื้นฐานในการลงทุนในหุ้นขึ้นที่สโมสรใหญ่ห้องว่าการแขวงสารวันโดยให้เกียรติเป็นประธานร่วมของทานคำตู้แก้วมณีห้องหัวหน้าห้องว่าการแขวงสารวันและทานนางอรุณาศรีวงทองห้องหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความรับรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์และสุขยุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสังคมเข้ามาประกอบส่วนในการพัฒนาตลาดทุนลาวสุดฝึกอบรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วนเป็นต้นแมนองค์การจัดตั้งภาครัฐเอกชนหัวหน่วยธุรกิจสถาบันการศึกษาและสถาบันการเงินหลายภาคส่วนภายในแขวงสารวันบรรดาผู้เข้าร่วมได้มีความสนใจต่อเวียกงานดังกล่าวโดยได้มีการตั้งคำถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับนักวิทยากรอย่างสร้างสรรค์เฮ็ดให้การจัดฝึกอบรมดังกล่าวบรรลุมรรคผลอย่างจบงามเจ้าเลยนั่นก็แม่นข่าวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ที่เพิ่นได้ร่วมกับหน่วยงานส่งเสริมความรู้ด้านตลาดทุนที่เพิ่นได้จัดฝึกอบรมความรู้พื้นฐานในการลงทุนในหุ้นอยู่ที่แขวงสารวันที่ผ่านมานั่นเอง

0: ก็คือปลุกระดมนำใส่หักศาสตร์หักเงินกีบลาวและเพื่อให้สังคมตื่นตัวมีสติเคารพกฎหมายและระเบียบการเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินตาต่างประเทศอย่างเข้มงวดกองประชุมได้แลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันเกี่ยวกับวิธีการลงกวดกาตัวจริงโดยเน้นใส่การปฏิบัติเวียกงานให้ติดพันดันแนวคิดการเมืองไปเคียงคู่กับการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายให้ประชาชนรับรู้การประสานงานระหว่างแขนงการที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นต้องกลมเกี่ยวมีการประเมินผลและส่องหาวิธีแก้ไขข้อคุ้มข้างร่วมกันเข้มงวดในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกาให้นักแน่นและปฏิบัติมาตรการให้สอดคล้องตามกฎหมายที่วางออกหลังจากนั้นคณะได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาบรรดาห้านค้าต่างๆโดยสุมใส่บรรดาห้านค้าที่มีเจ้าของกิจการเป็นคนต่างประเทศห้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าห้านขายเครื่องก่อสร้างห้านขายคำห้านขายโทรศัพท์และห้านขายรถไฟฟ้าซึ่งผลกวดกาเห็นว่าโดยรวมบรรดาห้านค้าต่างๆในขอบเขตเทศบาลเมืองท่าแขกแขวงขมวนได้เป็นเจ้าการในการปฏิบัติระเบียบกฎหมายที่วางออกและมีการติดประกาศราคาสินค้าเป็นเงินกีบอย่างพอเพียงเจ้าและนี่ก็เป็นในหัวข้อข่าวการลงติดตามกฎกาการนำใส่เงินตาต่างประเทศและส่งเสริมการนำใส่เงินกีบอยู่ในเขตเทศบาลเมืองท่าแขกแขวงขมวน
1: เจ้าก็ถือว่ามื้อนี้พวกเราก็ได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังหลากหลายข่าวบ่ว่าจะเป็นกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมรวมทั้งมีทั้งข่าวเกี่ยวกับของกรรมบาลแล้วก็มีการจดทะเบียนหุ้นกู้สีเขียวรวมทั้งการลงติดตามกฎกาการนำใส่เงินตาต่างประเทศและส่งเสริมนำใส่เงินกีบอยู่เขตเทศบาลเมืองท่าแขกแขวงขมวนตื่มอีกซึ่งในมื้อนี้ก็ถือว่าพวกเรานำเสนอไปหมดแล้วเนาะท่านผู้ฟังก็มีทั้งหมดอยู่หักหัวข้อข่าวด้วยกันซึ่งว่ามาฮอดนี่เวลาของพวกเราก็ใกล้จะหมดลงแล้วก่อนจากการผู้ดำเนินรายการทั้งสองก็ต้องขอขอบใจนำทุกท่านที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคารของพวกเราโดยดีตลอดมาถ้าหากว่าท่านต้องการตำหนิติชมหรือว่ามีการสนใจเกี่ยวกับข้อมูลของแขนงธนาคารของพวกเราท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่นัมเบอร์021-264-797 021-264-797และก็ยังมีหลากหลายช่องทางให้บรรดาท่านได้สามารถติดตามรายการของพวกเรา
0: ซึ่งว่าช่องทางหลากหลายเนาะช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเราบ่ว่าจะเป็นช่องทางเว็บไซต์ www.bul.gov.la ช่องทาง Facebookธนาคารแห่งสปป.ลาวส่งทาง TikTok BOL_channel ส่งทาง YouTube Bank of the Lao PDR หรือรายการโทรภาพรายการการเงินเงินตาแห่งชาติที่ออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาว23ในวันจันทร์ออกอากาศในเวลา 13:40 และออกอากาศอีกครั้งในวันอังคารออกอากาศในเวลา 11:00 เป็นต้นไปรายการของพวกเราก็ได้บรรจบความหอมมาส่งถ่ายของรายการแล้วท่านผู้ฟังเอาเป็นว่าถ้าว่าท่านใดสนใจข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมหรือว่าอยากโทรมาตำหนิติข่าวก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์021-264-797 021-264-797
1: เจ้าก็ขอฝากเบอร์ช่องทางในการติดต่อหรือว่าในการติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งสปป.ลาวเอาไว้แล้วกันท่านผู้ฟังแต่มาฮอดนี้เวลาของพวกเฮาก็หมดเวลาลงอีหลีแล้วเนาะท่านผู้ฟังผู้ดำเนินรายการข้าพเจ้าแฝงสุรีธรรมวงศ์พร้อมด้วย
0: สุขเทวาศิประเสริฐ
1: และทีมงานรายการเพื่อนธนาคารต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สำหรับมื้อนี้วันเสาร์เนาะบรรดาท่านก็อาจจะได้ไปมื้อพักผ่อนหรือว่าไปท่องเที่ยวอย่างก็แล้วแต่ก็ขอให้บรรดาท่านเดินทางด้วยความสวัสดิภาพสำหรับมื้อนี้ความสุขโชคดีจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกๆท่านสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
2: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดลาร์มาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3: Like a
4: colorful music
5: Welcome to colorful music
4: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
5: The program updates world music trend for you

0: huyendo del pasado
1: สบายดีมิรายการนำมิรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music พบพ้องกันกับมื้อวันอาทิตย์มื้อพักผ่อนอยู่ยาวอยู่เหือนแน่นอนละมือพักผ่อนแบบซีไล่คนก็ใช้เวลาอนามัยยาวเหือนหรือเฉพาะชีวิตพนักงานสิก็มีแต่เศร้าฉิดได้มีเวลาอยู่ยาวอยู่เหือนบางคนก็ได้พาครอบครัวออกไปลิ้นไปเที่ยวเยี่ยมยามญาติพี่น้องต่างๆกับเมื่อวันพักก็แล้วแต่ความสะดวกของภายมันเนาะแต่อย่าลืมว่า Colorful พวกเรามีนัดนำมีรายการอยู่ณที่นี้ 13:00 นเป็นต้นไปทุกมือบริเวณวันเสาร์วันอาทิตย์พวกเราสามารถทูนินมาติดตามมาฟังข่าวดีๆแล้วก็มาฟังเสียงเพลงมวนๆเนาะผ่าน2ทางนี้ติดต่อกันได้ที่021224173ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายมาฟังเพลงทักทายกันก่อน

0: ลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: ก็ขอบใจที่ติดตามหาฟังรายการฟังคงจะทราบกันไปแล้วเนาะที่จริงไหมปล่อยสปอร์ตให้มีรายการได้ฟังเราโทรคมตอนนี้เพิ่นแจกแต่เดือนนี้จนถึงท้ายปีสปอร์ตผู้ใดที่ตื้มเงินน่ะในเครือข่ายเราโทรคมตอนนี้ต้องตื้มอย่างน้อยแสนกีบเพื่อจะเข้าไปในรีซิเพิ่นแรนเดอร์ม็อบทุกท้ายเดือนเดือนละ100ล้านแล้วมาถึงท้ายปีเป็นรางวัลใหญ่ 1.4 ตื้อพร้อมทั้งรางวัลที่เป็นคำมูลค่า300ปลายล้านอันนี้เป็นการแจกครบฮอบการเฉลิมฉลอง30ปีแห่งการให้บริการ

0: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
1: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
0: ้
1: อ
0: แท้วะอีหลีวะ
1: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได้
0: ว้าวคักได้เนาะแล้วผลหุ้มบอกว่ามีจักแพ็กเกจ
1: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: ขอบใจมีรายการที่ทูนอินเข้ามาติดตามผ่าน 103.7 ก็ดีหรือจะผ่านทางเว็บไซต์พวกเราหลายคนก็ล็อกอินเข้าไปwww.lnr.org.la แล้วเพิ่นก็คลิกเข้าไปที่ห้อย3ก็สามารถเข้าถึงรายการได้ขอบใจเราโทรคมเดินทางร่วมกับพวกเราทุกมือคงจะทราบกันไปแล้วเนาะเมื่อกี้กิ่งไม้ก็หยิบไล่บริการบ่ว่าจะเป็นการแจกและก็มีแพ็คเกจสำหรับเบอร์ตืมเงินน่ะที่สามารถแบ่งปันกันใช้ได้หลายเบอร์ก็คงจะทราบกันไปมาฟังเพลงต่ออีกตืมนึงเสียงเพลงก่อนบอกเข้าใจจังได้เดี๋ยวกิ่งไม้

0: และนี่ก็เป็นผลงานของชาลีพูดปล่อยวันที่16เดือนหนึ่งที่ผ่านมามีรายการเป็นซิงเกิลที่2ในสตูดิโออัลบั้มที่4ของปูเกียวใช้ชื่อว่า Beat Yourself Up ซึ่งก็ไม่รวมๆกับแปลว่าอย่าโทษตัวเองก็ถือว่าเป็นเพลงหนึ่งที่ให้กำลังใจอ่ะเฉพาะคนใกล้เคียงที่คิดว่าตัวเองนั้นเฮ็ดบ่ได้ดีเท่าที่ควรหรือว่าผิดพลาดอันใดก็แล้วแต่ก็มักใช้คำว่า beat yourself up อย่าโทษตัวเองคนเฮาก็ล้วนแล้วแต่ผิดพลาดกันทั้งนั้นล่ะดังนั้นเฮาเรียนรู้จากความผิดที่เฮาได้เฮ็ดเอามาปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเก่าและบ่เฮ็ดผิดอีกขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเฮาตอนนี้เพิ่นแจกรางวัลเอามาฟังนำกันมาเพิ่นแจกแบบใดผ่านบริการได้แด่แล้วมือได้เพิ่นจะแรนเดิม
1: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโชคใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
2: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้
3: อ
2: แฮ่วะอีหลีวะ
3: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
2: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
5: You are listening to colorful music enjoy
6: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
7: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
6: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
7: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
6: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
8: ลาวโทรคม

perdido todo คงจะทราบรายละเอียดกันแล้วเนาะมิตรรายการว่าตอนนี้เราโทรคมนั้นแจ้งรางวัลเนาะแจ้งแบบใดอีกตึมบริการหนึ่งหยิบมาเว้ามาว่าให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้ฮู้เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการใช้เครือข่ายเราโทรคมแบบประหยัดอ่ะเฉพาะผู้ที่ใช้เบอร์ตึมเงินจะใช้เป็นครอบเป็นครัวหรือว่าหมู่คู่สนิทกันที่ใช้แพ็คเกจแบบเดียวกันก็สามารถแบ่งปันกันใช้สินะนั่นเอิ้นว่าบริการยิ้มกับ Family Package เป็นบริการไม่ส้มน้ำใหม่คุ้มค่ากว่าเก่านั่นล่ะมีซ่องแพ็กเกจด้วยกันอันนี้เฉพาะเบอร์ตืมเงินเด้อแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data 45กิกและยังมีมูลค่าโทรภายในเครือข่ายได้100นาทีกับตัวนี้นี้เราสามารถแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์อีกตืมแพ็กเกจ1เพิ่มขึ้นมา 50,000 เป็น 150,000 Data มีถึง70กิกมีนาทีโทรภายในเครือข่าย150นาทีแล้วเราก็สามารถแบ่งปันกันใช้ได้5เบอร์คือความสะดวกอันหนึ่งบางคนก็มีแต่หับบางคนก็ใช้ Data ทรงหั่นทรงนี่บางคนก็ใช้ลายบางคนใช้น้อยเราสมัครเป็นแพ็กเกจแล้วแบ่งปันกันใช้เป็นการประหยัดอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับผู้ได้ไปประเทศไทยลาวโทรคมก็มีซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยเด้อบ่จำเป็นจะต้องทอดซิมออกซิมเข้าเพียงแต่เปิด IR ไปปลายทางก็ใช้เบอร์เก่าเบอร์เดิมนั่นล่ะก็มีเป็นแพ็กเกจให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้เลือกไปมือหนึ่งพวกเราก็มีรหัสเลขหนึ่งเด้15,000กีบเท่านั้นได้ไปซ่องมือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ใช้ได้3มือมันเลือกไปน้อยหนึ่งเพราะว่ามันมีมือหนึ่งสามมือหลายอาทิตย์หนึ่งเด้รหัสเลขสามนี่40,000กีบส่วนอาทิตย์หนึ่งรหัสเลขเจ็ดมูลค่า70,000กับบริการตัวนี้เมื่อเราเปิดหรือว่าเมื่อเราซื้อแพ็กเกจได้หนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติให้พวกเราวิธีสมัครง่ายๆอ่ะกดเครื่องไม้ดาวซ่องซ้ำทีเครื่องไม้ดาว66เครื่องไม้ดาวจดไว้เลยนะตามด้วยรหัสแพ็กเกจที่เราเลือกเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเว้าตืมบัตรหนึ่งวิธีสมัครกดผ่านหน้าจอกดดาวก่อน234เครื่องไม้ดาว66เครื่องไม้ดาวรหัสแพ็กเกจใส่ไปแล้วตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกขอบใจมีรายการที่ติดตามหับฟังเพิ่นมายังจะฟังเพลง Gorgeous Gorgeous นี่นักฮ้องหลายคนอะแต่งเพลงนี้แตกต่างกันออกไปแต่ซื้อเดียวกันมีหลายคนเนาะผลงานของ Doja Cat เอามาฟังนำกัน

0: บ่ฮู้ว่าจะทึกใจมีรายการหรือบ่นะหยิบผลงานของโดจาแคทให้มันทึกกับอานาธีมของมื้อนี้เฮาแนะนําเพลงค่อนข้างจะใหม่โดจาแคทฮ้องเพลงนี้ไว้แม่นฮ้องวางเดือนแล้วเดือนได้นี้บ่กับบ่ก็เป็นเพลงค่อนข้างจะอยู่ในเทรนด์อยู่นอกซึ่งปล่อยเดือน9ของ2025สังกัดอยู่ในสตูดิโออัลบั้มที่5ใส่ชื่อว่าเวียเพลงนี้ย้ําเลือกเกินว่า It's crime to be cautious แปลภาษาเฮาก็แปลว่ามันผิดบ่ที่เกิดมางามประมาณนี้ล่ะฟังแล้วมันได้ใจวัยรุ่นนะเกิดมาพร้อมทุกอย่างมันผิดบอสเป็นคำท่าประมาณนี้ Is a crime to be gorgeous มันก็บ่ผิดแล้วเนาะเพียงแต่ไปทรมานใจคนอื่นประมาณนั้นหรือว่าเฮ็ดให้คนอื่นนั้นอิจฉาก็หยิบมาให้มีรายการได้ฟังหลากหลายรูปแบบกันไปจะออกแบบฮอปๆฮิปฮอปกันไปเนี่ยสไตล์ของโดจาแคทก็ประมาณนี้แต่ว่าซิงเกิลตัวได้ทีพวกหนังปล่อยออกมาก็ถือว่าได้รับความนิยมจากแฟนๆเพลงทั่วโลกอ่ะ
1: Colorful Music The Best Radio in Town
2: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
3: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
3: ้
4: อ
3: แท้วะอีหลีวะ
4: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
3: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแม่นได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใช้แบ่งกันม่วนพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
1: You are listening to Colorful Music Enjoy
6: แฮงได้ใจอีหลีได
7: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
6: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
7: น่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
6: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
8: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของ

ขอบใจมีรายการที่ทรงเห็นใจเข้ามาเพิ่นบอกว่าบ่ผิดดอกกิ่งไม้ที่เกิดมางามว่าซั่นเด้แม่นละหลากกิ่งไม้ก็เสื้อแบบนั้นน่ะเนาะผู้ใดที่มีความมั่นใจที่เกิดมางามเพียบพร้อมทุกอย่างก็ถือว่าเป็นบุญที่สร้างมาแต่ชาติปางได้อ่ะฉะนั้นชาตินี้กิ่งไม้จะต้องทำบุญหลายๆเดี๋ยวสิได้มีคำเว้าคำนี้เนาะ It's crime to be gorgeous เกี่ยวกับบริการเราโทรคมพ่อแม่พี่น้องผู้เฮาสร้างมาสั้น5ได้อีกตื่มไม่ว่าสอบถามข้อมูลต่างๆบริการมือถือสิก101อยากจะสอบถามเกี่ยวกับบริการตั้งโต๊ะกัน175178และบริการอินเทอร์เน็ตกัน131สินะสอบถามได้หรือจะติดตามผ่านทางช่องทางนี้นะผ่านรายการ Colorful ซึ่งเป็นรายการหลักที่ทางบริษัทนั้นเป็นให้การสนับสนุนกับมีรายการอยากจะฟังเพลงนี้ก่อนกิ่งไม้กำแนะนำไล่เถื่อเราได้ปล่อย 3-4 เถื่อแล้วเนาะอ่ะอยากจะฟังบ่ขัดใจกันอ่ะมอบให้เด้อ

0: ได้จิตได้ใจกันไปเพลงนี้ก้อนก้อนก้อนไปไปไปแต่ในเพลงก็บอกแล้วว่าคิดถึงเข้าตอนเข้าจากไปว่าประมาณนั้นคนเฮาก็ได้เนาะนั่งเซิงหน้าเห็นหน้ากันทุกมื้อก็บ่ค่อยจะมีหรือว่ามีแต่ว่าบ่ปล่อยความรู้สึกนี้ออกมาแต่ก็ยังมีคำว่าคิดถึงก็ยังดี
1: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
2: เออแหงแหงได้ใจอีหลีได
3: ้อันไหนเพิ่นแหงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
3: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: บริการลาวโทรคมมีหลายบริการอำนวยความสะดวกให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้ใช้บริการอย่างสะดวกสบายถ้าว่าทำหน้าที่เป็นไกด์นำเที่ยวการแนะนำให้เพิ่นใช้เวลาที่เพิ่นเดินทางมาบ้านเฮาเนาะใช้ซิมเอิ้นว่าทัวริสต์ซิมหรือว่าซิมใจดีถ้ามาอาทิตย์นึงแนะนำให้เพิ่นใช้ตัว10กิกะบอกว่าซื้อซิมใจดีได้เฉพาะอาทิตย์นึงเพิ่นก็เอาให้มูลค่านำหนึ่ง 80,000 ส่วนครึ่งเดือนก็มี 95,000 มี15กิกให้ใช้เดือนนึงนั้น 125,000 มี30กิกให้ใช้สะดวกสบายเนาะเวลาที่เพิ่นมาเที่ยวเพิ่นก็อยากติดต่อซื้อสารเบิ่งหั่นเบิ่งนี่สั้นนั้นแนะนำให้เพิ่นใช้ทัวริซิมเด้อในเครือข่ายเราโทรคมซึ่งสามารถสั้นหาผ่านบูธของเราโทรคมหรือว่าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศมาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการนี่เป็นเพลงของเอ็นริเก้Taking back my

0: ก็เป็นเพลงฮิตกันสุดๆกับ2008กับนักร้องสาวสเปนิชเอนริเกอิริเซียสร้องร่วมกับนักร้องสาวอเมริกันเซียร่าเพื่อเป็นเพลงปล่อยในอัลบั้มที่เป็น English version 2008ของเอนริเกถือว่าเป็นซิงเกิลที่ซองอ่ะเนาะเพลงนี้ใช้ชื่อว่า Taking Back My Love บอกว่าคันท่าเวลาหักอะไรกระทุ่มอ่ะกระทุ่มให้เต็มที่ได้เวลาเอาคืน Taking Back On My Love ให้ก็ให้เต็มที่เวลาเอาคืนก็เอาคืนเต็มที่คือกัน
1: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: สลองลาวโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มือนี่เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
6: ้
5: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
5: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
6: โอ
5: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
6: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
5: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
6: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
8: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
7: ้
8: อ
7: แฮ่วะอีลีวะ
8: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง data และนาทีโทรรวมกันได
7: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
8: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใส่ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
9: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
0: เดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคมเด้อสำหรับผู้ได้ใช้ Non Stop Package พวกเฮาก็มีหลายบริการบางคนฮอดตอนตื่มเงินนะเฮาก็งงเพิ่นว่ากิ่งไม้โต25กิกนะสมัครมันมีหยังแน่กิ่งไม้ก็ใช้แพ็คเกจตัวนี้ได้25กิก656นะรหัสมันเป็น656มีรายการวิธีสมัครง่ายๆจดไว้เลยว่าเครื่องไม้ดาวก่อน559เครื่องไม้ดาวรหัสมันก็เป็น656ก็ใส่ไปเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเฮาก็ได้แพ็คเกจ30มื้อ25กิก 65,000 กิกต่อเดือนส่วนไลน์ก็สมัครเป็นแพ็คเกจมันจะมั่นใจกว่าเพราะเฮาก็บ่อยากใช้เกินเลยไปกว่าความจำเป็นคันถ้าว่าเดือนได้จริงไหมใช้ไล่ก็นั้นคิดว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เฮาต้องได้ใช้อ่ะก็อัพขึ้นมาเป็น 80,000 80,000 นี่ก็แม่นโคตรมันเป็นเลข3อ่ะรหัสแพ็คเกจเฮาก็สมัครแบบเดียวกันนี่ล่ะกดเครื่องไม้ดาว559เครื่องไม้ดาวใช้เลข3เครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกอันนั้นเป็น non stop package ในคล้ายๆเราโทรคมว่ามีสำนักบอมีเป็นไลน์ package เนาะถ้าว่าผู้ใดสนใจสอบถามใดเด้อ101สามารถสอบถามเพิ่นได้หรือว่า5858ใช้ด่วนบริการเสริมพวกเขา
2: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ทาน

0: ก็คงจะได้ใจกันไปมันบางของชักกิระเพลงนี้ว่าว่า kick kick together ใส่ซื้อว่า kick it kick แปลว่าเตะนะซึ่งไม่ถึงบานเตะนั่นแหละก็ขอบใจมีรายการที่ทูนินเดินทางพร้อมๆกับพวกเขาหลายคนก็บอกว่าเปิดเพลงได้อกได้ใจจริงไหมก็ขึ้นอยู่ได้บ้างจะเอาเพลงที่ปล่อยเนี่ยไปเป็นเพลงที่ exercise เพื่อจะให้ตัวเองนั้นหลุดจากคิดซอกคิด
1: สลองเหลาทะลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า

น้อยแซนกิฟเพื่อจะเข้าไปในรีซิเพนแลนเดอร์ม็อบทุกท้ายเดือนเดือนละห้อยล้านแล้วมาถึงท้ายปีเป็นรางวัลใหญ่ 1.4 ตื้อพร้อมทั้งรางวัลที่เป็นคำมูลค่า300ปลายล้านอันนี้เป็นการแจ้งครบฮอบการเสริมสลอง30ปีแห่งการให้บริการ

เวลาก็บ่ยังไล่ยัง 3-4-5 นาทีเนาะจะไปเที่ยวทางใดพักผ่อนแน่ว่าซั่นขอบใจเด้อที่ทูนอินเข้ามาขอบใจที่อยู่พร้อมกันจนถึงท้ายรายการมื้อนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยมาพบกันใหม่มื้ออื่นโมงเก่าสำหรับมื้อนี้บ๊ายบาย see you tomorrow

0: เขาบอกมึง
1: บอกผมไม่เห็นนะ
0: ตายแล้วโมเมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าดังมึง
1: โอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นอกเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจังสิคือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดงคันถ้าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดติดติดนอนลูกเอ้ยจะเห็นนะบอกโมเมนมันรีดหนทางกันยังมาอยู่ไอ้เนื้อ
2: บกวนป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

ร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและรอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลักใบก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ุขีมั่นเสมอมันเคือเก่าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีสบายดีพี่น้องป้องป่ายหมดสุผู้สุคนสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่านกลับคืนมาพบพ่อกันอีกเช่นเคยกับรายการเพลงยามป่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกวยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์เอามานำเสนอควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อสร้างสีสันบรรยากาศในยามป่ายเวลาดีๆยามบ่ายแบบนี้ก็อยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรและการท่านผู้ฟังโดยเฉพาะและก็แม่นท่านที่กำลังคุ้นเคี้ยวในการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานสำหรับท่านที่กำลังพักผ่อนอยู่กับบ่เป็นหยังสามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำหรือว่าพักผ่อนไปนำและก็รับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้บางท่านนี่ก็อาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนหนทางเดินทางด้วยความสวัสดิภาพด้วยความปลอดภัยก็แล้วกันกลับคืนมาพบๆกันกับมิตรรายการท่านผู้ฟังในมื้อนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารที่สำคัญนี่แหละมาเล่าสู่มิตรรายการฟังควบคู่กันกับเสียงเพลงม่วนๆมาพบๆกันขั้นทับอิดก็แน่นอนมอบเสียงเพลงม่วนๆสร้างความสดชื่นให้มิตรรายการท่านผู้ฟังสักก่อนหลังจากนั้นแล้วพวกเขาจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำการตื่ม

0: ตั้งหน้าพระปุ่งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
1: ผักปัสสนปฏิบัติลาวผู้จะตั้งและน้ำพาทุกไสยชนะของการปฏิบัติลาวมั่นเยิน

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันเจ้าเห็นลูกเขาบอกเหรอ
1: บอกผมไม่เห็นเลย
0: ตายแล้วโมเมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าดังเหรอ
1: โอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นอกเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจะซื้อขึ้นบนบนแยกเอาลูกแดงขันเท่าขันบนมีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดกินติดที่นอนนอนลูกเอ้ยจะเห็นแล้วบอกโมเมนมันรีดหนทางกันยังมาอยู่ไอ้เนื้อ
2: บกวนป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนหนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: าน
1: ขันว่าใจประสงค์กลางดงกวาบานขันว่าใจขี้ค้านกลางบ้านกวาดงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มานำเสนอให้มิตรรายการได้ติดตามรับฟังและก็มีเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความฟุ้งฟื้นม่วนซื่นในยามบ่ายในเวลาดีๆแบบนี้ให้มิตรรายการไปพร้อมกันบางท่านอาจจะกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เหตุการณ์กสิกรรมอยู่ตามท้องไร่ท้องนาบางท่านนั้นอาจจะกำลังค้าขายอยู่ตามห้างบริษัทต่างๆหรือว่าท่านที่เป็นพนักงานรัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็แล้วแต่ประวัติอาจารย์ประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้หรือว่ากำลังพักผ่อนอยู่กับเปิดวิทยุรับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากรายการของพวกเขาได้ทางสาระความรู้และก็ได้รับความบันเทิงความเบิกบานม่วนซื่นไปพร้อมกันท่านผู้ฟังแล้วก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วก็ขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้กลับคืนเข้าสู่ระยะนี้ท่านผู้ฟังได้นำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มานำมาเตือนกับว่าแม่นมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังโดยเฉพาะกับแม่นเกี่ยวกับพยาธิบาดเหย้าหรือว่าเรื่องสุขภาพนี่แหละท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้พยาธิ HIV ที่เป็นพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์นี้กำลังแพร่ขยายแพร่ระบาดติดต่อกันในจำนวนหลายท่านผู้ฟังโดยเฉพาะกับแม่นกลุ่มวัยนุ่มวัยสาวและก็กลุ่มเยาวชนบ่เพียงแต่ประเทศลาวเฮาเท่านั้นประเทศอ้อมข้างประเทศใกล้เคียงกะมีตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นอันนี้เป็นตาหน้าตกใจโดยเฉพาะกับแม่นกลุ่มสาวบริการต่างๆที่ให้บริการนี่ผลการตรวจเลือดพบว่ามีผู้ที่ติดเชื้อ HIV เพิ่มสูงขึ้นหลายจะสารกาเอามานำเสนอเพื่อเป็นอุทาหรณ์ท่านผู้ฟังวางบดลมานี้นั้นทางศูนย์ตานพยาธิเอดหรือว่าพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่นก็ได้มีการรายงานในกล่องประชุมสรุปเวียกงานเกี่ยวกับ HIV หรือว่าเอดและก็พยาธิที่เป็นพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่นเอามานำเสนอระบุว่าสาวบริการคาดการผู้ที่ติดเชื้อสูงถึง698คนมีการได้รับการตรวจพยาธิแล้วว่าพบเชื้อ HIV นี่264คนกวดพบผู้ที่ติดเชื้อ HIV คักแน่แล้วก็อยู่ที่12คนอัตราการกวดพบนั้นตกประมาณ 4.55 ส่วน100จากจำนวน254คนที่มีการกวดนั้นพบว่ามีผู้ติดเชื้อแล้ว12รายกำลังอยู่ระหว่างการส่งตัวไปรับการปิ่นปัวอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจท่านผู้ฟังบ่เพียงแต่ในประเทศเฮาเท่านั้นประเทศใกล้เคียงก็มีการกวดพบพยาธิติดต่อสัมพันธ์นี่เพิ่มสูงขึ้นหลายโดยเฉพาะแม่นตัวเลขที่กวดพบนั้นอยู่ในจำนวนหนุ่มสาวและก็วัยหนุ่มวัยสาวที่เป็นวัยเยาวชนอายุยังน้อยอยู่ว่าซั่นซะส่วนว่าผู้สูงอายุมีบ่ก็มีคือกันแต่ว่าบ่หลายเท่ากับตัวเลขของผู้ที่เป็นวัยหนุ่มวัยสาวและก็สาเหตุที่เฮ็ดให้เกิดการแพร่กระจายไว้ย้อนว่าความประมาทการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควรบวกกับการมีเพศสัมพันธ์ที่บ่ปลอดภัยก็คือบ่มีการป้องกันใดๆจากสถานการณ์เป็นตัวเลขที่น่าย่านกลัวเพราะว่ามันเกี่ยวพันถึงสุขภาพของวัยหนุ่มวัยสาวและก็เยาวชนจากสถานการณ์พวกเราต้องได้เอาใจใส่ตัวเลขที่เพิ่นระบุมานี่แหละมันเป็นข้อบ่งชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันนี้คนหนุ่มคนสาวพากันบ่เอาใจใส่ในการรักษาสุขภาพปล่อยปะละเลยมีเพศสัมพันธ์กันโดยที่บ่มีการป้องกันอย่างถูกต้องก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยกงท่านผู้ฟังเอาตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆกันก่อนบึดนึงหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกระตือ

0: ได้กดโมงจำเบนเลนหาเงินใส่กินลายคืนเงินแล้ววางเงินลาวบุมิขาหาวางเงินขีดคือโตละเมอสั้นบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปินแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

ประชาชนปฏิวัติลาวประกอบด้วยบุคคลที่ตื่นตัวห้าวหันปฏิวัติยอมเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชนได้รับการไว้วางใจกว่าหมู่ในชนชั้นกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานปัญญาชนปฏิวัติซึ่งได้ผ่านการทดสอบในขบวนการเวียกงานตัวจริงพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมั่นยืน

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนยูของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

นั่นไปขายไผผู้มัวเมาค้านเวียกงานตั้งโตบ่มีวันสิบ่พอเงินล้านค่าแพงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำควบคู่กันกะมีเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อสร้างสีสันบรรยากาศในยามบ่ายได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการยามบ่ายของพวกเขาอยู่ในขณะนี้ปัจจุบันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อพยาธิทางเพศสัมพันธ์นั้นนอกจากจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วอายุของผู้ที่ติดเชื้อนั้นก็ส่วนทางกับตัวเลขเพราะว่าอายุน้อยลงเป็นเด็กน้อยเป็นเยาวชนอันนี้ก็สื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ติดเชื้อปัจจุบันนี้นั้นมีอายุน้อยเป็นเยาวชนก็ถือว่าขาดความยับยั้งความคิดความคำนึงวิจารณญาณการหักห้ามจิตใจและก็มีความเสี่ยงที่ว่าลูกหลานของพวกเขาผู้มีอายุน้อยจะได้รับเสื้อพยาธิง่ายขึ้นกว่าเก่าเพราะว่าสื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทการติดต่อพัวพันก็เป็นไปได้ง่ายขึ้นช่องทางการพัวพันกันหรือว่าการติดต่อความสะดวกสบายก็เป็นอีกช่องทางนึงเปิดโอกาสให้พยาธิติดต่อสัตว์ทางเพศสัมพันธ์นี้นั้นเข้าถึงลูกหลานของพวกเขาได้ง่ายและก็ได้มีโอกาสเห็นสื่อสังคมออนไลน์บางแห่งนั้นมีผู้ติดเชื้อที่ว่ากำลังทุกทรมานย้อนเสื้อพยาธิซิฟิลิสท่านผู้ฟังพยาธิซิฟิลิสนี้ถ้าว่าบ่ได้รับการปิ้นปัวอย่างถูกต้องนอกจากจะบ่ส่วงเซาแล้วถ้าว่าดนไปเสื้ออาจจะขึ้นสมองได้อันนี้เป็นอันตรายที่สุดอาจจะถึงแก่ชีวิตสาเหตุของการติดพยาธิซิฟิลิสซิฟิลิสนี้ถือว่าเป็นเชื้อแบคทีเรียที่เอิ้นว่าเทโปเลมาพาลิดัมเป็นพยาธิซิฟิลิสที่แพร่หลามโดยการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ถ้าหากว่ามีบาดแผลแล้วไปสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อแบคทีเรียมันก็สิเข้าไปสู่ร่างกายถ้าว่าได้รับเชื้อเข้าไปในระยะทำอิฐสิบ่ฮู้ตู่เทื่อจนถึงระยะที่2ที่3จึงมีการฟักโตแล้วค่อยแสดงอาการออกมาเป็นพื้นตามแขนขาหรือว่าตามฝ่ามืออันนี้จะสามารถเห็นได้ชัดเจนนอกจากการมีเพศสัมพันธ์แล้วการใส่ปากจูบหรือว่านอกจากนั้นก็ถ้าว่าแม่หญิงที่กำลังถือผ้าถ้าว่าติดเสื้อก็ยังสามารถที่จะเห็นให้ลูกที่กำลังถือผ้าอยู่หรือว่าอยู่ในท้องนี่สามารถรับเสื้อจากแม่ได้นำพยาธิซิฟิลิสนี่ก็บ่ได้แพร่หลามโดยการใส่ห้องน้ำการใส่อ่างอาบน้ำหรือว่าเครื่องนุ่งของถือการสัมผัสผิวหนังภายนอกบ่สามารถที่จะเห็นให้ติดต่อกันได้นอกจากการสัมผัสโดยกงด้วยการมีเพศสัมพันธ์หลังจากที่ได้รับการปิ้นปัวจากการติดเชื้อของซิฟิลิสนี้แล้วไวรัสของมันก็สิบ่เกิดขึ้นอีกแต่ว่าแนวใดก็ตามถ้าว่าอาจจะติดเชื้อไม่ได้ถ้ามีเพศสัมพันธ์ที่บ่ปลอดภัยจากสารกาถือว่าเป็นพยานหนึ่งที่ยังเป็นภัยข่มขู่ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันนี้โดยเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนคู่นอนเลื้อยใช้ชีวิตอย่างประมาทบ่มีการป้องกันในขณะมีเพศสัมพันธ์สิ่งที่เป็นตาตกใจที่สุดก็แม่นตัวเลขผู้ติดเชื้อในปัจจุบันนี้อายุนับมือน้อยลงก็คือว่าเป็นเยาวชนเป็นวัยรุ่นท่านผู้ฟัง

0: ้าวแก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้ฮนา
1: สักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

พรรคประชาชนปฏิวัติลาวแม่นกองนำหน้าเป็นองค์การการเมืองสูงสุดของชนชั้นกรรมกรลาวเป็นตัวแทนที่จงรักภักดีต่อผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมกรลาวสาวผู้ออกแห่งงานลาวที่รักชาติ

0: เขาบอกเฮ้ย
1: บอกผมไม่เห็นนะ
0: ตายแล้วโมเมนต์มันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าดังเ
2: ฮ้ยโอ้ยลูกไข่นอกบ้านนี่นอกอีกยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตาสนทางจะที่คือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดงขันถ้าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดติดที่นอนนอนนอนนอนลูกเอ้ยจริงๆแล้วบอกพวกนี้มันหนีหนทางกันยังมาอยู่ไอ้เนื
1: ้อบอกวันป้าปล่อยลูกไปเรียนถนนหนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

คนผู้มีความรู้เต็มพุงเพียงปากโตซ่อนโตบ่ได้ไผสิยองว่าดีขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่มิตรรายการฟังควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อสร้างสีสันบรรยากาศอยู่เป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังในยามบ่ายบางท่านอาจจะกำลังนอนหลับพักผ่อนบางท่านก็อาจจะกำลังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่บ่ว่าจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของพวกเราไปนำและก็เฮ็ดเวียกไปนำหรือว่าพักผ่อนไปนำได้ได้เบิกบานนวลซื่นกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการพาดไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้ปัจจุบันนี้หลายคนโดยเฉพาะท่านหญิงสุภาพสตรีทั้งหลายพากันนิยมให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเบิ่งแยงสุขภาพโดยเฉพาะแล้วก็แม่นความจบความงามนี่แหละท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าการเอาใจใส่เบิ่งแยงความจบงามของรูปกายภายนอกนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เอิ้นว่าผู้หญิงนี่ขาดบ่ได้แหละความงามคู่กับผู้หญิงจากสารกาเฮ็ดให้ธุรกิจเกี่ยวกับการเสริมความงามหรือว่าเวชสำอางต่างๆโดยเฉพาะแม่นสถาบันหรือว่าคลินิกเสริมความงามนี่เกิดขึ้นหลายเพื่อเอาใจหรือว่าอำนวยความสะดวกให้ท่านหญิงที่สนใจหรือว่าต้องการที่จะเบิ่งแยงผิวพรรณหน้าตาหรือว่าสุขภาพส่วนอื่นๆของร่างกายสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขและก็เติมแต่งให้ความจบความงามแก่ร่างกายจากสารกาทางกระทรวงสาธารณสุขเป็นการได้มีการออกประกาศแจ้งการปัจจุบันนี้ให้มีการเคลื่อนไหวการบริการศัลยกรรมการเสริมความงามที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายนี้เพื่อให้ถูกต้องตามกฎระเบียบท่านผู้ฟังถ้าว่ามีนักวิชาการแพทย์หมอท่านใดที่มีใบประกอบวิชาชีพที่ถูกต้องในการปิ้นปัวให้บริการเกี่ยวกับการศัลยกรรมเสริมความงามต่างๆเพิ่นก็ให้การสนับสนุนกับบ่ได้ขัดขวางแต่ว่าต้องถูกต้องแล้วก็มีใบประกอบวิชาชีพคัดแน่ก็เพื่อป้องกันสิทธิ์ของผู้บริโภคหรือว่าผู้ที่ไปรับการบริการให้มีความปลอดภัยทางชีวิตและก็ทรัพย์สินนั่นแหละท่านผู้ฟังเพราะว่าเห็นหลายกรณีในต่างประเทศนี่ก็เป็นคดีความกันย้อนเนื่องจากว่าบางแห่งอยู่ในต่างประเทศท่านก็เพิ่นพากันเปิดให้บริการอย่างบ่ถูกต้องตามกฎระเบียบกฎหมายเมื่อผิดพลาดมาก็ผลเสียไปตกอยู่กับผู้ที่ไปรับบริการหรือว่าผู้ไปใช้บริการก็ถ้าดำเล็กดำน้อยอาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดนั้นได้แต่ว่าถ้าใหญ่หลวงเกินกว่านั้นอาจจะหมายถึงชีวิตท่านผู้ฟังอันนี้สำคัญที่สุดจะสารกับบ้านเฮานี่ก็ถือว่าเป็นข้อดีแล้วที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นออกมาเข้มงวดเอาจริงเอาจังในการเบิ่งแยงส่วนว่าท่านใดที่มีความสนใจต้องการอยากเสริมความงามก็ขอให้เอาใจใส่ในการกวดการายละเอียดอย่างคักแน่เบิ่งใบประกอบวิชาชีพมีหรือบ่แพทย์หมอมีความเชี่ยวชาญหรือบ่

0: ของเขาบอกเฮือ
1: บอกผมไม่เห็นได
0: ้ตายแล้วบ่แม่นมันไปลิ้นอยู่หนทางคุณว่าหนังเฮือ
2: โอ้ยลูกไผนอกบาดนี่นอกเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจังซี่คือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกคันถ่าเขาบ่มีสติแดกลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดติดคือนอนนอนนอนนอนลูกเอ้ยจังเลยนะบอกบ่เห็นมันลิ้นหนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เฮือ
3: บกวนป้าปล่อยลูกไปเองถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: อีลาวบุมิขาหาว่าเงินกี่คือโตละเมอจำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

ื่อว่าโลกี่กวงเมืองคนมันบ่เที่ยงมันหักแย่งซอยง่อยคือค่อยตะลิ่งของหลังเทื่อแนวเด็กน้อยสอนคนหัวด้อนหลังเทื่อลูกไทบ้านสอนเท้าพ่อพญาขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีมวลๆมานำเสนอครับก้อมมิตรรายการท่านผู้ฟังในยามบ่ายบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำพักผ่อนไปนำแล้วก็รับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปนำได้และมาฮอดนี้ก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเดี๋ยวบางเวลานี้ยังเหลืออยู่บ่หลายจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงเพลงไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องได้ขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบพ่อกันได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อวยพรให้มิตรรายการทุกท่านจงประสบพบพ่อแต่ความสุขและความโชคดีสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์หลวงเวียงจันทร์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าว
2: ตอนเช้าของวันที่9กันยายนนี้คณะกรรมการจัดงานบุญห่อข่าวประดับดินสวงเหือเดือน9ประจำปี2566อยู่นครหลวงพะบางได้จัดงานหลัวลาดและลงตลาดนัดแบบมอนซุนมีพลเอกวิไลลักษณ์คำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคพร้อมด้วยการนำอดีตการนำขันศูนย์กลางแขวงนครหลวงพะบางบรรดาเมืองแขกขับเซินรวมทางมอนซุนทางภายในและต่างประเทศเข้าห่วมเป็นจำนวนหลากหลายและเต็มไปด้วยบรรยากาศฝดฟื้นมอนซุนท่านนางเวียนวิไลดีละพันธ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพะบางประธานจัดงานบุญห่อข่าวประดับดินสวงเหือเดือน9ประจำปี2566อยู่นครหลวงพะบางให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่างานโลลาดในบุญห่อข่าวประดับดินอยู่นครหลวงพะบางเป็นบุญประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายเซนคนโดยมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าทางภายในและต่างแขวงได้นำเอาสินค้าผลิตภัณฑ์สีไม้ลายมือสินค้ากสิกรรมและอาหารการกินหลายอย่างมาวางขายเพื่อให้มวลชนได้นำไปประกอบพิธีทางศาสนาและรับประทานทางไส้สอยนอกนั้นจะได้จัดงานบุญสวงเหือประเพณีซึ่งปีนี้คณะกรรมการจัดงานบุญได้เปิดกว้างการจัดงานบนพื้นฐานการกำหนดระเบียบหลักการแข่งขันเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามที่สาวหลวงพะบางได้สืบทอดกันมาแต่ดูนานการโลลาดครั้งนี้การนำที่เข้าห่วมได้อย่างสมการวางขายสินค้าและห่วมตัดแถบผ้าลั่นคลองเก่าบาทเพื่อเปิดงานอย่างเป็นทางการเสริมงานโลลาดหรือลงตลาดนัดแบบมอนซุนโอกาสบุญห่อข่าวประดับดินในปีนี้คณะหับผิดชอบได้กำหนดเอาถนนสีสว่างวงเส้นทางกลางเมืองเริ่มแต่สามแยกบ้านจุ้มคลองหน้าหอพะบางหาสามแยกเดินทาดลวงโดยมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเซาขายทางภายในแขวงอ้อมข้างและต่างประเทศพร้อมด้วยประชาชนภายในแขวงหนองบางได้นำเอาสินค้ากสิกรรมและผลิตภัณฑ์สีไม้ลายมือของตนมาวางขายเป็นต้นเครื่องหัตถกรรมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเครื่องปลาของดงเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องใส่ขวดเฮือนอาหารเครื่องกินดื่มและหมักไม้นานาสนิทที่นำมาประกอบเป็นข้าวห่อโป้หรือห่อข้าวประดับดินภายหลังสำเร็จการโลลาดประชาชนบรรดาเผ่าได้กาเกียมเครื่องวัตถุทานเป็นต้นเห็ดข้าวต้มข้าวนมพิเศษแม่นการเห็ดห่อข้าวโป้หรือห่อข้าวประดับดินเพื่อประกอบพิธีในมือบุญห่อข่าวประดับดินส่วนมือแหม14คำเดือน9ลาวกงกับวันที่11กันยา2566ซึ่งเป็นมือบุญห่อข่าวประดับดินเริ่มแต่เวลา6โมงเช้าการนำผักหลาดจะได้หวมกันใส่บาตรแต่พระสงฆ์สามเณรที่หน้าวัดแสนสุครามและมวลชนชาวพุทธศาสนิกชนจะหวมใส่บาตรถวายเครื่องวัตถุทานอยู่ตามวัดวะอาหามแต่ละแห่งจากนั้นจะได้เต้าโฮมแขกมวลชนและเหือสวงที่เข้าห่วมแข่งขันที่ผ่ามใสเหือสวงแขมน้ำคานบานเสียงทองคีรีเพื่อจัดงานบุญสวงเหือประเพณีและดำเนินการสวงเหือตลอดวัน
1: จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำสนนี้

อ่านการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอฟเฟียนที่3ของลาวแม่นมีเป้าหมายแน่นนักให้สากลฮู้ว่าการสร้างโลกที่ปราศจากภัยข่มขู่จากระเบิดลูกวานบ่แม่นหน้าที่ของประเทศใดหนึ่งเพียงประเทศเดียวแต่แม่นเป้าหมายรวมและความรับผิดชอบร่วมกันของมวลมนุษย์สมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอฟเฟียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง18กันยายน2566อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจ

การเป็นเจ้าภาพจัดกองผสมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อนห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM รอบเวียนที่3ระหว่างวันที่13หา18กันยา2026เป็นความภาคภูมิใจของคนลาวทั้งชาติเพื่อเน้นย้ำถึงคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นของลาวในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างซึ่งเป็นมรดกอันแสนโศกเศร้าและเจ็บปวดมาแต่สงครามที่ยังสืบต่อเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่ามาฮอดปัจจุบันสมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อนห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13หา18กันยา2026อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจ

แต่น้อยังเป็นตัวสต้องจวนถั่วซาเกจลิชอชาต่างยอดเราตัวจังเวียงจันได้เฉยเจ้าเกมาวางหัวชิ้นนัวเจจงลาวนกันยองเราอีจงมองส่วนเรื่องสตูดังนอยังเป็นตัวสต้องจวนถั่วเคลียซอเกจลิชอชาต่างยอดเราตัวจังเวียงจันได้เฉยเจ้าเกมาวางหัวชิ้นนัวเจจงลาวมอชาต่างยอดเรานุวันสุขกี่หัวจัวเอเอ็มจ้าเจ้าอ้อมิเกเฮสเท่ากับอ้อชินดาเจ้าเจ้าเกาะเปชีตอนนุ่นเจเทียบเป็นมัวชะเต๋อยอดเจ้าสดส่วนนู่นวันเสาร์กี่หัวจัวเอฟเอ็มอีปัวเปจุดจามิเกเฮสลุชหักเท่ากับจิชิมูจิเจ้าเจ้าเกาะจิชินดาตอนนุ่นไกเป็นตัวสุดต้องจัวจงเชื่อใจต่อในส่วนเรื่องสตูหลอกกงลงเก็บเป้าจ่อฟ้าเกจลิชาวลาวกูปากูหล่อยาวิไลจันวัวตูหล่อเชาเจถ่ายยอดเจ้านู่นนออีจงเนี่ยสิกระตินึกจาจมลงหมอชัวลูกหอบเพียนตักเป็นตัวต้องจัวยอดเฉาเกาะเสดอเป้าเทียงกาเชียจอเจ้าเกจลิช่อเราชี้ยอดแนวทางนโยบายเฮาไปลูกได้เฉาเรายาลีอ้นได้นอไปหาเราหมู่เป้าจอว่ายาอยู่เราถัดจอไงลูว่าอยากไปอีจงเนี่ยจิกเตนจาว่าอยากเนี่ยสาเป้าจอให้เตียจอสื่อช่างเราชี้ยอดจอตั้งมั่งหลอนเต๋อว่าเกยูมีหนัวหมอจะมุปอเจอยากอุยันยอดเจ้าจะตั้งมั่งเต๋อหนออวมัวชื่อสิวันดูจูลาเต๋อเต๋อลุชงว่าอยากปอยอดเจ้าไปลุเตฉาเทียนยอดเจ้าใจเตฉายอดนอนู่นอกูยอลมัวทะลินดักก้านอเราไปเฉยเต๋อต้มลงวิยาไปอีจงเนี่ยสิกระดิ่งจานี่กูสาเป้าให้เตียจอตั้งมั่งเราชิยาตูนั่งอวานึกจอลินอเอ็นยอดจอหอฟ้ากิจลิช่อเน่แล้วเจ้าสิลิจาตัวหนึ่งอย่าอย่าลีกูยมวดถะลินอจนดักก้าเราไปเฉยเต๋อต้มลงโอเคอีจงลงมอติชัวย่าหายจอจอสืบช่างนอเต้าจินเตชงรอนอกูยังเปาะต่อให้เตียมวดเตสอสื่อไปปล่อยยอดเขาโลกออนไลน์แล้วชี้เขาเต้สดตรงเขาเต้อะเนี่ยนอโทรทัศน์โอ้ยไปกังปล่อยหายจ่อเกมัวเต้มีหนวดหมอจะมุ่ยยูปอเจตอนดะเต้ต่อเกโลแล้วชี้ยายูจวดตอนดะเต้เนี่ยนอชาคอมอแล้วชี้ยาต่อเต้โอ้ยไปกังปล่อยวันตุจุลากูอยากอีกคอสื่อช่างว่าชื่อสีปอละมายิ่งสาจิตาละชียิ่งสาให้เตียยอวิลิจาตุตินั่งแต่นอนลูเชียอยู่หย่องวัลวลีเอหนือหอยวัดเตาลีนออยู่ตูมีหยวดเตี้ยละชียอยู่จ้อยุนชาเตี้ยเอยอวิลิจาอยู่หอวัดเตาเตยะจงลีนอลีเตเจียชูวัยาเนี่ยนอหนือยอดเจียชูซื้อหนือตื้อเป้าลูเทียนหนือตื้อเป้าวะเนี่ยนอชัวจ้าหนือเตมีหยวดเตชียอวิลิจาเอตินังเตี้ยวัวจ่าหอมมัวลุเชียยองจอดไฮเตียอยู่มัวอยู่ตัวมีหยวดเนาะจอมอยู่จวบปอเจเราชียอเฝ้าตรงดะเตอีจงเนี่ยสิก็ได้นึกจ่าจอมลงหมอที่ชัวยอให้จ้อตู่จื้อปึกเราชียอการกระทำแต่เนาะเอยอดจอลุ้นเตี้ยเตเนาะนี่สาไฮเตียหนึ่งปัวยออีคอวะเนี่ยเนาะตีนังอยู่เต่าเหาะกูสาให้เตียขอจื้อปึกเราชี้ยากการก็ทำแต่นอนหนูอยากอีตู้จื้อปึกว่าตีนังของเต้เต้นอนหนูอยู่จีเต่าละเหาะหนูอยู่จีเต่าละเที่ยหนูอยากอีคอเกยว่าเนี่ยนออวยอยู่จัดใจเฉาโตจะกิจใจลิช่อย้อนลิจอตั้งมั่งว่าจงลีนอเฮาจะกิจใจลิช่อเรายังมั่วตังมั่งเจให้เจ้ารู้สิว่าอยู่เต่าสิเต่าตู้นั่งเพะว่าจงลีนอวิยาซอกเกว่าหนูอ้วนแต่นอระยะการกระทำตัวจื้อปืนแต่ตัวนั่งนอย่ออีตัวหยันซื้อย่ออียะว่าการประพฤติว่าหนูมั่วเกอันตรายเจ้ารู้เจรู้จ่อเนาะเจ้ารู้เตรู้ชาเนี่ยเจ้าจะเกจลิช่อหายซอประมวลกฎหมายอันยาแต่เปรู้เตชาเราเนี่ยเจ้ามาตาอีจ่ออีกูเต่าเฉามังเจเจ้ารู้สิว่าเจ้าสิเจ้าตัวนั่งว่าหนูยู่หนูเตมีหยวหมอนแต่นอเจ้ามือปอเจยะว่าเต่าเฉาหายเตียตัวเรื่องเนี่ยตื้อว่าย่าเต่าตัวเราชี้ย่าเต่ามั่วเมียหยวหมอหยวคอยยู่แต่เจ้ามือปอเจตัวเรื่องเนี่ยแต่นอหนูอยู่เจ้ารู้สิเกินกว่าอ้อชงมุซาเจ้าชี้ชงย่าเนาะตรงไงหายเตียตัวเรื่องเนี่ยตื้อหอเตาจอจอเชียเราชี้ยาเตียเตายูมีหนวดเจ
จมูกปอเจเอตัวจีลีอ้อลังเยมูยดเจ้าลุจิจีชงมูจอดเจ้าชาชงยะขอน้อยหนึ่งยออาลุจิว่ายอดเจ้าชาอากิจลิชออัญญาละชีฮาลุจิอาปึงกว่าอีจงเนี่ยจีกิเตนจาจอมลงหมอที่ชัวยอดเจ้ามาตาอีจัวอีเดอจากิจลิชอว่าป้ามวลอัญญาเดนอมาหนึ่งอาเจ้าลุจิซัพพอร์ตเจ้าตู่วัวลังเนี่ยเราชี้ยตู่วัวยันหนึ่งยูมีหยอมอเอจมูกปอเจยอซื้อเตี๋ยชี้ยอดยอดเจ้าวัวมาตาดอกจักกิจลิชอป้ามวลอันยานเด็กหนอยอดเจ้ามาตาอ้อปัวเจ้าจดจี้ยอดลินเด็กเกยให้เตี๋ยชอบซื้อมดเตมีหยอวัวหนึ่งจังยาวจมูกปอเจเราชี้ยาวัวกอดเท่าหม้อปวดเตปวดเตอเราชี้ยาพิการเรายาหมูจ้อเจ้าจ้อเสียตูตูนั่งเตอเนื้อยวดเจ้าลุจิย่องกลัวยาเป้ชงหมูจ้อชาชงเที่ยยวดเจ้าบัวเนียชาล้านกีหมูจ้อเจ้าเป้เจ้าล้านกีย่ออีจงเนี่ยจีก็ได้นึกจาจำลองหมอชัวลีกูไฮลอนเตอนอยาถัดจ้อลุจิเตอว่าเนี่ยนอเกจอเตมิญัวจังยาวละชีเตมิญัวจังเมนเดอปอเจโตอีคอขาตือเตาเจ้าหม้อเทียเตาตาลุนังซอเชียลิเปเตาปอจอซอสึวอจงลีนอวอยอหลอดะซะเตเชอยังมัวจอเนี่ยจอซีวอเนี่ยนอเตามัวหนึ่งเตมิญัววอจังเมยาวเดอก็จะหาเตว่าเจอีหลังตอนนู้นเราชี้ยาเดียใช้ปลาเราชี้ยากกว่าเอ๋จะเชียตูตัวกูแต่เราเยี่ยงมั่วยาย่าลีขอนอนกูย่าอีคอว่าสืบช่างว่าใช้ต่อให้เดียเรื่องเนี่ยเรื่องจีเราชี้ยาอีตุนังตื่นหนึ่งชอบสืบม้วนหนึ่งเตมีหนัวว่าจังไม่ยาวเดียจมูกจอเจ้าอีคอขอตื่นเอกเกาะเต่าโจม้อเราชี้ยาเกาะเต่าพิการเราชี้ยาเดียจอใช้ปลาไอ้เต่าตาลุงหนึ่งจอเชียเยอะขอนอหนึ่งกุยยอดจอมาตาว่าอ้อปวดโดยเจ้าจีเต่าจ้าป้ามวนกฎหมายอันยาไอ้ยศเจ้าลุจิกังงัวเป้ชงมุดซอเจ้าชาชงเทียยศจอมรัวเนียชาล้านกีบมุดซอเจ้าเป้เจ้าล้านกีบยาลีเป้หล่อป๋อมลงอิลูชัวจีเกลเจจอต่อการเต่าเป้มาหาหล่อมุ่งมั่งจวมมวนซีหายจอหลูเป้าซอฟ้าเกจลิช่อ

ไอ้จอมลงสุเลสตูลุชหานอนในตาตอมลงเป็นตัวสตองจัวให้ซอเกจลิชอยอดตอตัวจังเวียงจันกูปักกูลอยวิไลจันวตูลอชัยเจมอลูเป้าซอฟาเกจลิชอซินมูเปฮอชิจอละมมลงสมุนซีให้ซอลูป้าลอชิยาเกป้าฟาเกจลิชอยอดตอเปโลเตเชลาวยอดตองเกที่อ้อนแต่นอยอดกูยมัวลูเป้าซอให้เตียเขาไปรู้ได้เชิญเรานอปวดเตามั่วจอเชิญอัวเฮาลือลอยย่อเนี่ยนออัวลู่ลู่เฮาลือเอป้าฟ้าเกจลิชอนอเตาไปจอเนี่ยสีกิตินังจ่าเชดยอดลีอีจงลงยอดเตาว่าเนี่ยนอไงนอมาไปจงเนี่ยจงสีเชดเนี่ยยิ่งสาเป้าจ้อยเตียเอ๋ยอดอไปรู้ได้เฉิมรอนอตะชินอเอหนึ่งปอตอมัวอีลูเชาเฮาลือละชิยอหนึ่งปอตอมัวจอตุ้ปังจังเนี่ยนอละหมูเล่จอเฮาลือเอมัวเกเป้าจ้อฟ้าเกจะลิชอนอโตเป้จอเนี่ยสิกิตินังจ่ายอยอดลียอดตรงนู้นนอกูยอมัวให้เก๋มัวเก๋ป้าเราชี้การช่วยเหลือทางด้านกฎหมายเราเป้จงเนี่ยสิกิตินังจาเชดเดอร์เนาะยอดทอเป็นลูกเต๋อชาวลาวนอหนึ่งยังมัวนะยังมัวละอวยอเนี่ยยังมัวลูกชาวอาลือเราชี้ยังมัวจอตุ๊จอสื่อรออวลอเล่เต๋อเฮาลืออวยอมัวเก๋ป้าฟ้าเก๋จลิช่อเนาะเราเป้จงเนี่ยสิกิตินังจาละยออวยอจอชาวอวเฮาลือเนาะหนึ่งมั่วยอดจอเฮาว่าเนี่ยเนาะกระทรวงยุติธรรมพันในยุติธรรมเฮาตัวจังเวียงจันเนาะเทียหนึ่งมั่วยอดจอว่าพันในยุติธรรมเตล่าแขวงราชยานเตชดชวนลุสังขอนอก็เสด็จเป้าลินเตเทียหนึ่งเฮามั่วยอดจอเฮาว่าห้องการยุติธรรมเมืองเยอะเฮาว่าใกล้เมืองเนาะเยอะลีก็ไปจงเนี่ยสิกิตินังจาว่าเป้าเทียงกาเชียลินเดอร์ไฮเดียเขาไปรู้ได้ถึงรอนอนยังมั่วจอเชาว่าเขาลือมั่วจอว่านั่งหมูตัวจะเขาลือนอเออยู่ว่ามั่วเก๋ป้าฟ้าเก๋จะลิชอนอจอไปจงเนี่ยสิกระเทนจ่าเชดเดอร์ย้อนลินเดอร์ว่าเนี่ยนอเก๋ป้าว่าฟ้าเก๋จะลิชอเราเชียร์การช่วยเหลือทางด้านกฎหมายเดอร์นอย้อนจะเขาจ้าดำรัดว่าด้วยการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายโอ้ยจ้าเลขที่ชาชาเนี่ยนอส่งออสเซียเกาหลีว่าเตาตังเตาลู่เจียลู่อันตะเก็บป้าฟ้าเกจลิชอโตเนี่ยสิกิตินังจาย้อนจะหัวนอนในเตาเช่าให้เตียเก็บป้าฟ้าเกจลิชอแต่นอนเนื้อมัวย่อเปล่าหยาเราชี้ย่อเนื้อมัวย่อว่าเปล่าประเภทย่อว่าย่อประเภทที่อินแต่นอนเนื้อย่อหายเจาะให้เตียย่อป้าว่าเนี่ยนอนมัวจออันต้องเตอเราชี้ย่อจอว่าเนี่ยนอนเอกสารเอามัวรุ่นเชียนลู่หายจ้อว่าเกจลิชอนเดนอเตาตูนั่งอวยย่อหนึ่งหนึ่งตัวถอเกาะป้าจ้อฟ้าเกจลิชอนแล้วชี้ย่อลู่เหล่าแล้วหายเตี้ยย่อป้ายอดเตาว่ามัวข้อมูลข่าวสารทางด้านกฎหมายเดนอเตาเป้จอเนี่ยซีคือตีนังจ้าอวยย่อตัวไอ้นี่สาเตาข้อมูลข่าวสารทางด้านกฎหมายยอดเตาขอที่อ้อนเดนอย่อป้าชิชาลาจอโตฟ้าเกจลิชอเราชี้ย่อไฮเตียให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายว่าปิจิลีไฮเตียก็สาเกาะว่าเนี่ยนอป้ามั่วเกเป้าโตก็จ่อเกชี้อยู่วะอย่าเตียไออยู่ว่าวลิจ่าเราชี้ย่อยู่ว่ามูลิจ่าอวยย่ออยู่ว่าเตาอันเนี่ยนอมั่วจอนเจียนลู่เฮาจ้าเกจลิชอตัวก็ก็เป้าไฮเตียเอ๊ะเกชี่อยู่ว่านออวนเต้อยู่ว่าชี่อยู่ว่าเตาเออยู่ว่าโอลิจาเที่ยอยู่ยออยู่ว่าชี่อยู่ว่าก็เต้าเตลีเนี่ยจริงจริงก็เต้าเตลีเกจลิชอเนี่ยอยู่ยอเตาอวนต้องเตาลิจาตุลิจาเยอะขอนอหนึ่งกู้ยอเอ็กคอไฮเตียเกมั่วเกป้าชิชาลาจ้าฟ้าเกจลิชอตัวก็ตัวเนี่ยนอสาทอเกาะป้านแต่ยันเราอยากที่เป้นแต่นอกูไฮเตียยมัวเก็บป้าก็จอดโตฟ้าวันเนี่ยนอชนต้องชนเตอแล้วชี้ฟ้าต้องเตออยากตัวก็สิลิไฮเตียเต้นต้องเตอไฮจอดเก๋วันเนี่ยนอชี้ไฮปล้องดู
ให้เจ้าคำห้องฟ้องแต่นอแล้วชี้ยาลื้อๆแต่เดิมยัวป้าก็เช่าตัวก็อยากขอนอนานึกยาอยากที่เป๋ว่าจ้าดำรัดชาชาแต่นอแล้วเต่าเช่ามั่งตัวเขาเนี่ยตัวอยากที่เปล่าว่าแต่นอว่าอยากการสวยเหลือทางทักกฎหมายแต่นอนึกยาเตี้ยเก็บป้าอวดตู่หล่อเช่าเจม้วนเจ้าหลู่เนี่ยเต่าชาหายปล้องตู่แล้วชี้ยาหยอดยอดตู่ว่าหล่อตั้งหน้าเนี่ยเต่ารู้ชี้หายปล้องตู่แล้วยังดำเนินคดีเหรอน้อยเปล่าอย่าเราชี้ยาเปล่าประเพณแต่เก็บป้าเอายอดโตหัวฟ้ากิจริชอโอ้ยจ้าดำรัดเลขที่ชาชาแต่นอเต่าโชว์มั่งจังเจโตหัวนอ

一种的摩天楚啊，都要还照老八片啊的给八发给这里超老师啊干碎了唐丹国买唐的唐的你要找好家当然啊下下的呢顾整到海底啊当做海底啊叫能我有到在给八你要找好发给这里超的呢你莫要哇你呢下肚老师要下不能我要了有到在给八你要找发给这里超要肚提一的呢要肚能哇你呢做你要肚能做你好第二的呢要肚能哇ตัวที่อ่านนอยาตัวจิตเตาใจโอกาสเก็บป้าเราชีแล้วหายเตียพูดด้วยโอกาสเยอะตัวนอนกูเยอะอีตัวเนี่ยนอนเนยตเตาใจเก็บป้ายอดโตฟ้าเกจลิช่อยอดโตตัวนั่งที่เป็นแต่นอว่ายอดเตาเก็บป้าฟ้าเกจลิช่อยอดตัวมีหยอกว่าเจ้าปอบัวเราชีเด็กที่ว่าต้องการปกป้องเป็นพิเศษเยอะยอดโตตัวที่ปล้อมแต่นอยอดตัวนั่งว่าเนี่ยนออวดเฉาเราชี้พูดกระทำพิษอวเกจลิช่อแต่ตังเกาะมั่วตูกือป้าเกจลิช่อหล่อเจ๋งเจ้าลู่หายปล้องดูเราชี้หายลุมล่อหายเตียพูดกระทำพิษอวยอกกฎหมายต่อกำหนดเกาะมั่วท่านในความหล่อวตูตังหน้าเยาะขอนอยอดเจ้าตูที่จี้ยอดตูนั่งอวเนี่ยนอปวดเตะปวดเตะเนี่ยนอตูนั่งว่าจีปูอีปัวเราชี้ยาแล้วเดียคนพิการเนาะเนาะเราตูที่เราแต่นอย่าตูป้อนเนี่ยไม่หยั่ววัดเราเกวัดเพ่เกชี้ยอดยาและการใช้ความมุ่งแห่งตูป้อนเนี่ยเทียตูไม่หยั่วแต่นอเราในยศเราเกป้าฟ้าเกเจริชอีอย่างเก่าเนาะเราตูที่ชาย่าตูนั่งป้องหมู่เราเจ้าเกว่าเงี่ยมอนั่งเราชี้ยาเดียเนี่ยนอผู้ขอให้จากการฆ่ามนุษย์อย่าตูนอหรอในปัวเรื่องอย่าเตาใจเก็บป้าว่าฟ้าเก็บใจลิชอดลอยย่อยอย่าเตาเตาใจการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายเนาะจังหนึ่งที่ชีน้อยย่อชาตูนั่งรอชีย่อตูว่าเนื้อเต่าใจเก็บป้าฟ้าเก็บใจลิชอย่าลีนู่นนอกูมัวถะจะหล่อจอเจซิลินอซื้อยาวะที่เจเชียให้เดียจงลงในเสด็จต้องลงเลยในยองกาเชียจงย่าลินเดอหรือลูกเสือเป้มาหอดกาชินจีดัวย่าเดาลูกเสือกูนอท้อเกินอกูปักกูดอเดาตูเกิดชัวท้อเกิดเสด็จจวนจีเกนอกันยองเสด็จยองจง

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

บายดีตอนนี้มิลิการเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกับมิลิการเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 15:30 ถึง 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตะแหลงในทุกๆมื้อและนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางสถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 เช้าหา 9:001ชั่วโมงเต็มเนาะผ่านทาง 105.5 เมกะเฮิรตซ์กับข้อมูลสิทธิผลประโยชน์ที่ทานควรฟังโดยเฉพาะแม่นทานที่เป็นสมาชิกประกันสังคมบ่ว่าทานจะเป็นพนักงานรัฐกรบ่ว่าทานจะเป็นพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจหรือผู้ประกันตนในระบบสมัครใจเองก็ดีก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ติดพันกับมดทุกคนอยู่ในสังคมเนาะและก็สำหรับท่านใดที่ว่าเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าประชาชนส่วนทั่วไปท่านมีความสนใจเกี่ยวข้องกับเรื่องงานประกันสังคมท่านสามารถโทรไป1508ในวันเวลาราชการวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:00เช้าหา4:00แหลงสอบถามข้อมูลได้ว่าการสมัครใจนี้จะต้องมีอย่างแน่เนาะจ่ายแนวใดและก็ผลประโยชน์จะได้ครับคือแนวใดเนาะอันนี้ก็จะเป็นผลประโยชน์ให้กับประชาชนที่สำคัญเนาะสำหรับภาคสมัครใจจ่ายครบ15ปีอายุครบเกษียณเนาะก็จะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมไปตลอดชีวิตเนาะมีเงินเสียชีวิตที่สำคัญเวลาบำนาญแล้วก็จะบ่ได้จ่ายเงินแล้วเนาะเข้าสู่ประกันสังคมก่อนข้ามก็คือประกันสังคมจะเป็นผู้จ่ายเงินให้แต่ละเดือนเนาะเวลาที่ท่านเกษียณบำนาญมาเนาะบ่แตกต่างกับพนักงานรัฐกรหรือว่าพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจที่มีบำนาญเส้นเดียวกันและก็ในมื้อนี้สันติภาพก็จะเอาในเรื่องของอีก1หัวข้อที่ติดพันกับสิ่งที่หลายๆท่านฝากถามกันเข้ามาหลายเนาะก็คือว่าเรื่องของการเจ็บเป็นกรณีเจ็บเป็นสุขเสริญกระทันหันไปห้องหมอที่เฮาเลือกนี่บ่ทันเนาะเฮาจะต้องเฮ็ดคืออะไรเนาะประกันสังคมเพิ่นมีคุ้มครองบ่กรณีที่ว่าไปห้องหมอที่บ่ได้เลือกย้อนการเจ็บเป็นสุขเสริญเนาะอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่จะมาโอลมให้มีรายการได้รับฟังสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมเนาะรวมไปถึงครอบครัวที่เกิดสิทธิ์ตามบ่ว่าจะเป็นคู่สมรสหรือกับลูกเนาะอันนี้ก็ควรฟังเช่นเดียวกันเนาะเพราะว่าสามารถรับฟังเป็นข้อมูลได้เวลาที่ว่ามันเกิดเหตุกับเฮาเฮาจึงจะฮู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือปฏิบัติตามระเบียบการที่ทางประกันสังคมก็คือทางห้องหมอเนาะคันว่าเรื่องการใช้บัตรนี่ก็จะเป็นทางห้องหมอเป็นเอิ้นว่าระเบียบการเนาะคุ้มครองเพราะฉะนั้นแล้วเนาะก่อนที่จะไปรับฮู้นํากันเกี่ยวข้องกับกรณีเจ็บสุขเสริญเนาะสันติภาพก็จะมาเว้าในเรื่องของกรณีที่จะเป็นปกติให้บริการได้รับฟังกันก่อนเนาะว่าการใช้บัตรประกันสังคมนี้เป็นคืออะไรในกรณีไปห้องหมอปกติทั่วไปแน่นอนเวลาที่ผู้ประกันตนเฮานี่ขึ้นทะเบียนเนาะบ่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐพนักงานวิสาหกิจหรือผู้ประกันตนสมัครใจเองก็ดีพวกเขาจะให้ถือสำเนาครัวเนาะก๊อปปี้สำเนาครัวสำเนามาประกอบใส่ในเอกสารเนาะสำหรับคนโสดก็คือมันคุ้มครองแต่คนเดียวก็คือมันผู้ประกันตนแต่คันว่าผู้ที่แต่งงานก็จงคุ้มครองคู่สมรสและแก่ลูกเนาะอายุต่ำกว่า18ปีเนาะอยู่ลาวก็ถือว่านโยบายค่อนข้างสูงเนาะการคุ้มครองลูกก็คือมันบ่จำกัดจำนวนแต่ว่าจำกัดอยู่ที่อายุเนาะคันว่าอายุต่ำกว่า18ปีหมายความว่าสามารถแจ้งเขาได้เมื่อจะมีจากคนก็ตามแต่นะก็ถือว่าเป็นสวัสดิการที่ดีพอสมควรหมายความว่าสามารถให้ลูกที่อายุต่ำกว่า18ปีใส่บัตรประกันสังคมรวมนำได้นะบ่ว่าจะมีจากคนก็ตามเนาะอันนี้แม่นสวัสดิการที่ดีของประกันสังคมแล้วเนาะขั้นตอนก็คือแม่นเวลาขึ้นทะเบียนปุ๊บเนาะนอกจากคนในครอบครัวที่จะต้องได้แจ้งเขากรณีที่มีการแต่งงานก็คือต้องได้เลือกห้องหมอเนาะต้องได้เลือกห้องหมอณปัจจุบันนี้ก็มีความสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการเลือกห้องหมอเนาะเพราะว่าในครอบครัวหนึ่งท
ทานสามารถเลือกแง่ของหมอได้เนาะเลือกแง่ของหมอได้ผัวอาจจะใส่อยู่เศรษฐาเมียอาจจะใส่อยู่มโหสถลูกอาจจะใส่อยู่ของหมอเด็กหน้าห้อยห้าสิบเตียงหรือว่าหน้าของหมอมิตรภาพหันได้เนาะลูกอายุต่ำกว่า16ปีลงมาเนาะสามารถใส่บัตรอยู่ของหมอเด็กหันได้หมายก็ว่าสามารถเลือกแง่กันได้เนาะในเมื่อก่อนแหละคันว่าเป็นภาคหัวหน่วยวิสาหกิจเฮานี่แม่นเพิ่นจะให้ไปเลือกอยู่ในห้องหมอเดียวกันเนาะคันว่าผู้ประกันตนเลือกห้องหมอมิตรภาพเนาะคู่สมรสลูกก็ต้องไปมิตรภาพนํากันหมดอันนั้นเป็นระเบียบเก่าแต่ว่าในปัจจุบันนี้แม่นบ่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนภาครัฐบ่ว่าจะเป็นอันน่ะภาคหัวหน่วยวิสาหกิจเนาะบ่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจเองก็ดีสามารถเลือกแยกกันได้อยู่ในครอบครัวเนาะว่าไผจะเลือกหมอได้เนาะแต่ที่สำคัญให้ทานจื้อว่าทานเลือกหมอใดที่สำคัญให้จื้อว่าทานเลือกหมอใดเนาะผัวเลือกหมอใดเมียเลือกหมอใดลูกเลือกหมอใดให้จื้อหมอที่ตัวเองเลือกและก็มีอีกช่องทางนึงที่ถ้าว่าทานบ่จื้อเนาะทานสามารถไปกวดผ่านทางเว็บไซต์ประกันสังคมได้พิมพ์คำว่า www.lsso.gov.la เนาะ www.lsso.gov.la ท่านสามารถเข้าไปปุ่มกวดสิทธิ์การปิ่นปัวแล้วพิมพ์เลขรหัสบัตรประกันสังคมลงไปนะแล้วก็กดโอเค enter ไปเนาะท่านก็จะเห็นว่ามีภัยแน่ที่ท่านได้แจ้งเข้าแล้วเนาะเข้าใส่บัตรประกันสังคมนำแล้วแล้วก็แต่ละคนเลือกปิ่นปัวอยู่ห้องหมอใดเนาะอันนี้แม่นเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกท่านสามารถกวดผ่านมือถือของท่านได้เลยเพียงแต่เข้าไปเว็บไซต์ www.lsso.gov.la เนาะอันนั้นแนะนำเป็นช่องทางในการกวดสิทธิ์การปิ่นปัวสุขภาพและในกรณีแน่นอนเวลาเฮาเจ็บเป็นกรณีเจ็บเป็นทั่วไปก็คือต้องได้ไปห้องหมอที่เฮาเลือกทุกครั้งต้องไปห้องหมอที่เฮาเลือกทุกครั้งถ้าว่าเจ็บเป็นทั่วไปย้ำว่าถ้าว่าเจ็บเป็นทั่วไปต้องไปห้องหมอที่เฮาเลือกทุกครั้งเลือกมโหสถต้องไปมโหสถเลือกมิตรภาพต้องไปมิตรภาพเลือกเศรษฐาต้องไปมิตรต้องไปเศรษฐาหมายว่าไปห้องหมอที่เฮาเลือกแต่ยกเว้นกรณีเจ็บเป็นสุขเสริญกระทันหันตัวนี้แมนเป็นหัวข้อที่ผู้ประกันตนเฮานะฝากถามกันเข้ามาทาง1508กรณีเจ็บสุขเสริญกระทันหันไปห้องหมอที่บ่ได้เลือกประกันสังคมคุ้มครองพอเนาะก็คือคุ้มครองถ้าว่าเจ็บเป็นสุขเสริญแท้แล้วต้องโทรแจ้งภายใน3วันโทรไปสายด่วนอยู่บัตรประกันสังคมนั้นเนาะโทรเข้าไปเบอร์สายด่วนอยู่บัตรประกันสังคมนั้นเพราะว่าอยู่บัตรประกันสังคมจะมีเบอร์สายด่วนนครหลวงวิชันกับเบอร์1ต่างแขวงกับเบอร์1ต่างหากเนาะแต่ละแขวงก็จะบ่คือกันเนาะให้ท่านโทรแจ้งภายใน3วันหรือว่า72ชั่วโมงถ้าว่าเจ็บเป็นสุขเสริญกับท่านนั้นไปห้องหมอที่บ่ได้เลือกเนาะไปห้องหมอที่บ่ได้เลือกตัวนี้แมนให้ท่านได้เข้าใจเนาะเข้าใจไปบางคนนี่ไปแต่ว่าบ่ได้โทรแจ้งภายใน3วันหลังจากเข้าห้องหมอตัวนี้ก็จะบ่ได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันการที่เฮาไปสุขเสริญห้องหมอที่บ่ได้เลือกท่านอาจจะได้ชำระเงินค่าปิ่นปัวหันก่อนในเบื้องต้นเนาะหมายความว่าอาจจะได้จ่ายก่อนแล้วโทรแจ้งสายด่วนอยู่บัตรประกันสังคมให้ทันภายใน3วันหลังจากเข้าห้องหมอเนาะบ่ได้หมายความว่าแจ้งก่อนสิเข้าหมอได้ให้แจ้งหลังจากเข้าห้องหมอภายใน3วันหมายความว่ายังมีเวลาเนาะมีเวลาท่านอาจจะแจ้งเองก็ได้ให้คนในครอบครัวแจ้งก็ได้หรือให้ห้องการเนาะผู้ประสานงานฝ่ายจัดตั้งฝ่ายบุคลากรแจ้งก็ได้แจ้งก็ได้ว่าท่านได้เข้าปิ่นปัวห้องหมอที่บ่ได้เลือกย้อนเจ็บเป็นสุขเสริญกระทันหันย้อนว่าเจ็บเป็นสุขเสริญกระทันหันอาจจะย้อนเกิดอุบัติเหตุ
าจจะย้อนในเรื่องของพยาธิของผู้เกี่ยวเองความดันเฮ็ดให้เกิดวิ่นเวียนหมดสติอย่างต่างๆเนาะหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเลือดตกยางออกแขนขาหักก็มีหลายอันหรือไฟดูดไฟซอดมันก็มีอาการเอิ้นว่าความสุขเสริญเนาะที่จะต้องได้กู้ชีพเนาะที่จะต้องได้รักษาอันน่ะให้ทันกับอันน่ะเอิ้นว่าความเฮ็ดห้องต้องการในอาการการเจ็บป่วยนั้นเนาะห้ามเลือดจังซี่เลือดก็เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะเลือดตกอย่างของสุขเสริญอันนั้นมันอาการสุขเสริญเนาะเอิ้นว่าทุกพยาธิมีระดับสุขเสริญของมันเนาะทุกพยาธิแม้แต่ความดันแม้แต่อันเอียงก็ตามแต่เนาะมันก็จะมีระดับสุขเสริญของมันซึ่งการประเมินว่าเฮาสุขเสริญหรือบ่สุขเสริญอันนี้ขึ้นกับแพทย์เพิ่นพิจารณาเพิ่นบ่งมติเนาะคือบางท่านว่าตัวเองสุขเสริญก็เลยไปหูหมออันน่ะเนาะหูหมอได้นึงเอ้าย้อนว่าเป็นไข้รู้สึกว่าตัวเองนี่บ่สบายแฮงเป็นไข้ว่าตัวเองสุขเสริญประเมินตัวเองว่าสุขเสริญแต่เวลาไปหูหมอแล้วเนาะท่านหมอวัดอุณหภูมิขึ้นแต่38องศาตัวนี้จะบ่อยู่ในเกณฑ์สุขเสริญเนาะจะบ่ได้อยู่ในเกณฑ์สุขเสริญถ้าเกณฑ์สุขเสริญเนาะอุณหภูมิร่างกายต้องขึ้นอยู่39องศาอันนี้แม่นสันติภาพตัวอย่างให้ฟังเนาะในการประเมินความสุขเสริญก็คือแม่นแพทย์เพิ่นเป็นผู้ประเมินระดับความสุขเสริญถ้าว่าเพิ่นแพทย์ว่าเจ้านี่บ่สุขเสริญเด้อ38องศาเนาะเจ้าต้องไปปิ่นปัวอยู่เขตนอกหรือเจ้าจะฝืนปิ่นปัวต่ออันนี้มันจะต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองหมายความบ่สามารถมาถอนเงินคืนได้ถึงว่าจะแจ้งก็ตามเพราะว่าอาการเฮาบ่ถึงขั้นสุขเสริญเนาะอย่ามาสุขเสริญนี่แม่นแพทย์เพิ่นจะมีการบ่งมติโดยแพทย์เนาะการพิจารณาโดยแพทย์ถ้าท่านใดที่ว่าเคยพาลูกไปปิ่นปัวอยู่ห้องหมออันน่ะเด็กหน้าห้องหมอมิตรภาพเนาะท่านจะเห็นแผ่นแนะนำอาการสุขเสริญเป็นรายการสุขเสริญที่แพทย์เพิ่นได้เอิ้นว่าพิมพ์ออกมาตั้งเพื่อโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่มาใช้บริการได้รับรู้ว่าอาการนี้สุขเสริญเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะสมเชยทางคุณหมอเด็กมิตรภาพที่เพิ่นได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ไปใช้บริการเนาะเพิ่นก็จะมีเป็นเช็คลิสต์เนาะเลียนลงมาว่าอาการอย่างแน่ที่ถือว่าเป็นอาการสุขเสริญก็ถือว่ามีหลายสาวรายการเนาะหลายสาวรายการเด้สันติภาพไปเบิ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะเพื่อบ่ให้มีคำถามเนาะหมายความว่าคันว่าผู้ประกันตนมีคำถามก็คือไปเบิ่งอยู่ในแผ่นโฆษณาตัวนั้นแล้วก็ถือว่าจบไปเนาะแต่ย้ำว่าทุกพยาธิมีระดับสุขเสริญของมันนะมีระดับที่ธรรมดาปานกลางและก็ระดับสุขเสริญเนาะอันนี้ก็ขึ้นกับแพทย์เป็นผู้วินิจฉัยนะวินิจฉัยบ่งมติอาการเวลาเฮาไปใช้บริการเนาะอ่ะตอนต้นรายการอารมณ์กันสำนีก่อนในระยะธรรมิตรเนาะเฮาก็ยังมีเอิ้นว่าสิ่งที่จะมาอารมณ์กันเติมเกี่ยวของกับการไปใช้บริการกรณีเจ็บเป็นสุขเสริญไปห้องหมอที่บ่ได้เลือกเนาะตอนต้นรายการอารมณ์กันสำนีก่อนจะหน่อยมาฟังกันเติมตอนนี้ไปฟัง1เพลงจากทางรายการ

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการประกันสังคมยังอยู่กับสันติภาพที่จะนำเอาบรรดาหัวข้อสิทธิผลประโยชน์ต่างๆมาสลับสับเปลี่ยนโอลมให้บริการได้รับฟังในแต่ละมือ เพื่อจะเป็นความรู้ให้กับบรรดาท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมบ่ว่าท่านจะเป็นพนักงานรัฐกรพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจหรือว่าท่านจะเป็นผู้ประกันตนในระบบสมัครใจก็ควรที่จะรับรู้สำหรับสิทธิผลประโยชน์ของตัวเองผ่านมานี่ก็สังเกตเห็นว่าผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมีสิทธิ์ห้องคอเงินอุดหนุนหลายอันแต่บ่ได้มายื่นเอกสารห้องคอย้อนว่าตัวเองบ่ฮู้สิทธิผลประโยชน์ก็เลยเฮ็ดให้เสียผลประโยชน์ไปซึ่งการห้องคอเงินอุดหนุนแต่ละอันก็จะมีเงื่อนไขที่เพิ่นกำหนดไว้อุดหนุนระยะสั้นยื่นเอกสารบ่เกิน3เดือนทานมาเดือนที่4นี่ก็ถือว่าบ่ได้รับละอุดหนุนระยะยาวคือบำนาญยื่นเอกสารได้บ่เกิน6เดือนเพิ่นมายื่นเดือนที่7เพิ่นก็จะได้แต่เดือนที่7ไปหมายความว่าเดือนที่6 5 4 3 2 1คือแม่นโมฆะเห็นบ่ก็เสียผลประโยชน์เนาะแต่ว่าเฉพาะอุดหนุนระยะสั้นคันว่ายื่นกายก็คือแม่นตัดสิทธิ์เลยก็จะบ่ได้รับการพิจารณาเลยต่างจากอุดหนุนระยะยาวได้รับไปหน้านะแต่ก็เสียผลประโยชน์เพิ่นบ่ได้ไล่ขึ้นย้อนหลังคันว่าเฮาไปยื่นซ่าเนาะอันนี้ก็ฝากเป็นความเป็นห่วงเป็นใหญ่จากทางรายการประกันสังคมและมื้อนี้ก็ยังอยู่กับหัวข้อว่าเรื่องของการไปใช้บริการกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินกระทันหันเนาะในเบื้องต้นก็ถือว่าได้โอลมให้บริการได้รับฟังพอสมควรเนาะกรณีไปใช้บริการนะฮะกรณีไปหมอที่เฮาบ่ได้เลือกไปได้บ่ได้ในกรณีที่เจ็บเป็นฉุกเฉินกระทันหันเท่านั้นซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ประเมินบ่แม่นเฮาเป็นผู้ประเมินคันว่าแพทย์ประเมินว่าอาการเฮาบ่ถึงขั้นฉุกเฉินแต่เฮายังฝืนเป็นป่วยอยู่ก็คือแม่นเฮาจะต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองเนาะแต่คันว่าเป็นกรณีไปฉุกเฉินแท้เนาะแพทย์ก็ประเมินแล้วว่าฉุกเฉินท่านจําเป็นต้องได้แจ้งสายด่วนอยู่บัตรประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงหรือว่าภายใน3วันอีกเนาะจึงจะได้รับการคุ้มครองย้ําว่าก็คือแม่นจ่ายแจ้งเนาะแจ้งหลังจากเข้าไปใช้บริการอยู่ห้องหมอหันบ่แม่นแจ้งก่อนบางท่านว่าต้องได้แจ้งก่อนบ่มีไผฮู้เนาะว่าตัวเองสิเจ็บก่อนนะเนาะก็คือแม่นแจ้งหลังจากเข้าห้องหมอมื้อที่1บ่ทันแจ้งบ่เป็นหยังมื้อที่2บ่ทันแจ้งบ่เป็นหยังมื้อที่3ต้องแจ้งเนาะคันว่ากายมื้อที่3ไปหรือว่ากาย72ชั่วโมงไปตัวนี้ก็จะบ่ได้รับการพิจารณาเนาะถึงว่าจะเจ็บสุขเสริญก็ตามและก็สิ่งหนึ่งที่อยากฝากไว้นั่นก็คือการที่มีหลายคนถามมาเนาะเกิดลูกส่วนหลายแล้วคันว่าเป็นผู้ประกันตนเพศหญิงเนาะหรือว่าเมียผู้ประกันตนเองก็ได้อยู่นครหลวงจันทน์เวลาเกิดลูกนะเนาะเพิ่นมักไปเกิดอยู่ห้องหมอแม่และเด็กหนองพญาเนาะแม่และเด็กหนองพญาเพิ่นว่าเจ็บสุกเสริญก็เลยไปเกิดอยู่หั่นแต่อย่าลืมว่าการเกิดลูกนี้เพิ่นจะบ่ถือว่าเป็นกรณีสุกเสริญการเกิดลูกนี้เพิ่นจะบ่ถือว่าเป็นกรณีสุกเสริญเพราะว่าอย่างการเกิดลูกนี้เพิ่นจะมีการนัดหมายเนาะของแพทย์คักแน่ว่าจักเดือนจักเดือนจักทิศจักเกิดเนาะเพิ่นมีการกำหนดรายละเอียดนะโดยการประเมินของแพทย์แต่มันแน่นอนบ่มันก็อาจจะคลาดเคลื่อนคลาดเคลื่อนเนาะในหนึ่งว่าซั่นซะเพิ่นจึงบ่ได้ถือว่าเป็นกรณีฉุกเฉินหมายความมีการกะเกี่ยมตัวเองนะต้องมีการกะเกี่ยมตัวเองในกรณีที่จะเกิดลูกแต่ว่าส่วนหลายสมาชิกเขานี่มันก็ไปใช้บริการเนาะอยู่ห้องหมอแม่และเด็กก็ได้แจ้งไปว่ากรณีทานไปเกิดได้บ่เกิดได้แต่จะต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเกิดด้วยตัวเองบ่สามารถมาแลนถอนเงินคืนได้บ่สามารถมาแลนถอนเงินคืนได้ถ้าเกิดลูกอยู่ห้องหมอที่ทานเลือกแม่นสามารถใช้บัตรได้ปกติสามารถใช้บัตรได้ปกติแต่คันว่าไปเกิดอยู่ห้องหมอแม่และเด็กหนองพญาตัวนี้แม่น
ยังเอิ้นว่าประกันสังคมยังบ่ทันได้กวมรวมถึงโรงหมอแม่และเด็กน้องพญาเนาะซึ่งโรงหมอที่ประกันสังคมให้การคุ้มครองต้องเป็นโรงหมอที่เอิ้นว่าครบวงจรแล้วก็เป็นโรงหมอใหญ่นะบ่แม่นโรงหมอแขนงเฉพาะยกเว้นเสียแต่โรงหมอใหญ่เนาะที่เฮาเลือกบ่สามารถให้บริการได้ย้อนมีความซับซ้อนบ่ย้อนอุปกรณ์เครื่องมือบ่อันบ่ทวงทันบ่ทันสมัยบ่พอสินะเนาะหรือว่าด้านวิชาการแพทย์เนาะจำเป็นต้องได้เฮ็ดใบนำส่งไปโรงหมอแขนงเฉพาะตัวนี้แม่นสามารถนำใช้ได้ถ้าว่ากรณีมีใบนำส่งเนาะถ้าว่ามีกรณีใบนำส่งคือตัวอย่างท่านเจ็บตามีปัญหาทางด้านสายตาเจ็บตาเนาะไปโรงหมอเฮาเลือกเนาะโรงหมอใหญ่ไปแล้วเพิ่นว่าอุปกรณ์บ่ทันสมัยเนาะความสำนักของแพทย์บ่เนี่ยต่างๆเนาะเพิ่นว่าบ่สามารถเฮ็ดได้เพิ่นจะเฮ็ดใบนำส่งไปโรงหมอทงปงตัวนี้แม่นสามารถไปได้ถ้าว่ามีใบนำส่งจากโรงหมอที่เฮาเลือกเนาะไปแขนงเฉพาะแม่นสามารถไปใช้บริการอยู่โรงหมอที่ปลายทางกันได้ถ้าว่ามีใบนำส่งเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากไว้ว่าถ้าว่าตัวใดที่เฮาบ่เข้าใจให้โทรปรึกษา1508ก่อนอย่าเฝ้าไปใช้บริการโดยที่เฮาเนาะบ่มีข้อมูลโดยที่เฮาบ่ฮู้บางท่านนี่อันน่ะเอิ้นว่าถือเบาเนาะก็คือใช้รถใช้รถแล้วจึงไปเค้มอยู่นำประกันสังคมเนาะใส่รถใส่รถแล้วจึงไปเคลมนำประกันสังคมซ้ำบ่นำเนาะบางคนไปใส่พุ่นเนาะอยู่โรงหมอเอกชนไปใส่รถแล้วจึงไปเคลมนำประกันสังคมว่าง่ายเนาะแต่ว่าบ่มีระเบียบคุ้มครองในจุดนี้เนาะบ่มีระเบียบคุ้มครองหมายความว่าก็ต้องได้เสียเงินของท่านเองเนาะบ่สามารถถอนเงินคืนได้เพราะว่าเฮาต้องฮู้ว่าระเบียบการใส่บัตรประกันสังคมนี่เพิ่นคุ้มครองซ้ำใดนะเพิ่นคุ้มครองซ้ำใดบ่แม่นว่าอันน่ะใส่แล้วอันน่ะมาถอนเงินคืนเนาะไปใส่บริการก่อนเนาะอยากไปใส่ใส่ก็ไปใส่แล้วมาถอนเงินคืนบ่แม่น

0: ตีกว่าท่านไปใส่ตามใจของท่านแล้วมาถอนเงินคืนบ่ได้อันนั้นเป็นภาระของท่าน 100% เลยเนาะก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยมีรายการแบบนั้นเนาะก็เบิ่งเวลาก็เหลือบ่หลายเนาะก็ขอขอบใจมีรายการเนาะที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขาวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งหัวข้ออธิบายให้มีรายการได้รับฟังเพื่อจะนำไส้ให้บัตรประกันสังคมให้ถูกต้องนะตามระเบียบการและก็เพื่อป้องกันบ่ให้ทานเสียสิทธิผลประโยชน์นั่นเองเนาะสำหรับมื้อนี้ขออวยไสพรเมริกันจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวงานสันติภาพลาเมริกันไปก่อนสบายดี
1: การปิ้นปวดสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปวดสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใส่บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินท่านสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักเพลงทุกๆ ท่านมาพบกันในรายการเพื่อนสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดรายการนี้ท่านก็ได้นำเอาข่าวเวียกงานกสิกรรมป่าไม้เวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากกอบกวาดตัวแบบในการผลิตกสิกรรมมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำระยะนี้ก็เป็นระยะฤดูฝนท่านผู้ฟังเนาะเป็นระยะผลิตของสาวกสิกรพวกเขาว่าจะเป็นการผลิตข้าวนาปีพืชพันธุ์ธัญหั่นต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวให้มีอยู่มีกินตามแนวทางของภาครัฐพวกเขามีความเป็นห่วงไปใหญ่ต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวบดเฮาเนาะเฮ็ดแนวใดให้พ้นจากความทุกข์ยากให้ได้นั่นแหละนะอันนี้เพื่อเฮ็ดสำเร็จเวียกงานนี้ท่านพวกเราก็ต้องได้เป็นเจ้าการนำกันนั่นแหละนะดังนั้นรัฐบาลเพิ่นจึงได้ถือเอาเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากนี้เป็นวาระแห่งชาติอันหนึ่งอีกนะที่จะต้องได้พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติและเนื้อในรายการมื้อนี้พวกเราก็ได้นำเอาเรื่องนี้แหละนะมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังโดยเฉพาะการเผยแพร่ผลวิจัยสภาพความทุกข์ยากอยู่ในลาวจากการสำรวจการใส่จ่ายคล่องขวาเหื่อนท่านอันนี้มีคือในรายเดย์ท่านผู้ฟังอย่าลืมติดตามมาฟังจากทางรายการมื้อนี้ส่วนตอนท้ายท่านมาฟังกวยอบเหนื่อยสนะหามเพิ่นได้ยกระดับผลผลิตทางด้านกสิกรรมสู่สินค้าสร้างรายรับให้ครอบครัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคล่องครอบครัวให้ดีขึ้นเพิ่นเริ่มต้นจากจุดใดอย่าลืมติดตามมาฟังจากทางรายการมื้อนี้พบพ้อกันตอนนี้ฮั่นฟังเพลงก่อน
1: จะว่าคือข่อยบ
2: ่ว่าหยังล่ะ
1: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมากไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นตาแซ่บขนาด
2: เออก็แม่นแท้ละเทียบใส่แต่ก่อนไผก็ผลิตพอคุ้มอยู่คุ้มกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเพิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างรายรับเข้าสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมือนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัดเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองคุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง

0: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพและเป็นประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3เปรียบเหมือนการกลับคืนสู่บ้านอีกเทื่อนึงของสนธิสัญญาดังกล่าวซึ่งมีความสำคัญที่สุดสำหรับประเทศลาวเพื่อแน่ใจสร้างชีวิตของทุกคนให้ปลอดภัยจากระเบิดลูกวานบ่ทันแตกที่ตกข้างอยู่ลาว
1: อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลา
0: เสริญสวนพลเมืองลาวทุกคนจงร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมกองประชุมสากลครั้งนี้ด้วยความเป็นเจ้าการ
1: ฝากคำเตือนนี้มาให้ทุกคนได้ฟังจะได้ปลอดภัย
2: ได้ฟังเพลงจากรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้มิริการทุกทานที่ติดตามมาฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้พวกเขามาฟังเนาะเรื่องของเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากในหลายท่านผู้ฟังรัฐบาลเพิ่นได้ถือเอาเป็นวาระแห่งชาติดังนั้นท่านพวกเราทุกคนต้องได้ช่วยกันเนาะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองเพิ่มความดุมันห้าวหั่นในการเพิ่มพูนผลิตผลเพราะว่าจะเป็นการปลูกฝังการเลี้ยงสัตว์มีเงินไข่ปลูกไร่เลี้ยงลายยิ่งเป็นการดีเนาะเลือกกินเลือกใส่แล้วพวกเขาสามารถผลิตให้เป็นสินค้าได้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้นำมือนับดีขึ้นการเผยแพร่พ่นวิจัยสภาพความทุกข์ยากอยู่ในลาวพวกเขาเนาะจากการสำรวจการใช้จ่ายของครัวเรือนท่านผู้ฟังอยู่ในเดือนกรกฎาคมท่านศูนย์สถิติแห่งชาติกระทรวงการเงินเพิ่นก็ได้จัดกองประชุมอยู่ในนี้ท่านเพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยสภาพความทุกข์ยากอยู่ในลาวพวกเฮาโดยนำใช้ข้อมูลจากการสำรวจการสุ่มทายและการใช้จ่ายของครัวเรือนครั้งที่7โดยเพิ่นได้มีการรายงานว่าอยู่ในกองประชุมท่านทันนางเพชรสมอนซ่อนเพิ่นก็ได้ให้ฮู้ว่าการหลุดพ้นความทุกข์ยากแม่นนโยบายบุรีรัมย์สิทธิ์และภารกิจยุทธศาสตร์ของพรรครัฐที่ว่าได้ดำเนินอย่างต่อเนื่องการจัดกองประชุมท่านก็เป็นการสนองข้อมูลสถิติที่ว่าทันสมัยถูกต้องและเห็นได้ถึงสภาพความทุกข์ยากความบ่เสมอภาพและสวัสดิการของครัวเรือนข้อมูลนี้ท่านแม่นจะถูกนำใช้เป็นหลักฐานทางวิชาการที่ว่าสำคัญอยู่ในการกำหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการจัดสรรทรัพยากรและการติดตามการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงซึ่งภายใต้หลักฐานกาบอปะทิมภายไว้ข้างล่างพร้อมกันนี้ท่านท่านประธานกองประชุมเพิ่นก็ได้แสดงเนาะความเข้าใจต่อธนาคารโลกที่ว่าบรรดาครูความพัฒนาที่ว่าได้สนับสนุนด้านวิชาการและก็งบประมาณพร้อมทั้งมีการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานนี้ซึ่งบทรายงานนี้ท่านแมนจะเป็นข้อมูลเราเป็นข้อมูลที่ว่าอ้างอิงอันสำคัญให้แก่บรรดากระทรวงครูความพัฒนานักวิชาการองค์การปกครองท้องถิ่นและก็ครูความพัฒนาอยู่ในการกำหนดนโยบายและดำเนินมาตรการหลุดพ้นความทุกข์ยากให้มีประสิทธิผลสูงสำหรับอยู่ในลาวพวกเราอันนี้ก็เป็นข้อมูลอันนึงนะท่านผู้ฟังที่ว่าในเรื่องของการวิจัยเนาะสภาพความทุกข์ยากอยู่ในลาวจากการสำรวจสถิติในการใช้จ่ายของครัวเรือนคนลาวพวกเราในทั่วประเทศนี่แหละตอนนี้พวกเรามาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการ
3: การยู่กระบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แมนการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและ5ฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนรอหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่น5ฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง

0: พลเมืองลาวทุกคนจงห่วมแห้งห่วมใจกันต้อนรับแขกสากลและเข้าห่วมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3ระหว่างวันที่13ถึง18กันยายน2566ให้ประสบผลสำเร็จและเป็นที่น่าจดจำด้วยน้ำใจต้อนรับอันอบอุ่นสุภาพอ่อนโยนและมีไมตรีจิตมิตรภาพสมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง18กันยายน2566อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจ
1: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพื่อนสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสตาร์ทได้ฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้บริการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้พวกเขามาฟังเนาะเรื่องของการพัฒนาอาชีพเนาะจากการผลิตกสิกรรมเพื่อเหตุใดเนาะให้ผลผลิตที่เป็นวัตถุดิบนี้กลายเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพได้นะโดยเฉพาะกล้วยอบเนยสนาคามนี่แหละเพิ่นได้ยกระดับผลผลิตทางด้านกสิกรรมสู่สินค้าเพื่อสร้างรายรับให้ครอบครัวนะพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวให้นับมือนับดีขึ้นเป็นแนวทางของพรรครัฐบาลพวกเขาเฮ็ดแนวใดเนาะให้ครอบครัวมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีมีความศิวิไลการนำเอาผลผลิตทางด้านกสิกรรมมาแปรรูปเป็นสินค้าคุณภาพบ่เพียงแต่ว่าสร้างมูลค่าเพิ่มให้วัตถุดิบท้องถิ่นเท่านั้นท่านผู้ฟังแต่ก็ว่ายังช่วยสร้างรายรับให้ชาวกสิกรพวกเขาสร้างเวียกเฮ็ดงานทำและส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมาสนับสนุนสินค้าผลิตที่ว่าอยู่ภายในประเทศพวกเขานี่แหละเป็นหากท่านสำคัญอยู่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจลาวให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยืนยงท่านนางลำเงินสุวรรณสุขเนี่ยเจ้าของผลิตภัณฑ์กล้วยอบเนยสนาคามเพิ่นก็ได้ให้ฮู้ว่าการดำเนินกิจการเกิดขึ้นจากแนวคิดที่ว่ายากนำเอาวัตถุดิบของท้องถิ่นมาแปรรูปนะมาดัดแปลงให้กลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสามารถสร้างรายรับให้ครอบครัวและสร้างอาชีพให้ชุมชนการผลิตก็แม่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2002และโดยมีแม่นั่นแหละนะเป็นผู้เริ่มต้นปัจจุบันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ลายสนิทบ่ว่าจะเป็นกล้วยอบเนยกล้วยอบแดดนะกล้วยสุกจืนเพือกเส้นมักอึจืนมักข้ามกวนและผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกหลายอย่างนะที่เอาวัตถุดิบจากท้องถิ่นนี่แหละมานำใช้จุดเด่นของสินค้าก็เป็นการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนนะตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบการอบการตากแดดจนถึงการบรรจุการตากกล้วยใส่โรงเรือนที่ว่าสะอาดและก็ได้รับแสงแดดอย่างเหมาะสมเพื่อหักษารสชาติและมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารวัตถุดิบต้นต่อก็แม่นกล้วยหอมทองและก็กล้วยน้ำที่หับซื้อจากประชาชนภายในเมืองเพื่อส่งเสริมรายหับให้สาวกสิกรพวกเขาและก็สร้างตลาดทองหับผลผลิตของท้องถิ่นให้มีความมั่นคงปัจจุบันนี้ท่านผลิตภัณฑ์กล้วยอบเหนื่อยจำหน่ายอยู่ในราคาก็แม่น 110,000 กีบต่อกิโลมันจืนก็ 115,000 กีบต่อครึ่งกิโลและมากข้ามกวนนี่แมน 35,000 กิบต่อกับปุ๊กหนึ่งท่านนางรับเงินเพิ่นให้ฮู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ว่าได้รับการรับรองเป็นสินค้าหนึ่งเมืองหนึ่งผลิตภัณฑ์อยู่ในปี2012และก็ได้กลายเป็นหนึ่งในสินค้าเอกลักษณ์ของเมืองสนาคามความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดหลายปีผ่านมาท่านก็เป็นแห่งที่ว่าให้กลุ่มผู้ผลิตพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่องเนาะเคียงคู่กับการสร้างรายรับให้สาวกสิกรผู้สนองวัตถุดิบ ปัจจุบันนี้ฮั่นผลิตภัณฑ์จำหน่ายอยู่ฮานบานพลทันเมืองไส่เซธานครหลวงเวียงจันทน์นี้ก็มีท่านผู้ฟังพร้อมทางจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook ปลาเถาโรงงานกล้วยอบสนาคามราคาทรงราคาย่อยและสามารถติดต่อเพิ่นได้เนาะอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งเนาะสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวสาวกสิกรพวกเฮาในการเพิ่มพูนผลิตผลเพื่อนำเอาวัตถุดิบอยู่ในท้องถิ่นมาปรับปรุงเพื่อให้ได้อาหารที่ดีมีคุณภาพเพิ่มคุณค่าทางด้านอาการจำหน่ายในเรื่องของราคาอันนี้ก็เห็นให้การพัฒนาเศรษฐกิจในครอบครัวนับมือนับดีขึ้นได้ประวัติทานจะเห็นยังก็แล้วแต่นะท่านผู้ฟังทานเฮ็ดโดยความมักหักเฮ็ดโดยความดุมันขยันเพียรโดยความซื่อสัตย์จะเฮ็ดให้ประสบผลสำเร็จในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวได้อาราธนาผู้ฟังสำหรับการเสนอเนื้อในรายการพอนี้ท่านได้หมดแล้วผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่มื้อหน้าเวลาเดียวกันนี้สบายดี
2: แม่เจ้าเสียดยังล่ะ
3: โอ้มาสิปลูกผักบัวหอมๆพอได้เด็ดสิปนสะเก่งยามแรงยามเศร้าสนุกเจ้าก็มาแต่งหน้าสวยค่อยดีดู
2: โอ้สิถ้าปลูกสาปีดแค่มันเมื่อยอีหยังเด้เนาะเงินคำเฮาก็มีซื้ออยู่ตลาดมันสิบ่สะดวกสบายก่อนบ
3: ่เออเรื่องสะดวกสบายมันก็สบายอยู่ดอกพอมันเอ้ยแต่สิ่งที่เอาเฮ็ดได้ปลูกได้ก็ปลูกเอาส่วนตัวส่วนเงินหั่นก็ประหยัดไว้จ่ายแนวอื่นที่มันมีความจำเป็นกว่านี้สิบ่ดีก่อนวะ
2: โอ้ยแม่นความเจ้าเลยเนาะ

0: ูกป้านี้จะมาติใส่นะคือว่าถือเครื่องมาหลายแท
1: ้เคยไปตลาดมาซื้อเครื่องมาใช้แต่ละมื้อละวันนี่แหละ
0: นี่เครื่องเฮ็ดอยู่บ้านเฮาหมดตัวนี่นะ
1: ก็แม่นล่ะบ่เครื่องเฮ็ดอยู่บ้านเฮาคุณภาพมันก็ดีอยู่ได้ราคาก็ถูกอีกแล้วมันก็เป็นการช่วยเศรษฐกิจของชาติอีกแล้ว
2: สมใส่ผลิตภัณฑ์ภายในเงินตาบ่หัวไหลร่วมใจช่วยชาติพัฒนา

0: ุกระจายเสียงแห่งชาติลาวภูมิใจนำเสนอรายการเราจากเรื่องจริงออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 16:30 น. หา 17:30 น.รายการนี้นำเอาข้อมูลข่าวสารเรื่องจริงคนแท้มานำเสนอในรายการเราจากเรื่องจริงเรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตอนทำประธานข่าวสู่รายการเราจากเรื่องจริงมาพบกับจันสมรวงโสดผู้ดำเนินรายการในมื้อนี้เราจากเรื่องจริงมีข้อมูลข่าวสารอันที่จะมานำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังน้ำกันหลายคนก็ได้ไปบุญฮอกเข้าประดับหินไซบาทเป็นเทียบห้อยแล้วแต่ว่าอยู่หลวงพ่อบางบรรยากาศนี่เธอว่าทั้งอยู่โลลาดแดทั้งบุญทรงเหือแดทั้งไซบาทแดล้วนแล้วแต่สร้างความเบิกบานมนซืนโดยเฉพาะแม่นทักษะได้บรรยธรรมที่คองประเพณีและก็เป็นอีกท่าแห่งหนึ่งสำหรับเวียกงานของการท่องเที่ยวมื้อนี้พวกเขาสิมีข้อมูลของการลุลาดการทรงเฮือและการสนับสนุนบางภาคส่วนจากทางบริษัทเบียร์ลาวและพร้อมเดียวกันนี้พวกเขายังมีเกี่ยวกับการต้อนรับทัพนักกีฬานาคาน้อย WAG นะคะได้เดินทางมาฮอดนครหลวงวิ่งจันทร์เป็นที่ห้อยแล้วหลังจากที่ไปแข่งขันอยู่ทั้ง ECNL International Iber Cup USA 2026และพวกเขายังมีเกี่ยวกับสถานที่พักผ่อนอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์บ่ใกล้บ่ไกลเนาะพวกเขาสิมีการนำเสนอเกี่ยวกับยินดีต้อนรับสู่อินทิราเวียงจันทร์มื้อนี้สีนำเสนอให้บรรดาท่านได้รับชมรับฟังน้ำกันและพร้อมเดียวกันนี้การแข่งขันกีฬาขี่ม้าซิงแซมประเทศลาวจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกที่จะมาถึงนี้ก็ขอหลายๆให้หลายๆคนนี้มาติดตามรับชมรับฟังน้ำกันแล้วก็ท่านใดที่มีโอกาสได้ไปก็เป็นเข้าไปชมโดยที่บริเสียค่ะและใน30นาทีหลังพวกเขาสิมีการสัมภาษณ์กับ3องค์การจัดตั้งมหาชนของบริษัทเบียร์ลาวที่เพิ่นได้ร่วมกับทางคณะนำร่วมกับพนักงานได้ไปมอบผลิตภัณฑ์น้ำดื่มแล้วก็น้ำอัดลมที่ในเครือของบริษัทนี้ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่บรรดาแขวงภาคกลางภาคใต้และก็อยู่ภาคเหนือตื่มอีกรายละเอียดพวกเขาสิมาพบกันใน30นาทีหลังท่านไหนที่อยากฟังเพลงหรือว่าอยากมีส่วนร่วมกับรายการก็สามารถมีคำเห็นอยู่ใต้คอมเมนต์ได้ตอนนี้พวกเขาพักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงกับข่าวซูและยานิพวกเขาสิขอประมวลภาพตั้งแต่งานลุลาดกันเสียก่อนก่อนจะไปฮอดฮอเข้าแล้วก็ก่อนจะไปฮอดบุญทรงเฮือท่านผู้ชมและผู้ฟังท่านใดที่ได้เบิ่งติดตามในเพจสังคมออนไลน์หรือว่าข่าวสารของหลวงพ่อบางอัปเดตนักข่าวของแขวงหลวงพ่อบางนี้ได้ส่งข้อมูลมาหาพวกเขาให้มีการนำเสนอเกี่ยวกับการลุลาดอยู่ทั้งหลวงพ่อบางนี้ก็คือเป็นการกักเก็บซื้อสินค้าต่างๆเพื่อว่ากักเก็บเข้ากับบุญฮอเข้าประดับดินนี้หลายๆคนก็สิมีความเสื้อถือตากแตกต่างกันไปในการบูชาบริเวณบรรยากาศเฮ็ดฮอเข่านี้แต่ว่าบรรยากาศของการโลลาดอยู่ทั้งหลวงพ่อบางนี่ก็ถือว่าเป็นปีที่มีมนต์ซนนี่เข้าห่วมอย่างคึกคืนและรักษาได้เกี่ยวกับวิธีการดำรงชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าชาวขายเป็นแบบต้นฉบับอยู่จากหลวงพ่อบางเลยก็ว่ากันได้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและในตอนเช้าวันที่9กันยา2026คณะกรรมการจัดงานบุญฮอเข่าประดับดินส่วงเหือเดือน9ประจำปีพ.ศ. 2569หรือว่าค.ศ. 2026อยู่นครหลวงพ่อบางก็ได้มีการจัดงานลุลาดหรือว่าลงตลาดนัดแบบมวลชนมีการนำขันสูงเข่าห่วมมีพลเอกวิไลหลักคำฟ้องกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคพร้อมด้วยการนำและอดีตการนำขันสูงของศูนย์กลางและแขวงนครหลวงหลวงพ่อบางเข่าห่วมพร้อมเดียวกันนี้ก็ยังมีมวลชนทางภายในและต่างประเทศเข้าร่วมเป็นจำนวนหลวงหลายโอกาสดังกล่าวนี้ท่านนางเวียนวิไลดีละพันธ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพะบางประธานจัดงานบุญฮอเข่าประดับดินทรงเฮือเดือน9ประจำปี2026อยู่หลวงพะบางได้ให้ฮู้ว่างานลุลาดในบุญฮอเข่าประดับดินอยู่หลวงพะบางเป็นบุญประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายเซนคนโดยมีการนำกับเข้าร่วมในการเปิดมีพ่อค้าแม่ค้าชาวขายภายในต่างประเทศนี้ต่างแขวงได้นำเอาสินค้าผลิตภัณฑ์เอาสีไม้ลายมือสินค้ากสิกรรมและก็อาหารการกินหลายอย่างมาวางขายเพื่อให้มวลชนนี้ได้นำไปประกอบทางพิธีศาสนาและก็รับประทานในมีการสวยอนาน้ำไส้และนอกจากนี้ก็มีการจัดบุญส่วงเหือประเพณีซึ่งปีนี้คณะกรรมการจัดงานได้เปิดกว้างในการจัดงานบุญพื้นฐานการกำหนดระเบียบหลักการแข่งขันเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอดีตงามที่ชาวนครหลวงชาวหลวงพ่อบางได้สืบทอดกันมาตั้งแต่เหิงนานในการลุลาดครั้งนี้การนำที่เข่าห่วมก็ได้ย่างสมการวางแสดงสินค้าและก็ห่วมตัดแถบผ้าลั่นคล้องเก้าบาทเพื่อเปิดงานอย่างเป็นทางการและในการลุลาดหรือว่าลงตลาดแบบมวลชนโอกาสบุญฮอเข้าประดับดินปีนี้คณะฮับพิซอบได้มีการกำหนดเอาถนนอยู่ถนนสีสว่างวงเส้นทางกลางเมืองตั้งแต่สามแยกบ้านจุ้มคล้องหน้าหอพระบางไปหาสามแยกเดินธาตุหลวงโดยมีพ่อค้าแม่ค้าชาวขายทางภายในและก็อ้อมข้างเมืองและต่างประเทศนี้พร้อมด้วยประชาชนก็มันได้นำเอาสินค้ากสิกรรมผลิตภัณฑ์สีไม้ลายมือของตัวนี้มาวางขายและก็ยังมีหลายๆเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องนุ่มห่มเครื่องปลาของดงและก็เครื่องใส้ในครัวเฮือนอาหารการกินนั่นแหละเพื่อว่ากะเกียมให้ไว้สำหรับงานบุญดังกล่าวนี้และบุญฮอเข้าก็คือเมื่อวานนี้ผ่านมาก็มีบุญฮอเข้าประดับดินเพื่อเป็นประกอบใส่ในบุญฮอเข้าฮันส่วนวันที่ก็มีการจัดขึ้นและในตอนเช้าของวันที่11กันยาก็คือเมื่อวานนี้ทางการน้ำพักรัฐเพิ่นก็ได้มีการใส่บาตรและก็ถวายสังฆทานต่างๆและพร้อมเดียวกันนี้ก็ยังมีการเข้าไปเบิ่งเกี่ยวกับการแข่งขันสวงเหือเข้าร่วมแข่งขันที่ผ่านไสอยู่เหือสวงแคมน้ำคานบ้านเสียงทองคีรีเพื่อเป็นการจัดงานบุญทรงเหือประเพณีและก็มีการดำเนินการทรงเหือตลอดวันและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก่อนหน้านี้ทางบริษัทเบียร์ลาวจำกัดเพิ่นก็ได้เข้าร่วมในพิธีมอบหับการอุปถัมภ์อย่างเป็นทางการให้กับคณะกรรมการจัดงานบุญประเพณีบุญฮอเข่าประดับดินและบุญทรงเหือเดือน9ประจำปีพ.ศ. 2569หรือว่าค.ศ. 2026อยู่หนึ่งน้ำคานนครหลวงพ่อบางรวมมูลค่าของการมอบภาพกันครั้งนี้ก็เป็น879ล้านกีบต่างหน้าทางบริษัทเบลล่าจำกัดมอบโดยทานสุขขออภัยทานแขกสุขสวรรค์ผู้จัดการภาคเหนือตอนกลางและก็ให้เกียรติรับโดยทานเสวยศรีลาวันประธาน คณะกรรมการปกครองนครหลวงฮะบางการสนับสนุนครั้งนี้เป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นคงทางบริษัทเวลาวที่จะเคียงคู่อยู่กับสังคมลาวมาเป็นเวลาครึ่งศตวรรษเพื่อห่วมส่งเสริมสืบสานและก็ปกป้องรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามก็คือของชาวนครหลวงฮะบางถือว่าเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่หาเบิ่งหาชมได้อยู่ทางหลวงพะบางต้นสบับเท่านั้นสำหรับงานบุญเดือน9หรือว่าบุญฮอเข้าบุญสงงานนี้บรรยากาศคึกคืนมวลซืนเห็นภาพบรรยากาศหลายๆคนบอกว่าปีหน้าจะไปนะถ้าไหนมีโอกาสได้ไปก็อย่าลืมเอาแชร์รูปภาพให้พวกเขาเบิ่งด้วยเป็นการดีจากน้อยพวกเขาจะพักกันก่อนยังจะมีเกี่ยวกับบรรยากาศของการต้อนรับสำหรับทัพนักกีฬาในวันยูเอจีนะคะที่เดินทางกลับมาประเทศลาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วภาพอาจจะบ่หลายเพราะว่าพวกเขาเก็บกลับได้น้อยแต่ก็จะมีภาพน้อยนึงมาให้บรรดาทานได้ครับส่วนน้ำกันตอนนี้พักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เราจะเรื่องจริงกับข่าวสู้ไรเนี่ยนี่ท่านใดที่ได้เห็นบรรยากาศของการต้อนรับทัพดับเบิลยูไอจีนะคะในสนามบินกาซีเมนด้วยความเบิกบานมวลซื่นแต่น่าเสียดายที่พวกเราได้ภาพมาหน่อยเหลือเกินที่จะมานำเสนอให้บรรดาท่านผู้ชมแต่ว่าก็มีข้อมูลหลายอันอยู่ที่อยากนำเสนอแล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับทัพนักกีฬาดับเบิลยูไอจีนะคะที่ไปแข่งขันอยู่ทางอเมริกาก็เป็นสร้างความประทับใจสร้างให้หลายๆคนนี่รู้จักประเทศลาวนี่หลายขึ้นกว่าเก่าโดยผ่านการแข่งขันกีฬาและบรรดาน้องๆลูกๆหลานๆที่ไปแข่งขันในครั้งนี้ก็แม่นปิ่นผู้นะฮักนะเพลงอีลีไปได้รับการต้อนรับจากคนลาวอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะมันอยู่อเมริกาหันให้การต้อนรับเป็นอย่างดีสำหรับการกลับเข้ามาประเทศลาวอีกครั้งโดยเฉพาะแม่นการไปแข่งขันอยู่อเมริกาแล้วก็กลับเข้ามาอยู่นครหลวงจันทน์ก็คือนำพากลับคืนมากับแม่นทันเวียงไซวิไลกุลและโคต้นจักริดน้อยสมศรีหลังจากที่ได้ไปสร้างผลงานอันพุ่นเด่นและน่าประทับใจในรายการแข่งขันบานเตะเยาวชนนานาชาติ ECLN International Ibu Cup USA 2016โดยทั้งคณะที่เดินทางมาฮอดสนามบินวัดไต่วันที่10กันยา2016แล้วก็ได้มีขบวนรถฮาร์เลย์เกี่ยมต้อนรับแล้วก็สมเสยผลสำเร็จของบรรดาน้องๆลูกหลานทีได้ไปแข่งขันอยู่อเมริกาฮะและผลงานที่เฮ็ดได้ดีสุดก็แม่นทัพนาคาน้อย WAG นาคานี่แม่นตกรอบ8ทีมสุดท้ายภายหลังที่เสียให้ทีมยักษ์ใหญ่จากบราซิล4ประตูต่อ0ในการแข่งขัน ECNL International Ibu CupUSA 2016และสำหรับผลงานของ WIG นะคะ U12 นี้ก็เป็นรายการลงการแข่งขันนี่เป็น7นัดชนะ6นัดเสีย1นัดแล้วก็ได้ยิงประตูทั้งหมดแล้วมัน37ประตูเสียนี่8ประตูอันนี้ถือว่าเป็นอีกผลงานหนึ่งของลูกๆหลานๆทัพนาคาน้อยที่จะไปแข่งขันอยู่ทางอเมริกาก็หวังว่าลูกหลานเหล่านี้ก็สิเป็นอนาคตของวงการกีฬาลาวโดยเฉพาะแม่นท่านประธานเวียงไซวิลกุลเพิ่นก็มีการตั้งเป้าเอาไว้ว่าอันในอนาคตอยากให้ลูกๆหลานๆนี้ได้ไปแข่งขันอยู่บาดโลกเพราะว่าอันนี้ก็เป็นความมุ่งมั่นปรารถนาของประธานและก็อยากเฮ็ดให้มันได้พวกเราก็ต้องได้ให้กำลังใจและก็ให้การสนับสนุนเพิ่นอย่างเต็มที่ทางรายการพวกเราก็มีการนำเสนอและก็มีการสัมภาษณ์เพิ่นหลายครั้งแล้วก็เห็นการพัฒนาโดยเฉพาะเป็นการเติบใหญ่ขยายตัวของนักกีฬาหรือเฉพาะเป็นบรรดาลูกๆหลานๆที่เฮ็ดให้ผลงานได้ดีและก็น่าพึงพอใจตอนนี้พวกเขาพักกันอีกครั้งจากน้อยจะพาประธานไปบึงสำหรับอินทราเวียงจันทน์เป็นอยู่คิดใดใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวใดๆอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ตอนนี้พวกเขาพักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: จากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกับข่าวสู่ไรยานี้มาเบิ่งสำหรับอินทิราวิ่งจันเพื่อกระต้อนรับนักท่องเที่ยวทางไปในต่างประเทศเข้ามาพักเช้าอยู่ทางอินทิราวิ่งจันนี้เป็นบอนที่มีความสะดวกสบายและก็มีความลงตัวพบกันอยู่ในใจกลางนครหลวงวิ่งจันโดยอินทิราวิ่งจันนี้ตั้งอยู่เขตที่มีสีสันที่สุดกันแห่งหนึ่งของนครหลวงวิ่งจันตั้งอยู่ถึงตลาดกลางคืนสีหอมในมาร์เก็ตฮันอันที่มีชื่อเสียงซึ่งก็ได้มีการรวบรวมเอารสชาติอาหารท้องถิ่นและก็วัฒนธรรมลาวที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาในทุกๆค่ำคืนจากหน้าประตูที่พักทางก็สามารถออกไปค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่งอยู่ในนครหลวงวิ่งจันนี่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างง่ายดายบ่ว่าจะเป็นประตูไซอันสง่างามซึ่งอยู่ห่างจากบ่เพียงเท่าใดนาทีแล้วก็ห่วมไปสักการะบูชาพระธาตุหลวงวิ่งจันที่เป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติที่มีคุณค่าที่สุดของลาวเฮานี้แล้วก็สามารถสัมผัสกับอากาศที่โฮมเย็นแล้วก็มีความศรัทธาอยู่วัดสีเมืองวัดแห่งหนึ่งที่หลายคนกับคารุบบูชาหลายที่สุดของคนในเมืองฮั่นนอกจากนั้นท่านยังสามารถเลาะยางหับลมอยู่ส่วนสาธารณะแคมป์ของและชมความงามทางด้านประวัติศาสตร์อยู่วัดศรีสะเกษและก็ซึนซมเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมอันงดงามของหอพระแก้วท่านอาจจะเดินทางไปติดต่อทางด้านธุรกิจหรือว่าจะไปสัมผัสกับวัฒนธรรมหรือว่าไปค้นหาความผจญภัยทางอินทิราวิ่งจันนี่ก็ให้สามารถบรรดาท่านสามารถไปสัมผัสกับบรรยากาศที่ดีที่สุดสำหรับนครหลวงวิ่งจันแบบง่ายได้นะพักอยู่ในใจกลางเมืองพักอย่างสะดวกสบายเพื่อฮับแห้งบันดาลใจใหม่ๆอินทิราวิ่งจันนี่มีการเปิดประตูให้มีการค้นพบเสน่ห์อันที่น่าลงไหลในนครหลวงวิ่งจันหลายคนที่มีความสนใจอยากจะไปพักก็สามารถติดต่อไปทางอินทิรากรุ๊ปได้เป็นอีกสถานที่พักผ่อนอีกอันหนึ่งที่พวกเขาอยากนำเสนอและพวกเขามาต่ออีกคราวหนึ่งก็คือทางอาซาสเตเบิลเพิ่นก็สิมีการจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้าสิงแซมประเทศลาวประจำปี2026นี้โดยจะมีการให้เข้าชมโดยที่บ่ได้เสียค่านะโอกาสของนักกีฬาที่จะมาเข้าร่วมการแข่งขันนี้ก็สามารถลงทะเบียนได้ติดต่อพัวพันไปยังอาซาสเตเบิลที่จะเป็นผู้จัดงานในครั้งนี้สถานที่แมนส่วนอาซาสเตเบิลบ้านเพียราดเมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์การจัดแข่งขันวันที่28หา29พฤศจิกายน2026นี้เข้าสมโดยที่บ่ได้เสียค่าพาลูกพาหลานไปเบิ่งการแข่งขันขี่ม้านี้และสำคัญที่สุดแม่นท่านประธานเพิ่นก็บอกว่าจะมีการขี่ม้าโดยเฉพาะเป็นการแข่งขันขี่ม้าหลายประเภทอีดีที่จะเข้าร่วมการแข่งขันดังนั้นเป็นการเปิดโอกาสอันดีให้กับคนลาวได้สัมผัสกับกีฬาประเภทขี่ม้านี้หลายขึ้นกว่าเก่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังใน30มิหลังพวกเขามาฮอดแล้วแขกรับเชิญก็มาสตูดิโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเขาสิมีการสัมภาษณ์กันสำหรับการไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะเป็นการมอบผลิตภัณฑ์น้ำดื่มและผลิตภัณฑ์น้ำอัดลมจากทางบริษัทเบียร์ลาว3องค์การจะตั้งมหาชนนี้ได้มีการปุ้มลุ้มเอาแล้วก็มีการไปช่วยเหลือแต่ละแขวงภาคกลางภาคใต้และก็ภาคเหนือเติมอีกรายละเอียดบรรยากาศจะเป็นเครื่องใดพวกเขาพักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงเรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงกับข่าวซูในการสัมภาษณ์ใน30ปีหลังท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเว้าเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติแน่นอนหลายคนบ่อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อเวลาเกิดขึ้นแล้วหลายคนหลายองค์กรหลายกระทรวงหลายห้างห้างบริษัทก็ไม่ได้ยืนมือเข้าไปช่วยเพื่อว่าอยากจะช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่แต่ละเขตหรือว่าแต่ละแขวงนั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเขาเห็นได้อย่างประจักษ์ตาก็คือการไปช่วยเหลือในการมอบผลิตภัณฑ์น้ำดื่มของบริษัทเวียลาวให้บรรดาแขวงภาคกลางภาคใต้และกันยังมาช่วยภาคเหนือตื่มอีกเมื่อนี้3องค์การจะตั้งมหาชนของทางบริษัทเปียลาวเพิ่นกับเป็นอีกหักฐานหนึ่งที่ได้มีการช่วยเหลือภัยน้ำท่วมในครั้งนี้รายละเอียดพวกเขามีผู้ที่รับผิดชอบมาสัมภาษณ์ในรายการพวกเขาเป็นที่พอแล้วจะสวัสดีทั้งสองท่าน
1: สวัสดี
0: ครับขอบใจหลายที่สละเวลามาหอมรายการของพวกเขาในครั้งนี้ถือว่าได้เสร็จสิ้นไปสำหรับการมอบผลิตภัณฑ์ต่างๆยูบันดาแขวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ดังนั้นขออนุญาตหลายท่านก็คือสีได้คุณหนักคุณตาแต่ว่าขอให้แนะนำเนาะแนะนำตัวอีกครั้งนึงจากทางรายการพวกเขาเพราะว่าพวกเขามีทางไลฟ์สตรีมมิ่งและก็มีทางภาคพื้นดินบางคนอาจจะฟังเสียงบางคนอาจจะเห็นหน้าท่านจะอะไรเงี้ย
1: เจ้าสวัสดีผู้ชมแล้วก็รับฟังรายการของพวกเขาครับเจ้าสื่อแซดคำนนกับสีคุณเคยกับสื่อนี่เนาะซึ่งฮับพิซอบเกี่ยวกับ

0: เตเหนือกลางใต้ทับอีนี้พวกเขาเริ่มจากทั้งภาคกลางกันก่อนคืออยากให้ท่านเซตว่าไปฟังหนึ่งว่าพวกเขาได้มีการก้าเกี่ยมหรือว่ามีการประสานงานกันแล้วใดสำหรับเรียกงานของการจะไปมอบผลิตภัณฑ์ให้เจ้า
1: สำหรับการก้าเกี่ยมเนาะก็คือภัยพิบัติครั้งนี้กับแผนการของพวกเขาก็แมนบ่มีแผนการว่าให้เกิดภัยพิบัติหรือว่าแผนให้เกิดน้ำท่วมแต่อย่างไรก็ตามนะภัยพิบัติครั้งนี้แมนพวกเขาได้มีการก้าเกี่ยมไว้เฉพาะหน้าเพื่อตอบสนองหรือว่าช่วยเหลือให้ทันการในการช่วยเหลือครั้งนี้แมนพวกเขาได้ประสานงานกับภาครัฐเป็นหลักโดยเฉพาะแมนห้องการปกครองแขวงแต่ละแขวงหั่นเนาะบัดนี้สถานการณ์ในแต่ละบอนก็มีความแตกต่างกันไปบัดนี้บันฉะนั้นคณะบริผู้บริหารของพวกเขาก็เบิ่งตามสถานการณ์ของแต่ละแขวงเป็นหลักและก็ขอบใจทางคณะผู้บริหารที่เพิ่นได้เห็นความสำคัญและเห็นเหตุการณ์ตัวนี้เป็นความจำเป็นที่ต้องการการรีบด่วนในการช่วยเหลือซึ่งเพิ่นมีการตัดสินใจเลยก็มีการอนุมัติทุนจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะเป็นผลิตภัณฑ์ของพวกเฮานี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมนี้ให้ทันเวลาเนาะการประสานงานก็แมนได้เร่งพักการพัวพันพนักงานรัฐโดยเฉพาะห้องการปกครองแขวงแต่ละแขวงโดยเฉพาะแมนที่เพิ่นมีภาคส่วนก็คือห้องการสวัสดิการสังคมประจำแขวงพร้อมเนาะที่อยู่ในเป็นผู้ประกอบส่วนอยู่ในหั้นซึ่งพวกเฮากับแมนได้ประสานงานตัวนั้นเพื่อรับรู้ว่าสภาพการของแต่ละบอนเป็นจังไดคนลวงคนจะลวงอันลงหอดสถานที่หรือบอเนาะและแมนมีการก้าเกี่ยมนะ
0: ถือว่าเฮามีการประเมินผลกระทบก่อนบ่ว่าเฮาจะมีการเอาไปช่วยเหลือจุดใดก่อนหรือว่าจะไปช่วยเหลือแบบไปมอบให้ทั้งศูนย์เพิ่นหรือว่าทางหน่วยงานของเพิ่นหน่วยงานคันแขวงของเพิ่นก็สิมีหน่วยงานภัยพิบัติต่างๆอย่างซี
2: ่เจ้าอันน่ะสำหรับการประเมินเนาะพวกเฮาจะเบิ่งตามสภาพตัวจริงเนาะก่อนอื่นเมื่อแลแม่นพวกเฮาก็จะเบิ่งต้องได้ติดต่อไปทางนั่นน่ะคณะแขวงเพิ่นเนาะแล้วก็เอาข้อมูลตัวจริงว่าพื้นที่ที่ถูกกระทบหั่นเป็นแนวใดแล้วก็ระดับการการที่ว่าถูกกระทบเนาะว่านักหรือว่าซ้ำใดเนาะฉะนั้นพวกเฮาจึงได้ข้อมูลตัวนั้นแล้วเฮาจึงเอามาพัวพันน้ำภาครัฐเพื่อว่าสิได้มีการจัดทรงผลิตภัณฑ์กาเกียมข้อมูลมาเฮาสิลงในจุดใดแดเพื่อมาให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆของพวกเฮาหันได้ลงพื้นที่แก่ผู้ประสบภัยหันทวงทันเวลาเนาะแล้วก็ให้ถูกตามบอนจุดประสงค์ของพวกเฮาที่ว่าผู้ประสบภัยแต่ละเขตต่างๆเนาะเจ้าฉะนั้นผู้ประสบภัยต่างๆที่ว่าพวกเฮาได้ไปช่วยผ่านมาหันละแม่นครอบคลุมทั้งภาคกลางแน่เนาะภาคใต้แล้วก็วังมอมอมันนี่แม่นทางภาคเหนือเจ้า
0: ก็ถือว่าได้เป็นการประเมินเบิ่งแล้วแน่นอนแล้วการเฮ็ดเวียกในการเดินสายในการไป มอบเครื่องโดยเฉพาะแม่นมอบผลิตภัณฑ์นี่แหละได้มีจากภาคส่วนที่แบบว่าไปห่วงกับขบวนการของพวกเฮานี่เจ้า
1: สำหรับจะรีต่อก่อนก็ได
2: ้สำหรับภาคส่วนที่ว่ามาช่วยเหลือในครั้งนี้เนาะมันมาจากหลายภาคส่วนอีหลีเริ่มจากคณะนำอันขันแขวงเนาะมีทั้งขันแขวงแน่แล้วก็มีทั้งอันขันปกครองท้องถิ่นเนาะที่ว่าให้การร่วมมือน้ำพวงเฮาและการนอกจากนั้นก็ยังมีทางประชาชนผู้ที่ถูกกระทบน้ำกันทันเดและก็รวมไปถึงพนักงานบริษัทเบียร์ลาวของพวงเฮานี่แหละทั้งมีทั้งผู้เอิ้นมาครอบครัวเบียร์ลาวของพวงเฮาที่ว่าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของพวงเฮาในแต่ละแขวงเพื่อว่าต้องได้จัดเกี่ยมการจัดเกี่ยมผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ลงให้ทั่วถึง
0: ขออนุญาตขยายความให้นึงเนาะการที่พวกเขาจะส่งผลิตภัณฑ์ไปฮอดไวนี่ก็ย้อนว่าเฮามีทาแหงทาสะดวกก็คือเฮามีตัวแทนอยู่แต่ละแขวงแล้วในการจะส่งไปเพื่อว่าให้มันทันกับสถานการณ์ต่างๆหั่นดังนั้นฝ่ายทั้งบริษัทเบลาวนี่ได้มีเขาเอิ้นว่าพนักงานกับอยู่ทั้งห้องการใหญ่พี่ก็ได้ลงไปติดตามไปแล้วหลายเดทางเซต
1: สำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้เนาะฝ่ายเบลาวก็แมนนอกจากพนักงานพวกเขาอยู่ประจำแขวงแล้วเนาะหรือว่าพนักงานขายอยู่ประจำแขวงนั้นก็แมนภาคส่วนอื่นๆเนาะโดยเฉพาะภาครัฐ

0: ็ตัวแทนเบียลาวคือท่านจำพรองเลยว่าฮั่นเนาะคือพวกเขาได้ห่วมใจบ่แม่นว่าเบียลาวคนเดียวบริษัทเบียลาวอย่างเดียวเนาะโดยเฉพาะครอบครัวเบียลาวพนักงานเบียลาวและทีมงานของพวกเขาอยู่ห้องการใหญ่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ในการขับเคลื่อนการช่วยเหลือครั้งนี้เนาะเป็นส่วนหนึ่งเป็นหลักเนาะเพื่อให้การประสานงานเข้ากันดีว่าจะเอาผลิตภัณฑ์อยู่ห้านใดซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ข้าพเจ้าจะขอขอบใจนำตัวแทนที่ว่าให้การร่วมมือและให้ความสะดวกเอาผลิตภัณฑ์อยู่ห้านต่างๆที่เราตกลงกันเอาไปมอบให้ในการช่วยเหลือนี่ก่อนเนาะถือว่าตัวนี้เป็นจุดหนึ่งในการร่วมมือที่ดีสำหรับพวกเราเนาะเป็นภาคส่วนหนึ่งอยู่ภาคพื้นหรือว่าอยู่แขวงเป็นตัวหลักในการเฮ็ดให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือว่าได้น้ำหรือว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเราทันเวลาแท้ตอนนั้น
1: ครับขอย้อนคืนสำหรับบรรยากาศของการไปมอบแน่นอนแหละคือท่านจำปาทองว่ากับสิมีครอบครัวเบลาวที่เป็นตัวแทนเดรกับพนักงานประจำอยู่แต่ละแขวงหันได้มาปุ้มลุมบรรยากาศของการไปช่วยเหลือดิมีการบรรยากาศขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าแน่นอนแหละบางคนผู้ที่ถึกน้ำท่วมอยู่อาจจะบ่ยิ้มย่านแจ่มใสแต่บางเวลาเฮาไปมอบให้เฮาไปฮอดไปถึงเอาน้ำดื่มไปให้จังซี่บรรยากาศเป็นเครื่องใดๆเจ้า
2: สำหรับบรรยากาศโดยรวมเนาะแม่นพวกเฮาก็ถือว่าด้วยข้อจำกัดเรื่องเวลาเน
1: า
2: ะและการข้อจำกัดเรื่องอนาการที่ว่าประชาชนบางจุดที่ว่าถูกกระทบมันบ่ได้อยู่ใกล้กันนะเนาะเอ้อหมอนเนาะมันก็สิยากในการที่จะไปทั่วถึงโดยกลุ่มการที่พวกเฮาจะไปมอบลงพื้นที่โดยกลุ่มได้ฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือพวกเฮาเนาะก็ได้พัวพันไปทางอนาคณะแขวงเพิ่นประสานเอาข้อมูลต่างๆให้มันถูกต้องเนาะแล้วก็ระดับความต้องการความจำเป็นของการที่จะมีน้ำดื่มหรือว่าเขาเอิ้นว่าเครื่องบริโภคที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยในครั้งนี้เนาะฉะนั้นเฮ็ดจังได๋สิให้มันทวงทันกับเวลาแล้วก็ช่วยเหลือได้ตรงเป้าเนาะฉะนั้นพวกเฮาก็รู้สึกว่าเบียร์ลาวก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าได้เฮ็ดให้เขาเอิ้นว่าปัจจัยหลักปัจจัยพื้นฐานเนาะก็ถือว่าได้ช่วยเหลือในเบื้องตัวนี้ไปเนาะสำหรับเรื่องความยุ่งยากเนาะฉะนั้นเขาเห็นว่าในระยะนี้เนาะประชาชนเนาะที่ประสบความยุ่งยากพวกเราก็ได้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันบ่ว่าแต่เฉพาะทางภาครัฐแต่กับบริษัทเบียร์ลาวของพวกเราเองซึ่งในหั่นก็สิมีเขาเอิ้นว่า3องค์การจัดตั้งของพวกเราเนาะซึ่งมีกรรมบาลแดสาวหนุ่มแน่แล้วก็แม่หญิงพวกเรานําเนาะแล้วก็พวกเราเห็นได้อีกอันนึงก็คือพวกเราประทับใจที่ว่าเมื่อเราลงไปเห็นแล้วเห็นถึงความสามัคคีแล้วก็ช่วยเหลือกันในยามวิกฤตเช่นนี้เนาะฉะนั้นพวกเราก็รู้สึกว่าบ่หลายก็หน่อยที่ว่าครอบครัวเบียร์ลาวของพวกเราได้ช่วยประชาชนผู้ที่ถูกผลกระทบแล้วก็ผู้ที่ถูกประสบภัยต่างๆเนาะให้ผ่านสถานะความยุ่งยากณตอนนี้ไปได
1: ้อย่างไรก็เจ้าก็ได้รับน้ำดื่มที่สะอาดน้ำดื่มที่ปลอดภัยเข้าไปบริโภคในทางกายหันอาจจะยุ่งยากทั้งหน้าที่อยู่อาศัยแต่ว่าการอยู่การกินนี่ก็ขอให้สะอาดไว้ก่อนเนาะอันนี้ถือว่าพวกเขาเป็นอีกภาพรวมหนึ่งที่พวกเขาอยากสะท้อนให้เห็นถึงทางโครงการหรือว่าทางบริษัทเองก็ไม่ได้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องงานของการช่วยเหลือสังคมพวกเขาจะพักกันอีกครั้งหน่อยนึงพวกเขาจะมาสำหรับจบภารกิจอยู่ทั้งภาคกลางและภาคใต้ยังอยู่ภาคเหนืออีกมันต่อกันเลยเบาเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมในเดือนสิงหาที่ผ่านมานี้ตอนนี้พวกเขาพักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงสภาพน้ำท่วมในปี2016นี้ถ้าว่ามาเบิ่งย้อนหลังในปี2014ยุหลวงน้ำท้าก็มันได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันถือว่าข้างนั้นก็เป็นข้างที่ทางบริษัทเวลาวก็มันได้ขนทับจากนครหลวงวิจารณ์นี่แหละเป็นสาวนุ่มเป็นสามองค์การจะตั้งมาซ้นนี่ไปช่วยเหลือหลังจากที่พวกเขาแล้วภารกิจอยู่ภาคกลางและภาคใต้ทันเสร็จภาคเหนือก็มันได้ข่าวมาทั้งหลวงน้ำท้าทั้งอุดมไซ มันได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติก็คือน้ำท่วมนี่ดังนั้นทางกัดน้ำพวกเขาเพิ่นมีความสะดุ้งไว้ขึ้นหน่อยเด้ๆในการจะไปช่วยเหลืออยู่ทั้งบรรดาแขวงภาคเหนือนี่จ้ะ
1: หลังจากเดินสายหรือว่าเสร็จภารกิจอยู่ภาคใต้เกือบ1อาทิตย์ดีๆเนาะที่ได้ช่วยเหลืออยู่ทางภาคใต้ก็ค่อนข้างว่าเส้นทางยาวไกลเนาะแต่ละแขวงหลังจากเสร็จภารกิจอยู่ทางภาคใต้แล้วก็ถือว่าพวกเขาก็บ่ได้มึนเสยในการติดตามสภาพการน้ำท่วมอยู่แขวงอื่นเนาะก็พอดีได้ยินข่าวอยู่อุดมไซกับหลวงน้ำท้าก็ค่อนข้างว่านักกว่าเมื่อก่อนพวกเราเคยได้ไปช่วยเหลือปี2014เนาะแต่ปีนี้ก็นักกว่าตามสถานการณ์และการรายงานนั่นนะเธอว่าการตัดสินใจและการอนุมัติของผู้บริหารของพวกเราก็ค่อนข้างไวสมควรเพื่อตอบสนองเพื่อเข้าช่วยเหลือทันการเพื่อให้ประชาชนได้สมใส่อันน้ำดื่มที่สะอาดเวลาขับขันแบบนี้เนาะก็คือได้เข้าช่วยผ่านกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าส่วนหนึ่งเนาะได้โกงคือโดยโกงแน่เนาะซึ่งรวมมูลค่าประมาณ400ล้านเนาะอยู่ในภาคเหนือนี้เนาะแต่ว่าเป็นจุดหนึ่งที่ควรได้เอาใจใส่ว่าสรรสาให้ได้รับผลประโยชน์คือกันได้รับการช่วยเหลือเช่นเดียวกันเนาะ
0: จ้ะอย่างน้อยบ่ได้หยังก็ได้น้ำดื่มไปกินและการมอบหับน้ำดื่มผลิตภัณฑ์น้ำดื่มของบริษัทเวลาวนี้ก็แม่นเฮาก็มีความหวังแหละก็คือให้กระเจ้าได้ดื่มน้ำที่สะอาดได้ดื่มน้ำที่ปลอดภัยตัวนี้ทางจุลีว่าจังไหน
2: เจ้าสำหรับอันผู้ที่ถูกประสบภัยเนาะแน่นอนว่าสิ่งสำคัญและก็สิ่งที่ต้องการพื้นฐานของพวกเขาก็คือการเข้าถึงน้ำที่สะอาดและก็ปลอดภัยเนาะฉะนั้นบริษัทเบียร์ลาวของพวกเขากับบอดี้นิ่งนอนใจเนาะเมนเทคแอคชั่นเลยว่าจันซาเนาะโดยการที่เกี่ยมผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะไปช่วยผู้ที่ถูกประสบภัยเนาะเพราะว่าอย่างหน่อยเนาะก็ให้เขาเจ้าได้สามารถเข้าถึงน้ำดื่มที่มีความปลอดภัยสะอาดเนาะไว้ดำรงชีวิตในชีวิตประจำวันแหละก็คือว่าพวกเฮาก็คิดฮอดในจุดนั้นส่วนนั้นอย่างน้อยเนาะอย่างน้อยๆพวกเฮาก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าได้สนองน้ำดื่มปลอดภัยและก็สะอาดไปให้ประชาชนผู้ที่ว่าเพิ่นได้รับผลกระทบในครั้งนี้เจ้า
0: เจ้าถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาผลิตออกมาแล้วก็เบียร์ลาวก็เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องดื่มอันดับต้นๆของประเทศลาวพวกเขานี่และมาสรุปภาพรวมสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน2016นี้เฮาได้รวมมูลค่าบ่ทันเสร็จว่าน้อยหลายปานใดในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้เจ้า
1: เฉพาะผลิตภัณฑ์และมูลค่าของพวกเฮาก็คือน้ำดื่มของพวกเฮาแม่น 10,000 แก๊ส 10,000 แพ็คเนาะและก็น้ำหวานเป็น 4,000 แพ็คเนาะรวมมูลค่าทางภาคใต้ก็ประมาณ600ล้านทางเหนือก็400ล้านประมาณตื้อนึงเนาะประมาณตื้อปลายน้อยนึงเนาะอันนี้ถือว่าเป็นมูลค่ารวมทั้งหมดเนาะถือว่าเงินห่วงนี้แมนถูกอนุมัติจากผู้อำนวยการบริษัทไปแล้วก็คือเงินของบุตรทุกคนที่ได้ซื้อน้ำไปกินและก็เป็นกำไรเป็นทุนฮอนและได้บิได้แบ่งที่บริษัทไปแล้วได้แบ่งมาซวยก็ถือว่าเป็นเงินของลูกค้าเงินของเบียร์ลาวนำกันบุตรทุกคนฉะนั้นผลประโยชน์มันเกิดเบิดทุกคนจากน้ำมือของเบิดทุกคนที่ได้ใส่ใจได้ครับมีรายรับแล้วกลับมาแบ่งช่วยเหลือสังคมโฮมกันอย่างซี่เนาะให้ครับฮู้นำกันประมาณนั้นค่าใส่ใจและก็มูลค่าที่พวกเราได้ใส่ใจไปเนาะ
0: แล้วสิ่งสำคัญก็คือทั้งคณะผู้บริหารเพิ่นแม่นให้ความสำคัญแนวใดต่อกับการช่วยเหลือสังคมแบบนี้เพราะว่าแน่นอนแหละสังคม ทางภาครัฐเองก็มีการเรียกห้องต้องการให้หลายๆคนที่เข้ามาช่วยและทั้งคณะผู้บริหารเพิ่นได้คิดจังได๋เกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือสังคมนี่เจ้า
1: สำหรับการช่วยเหลือสังคมเนาะถึงว่าพวกเฮากับบ่แม่นผู้หนึ่งผู้เดียวเนาะถือว่าเบียร์ลาวก็ถือว่าเคียงคู่กับสังคมมาโดยตลอดแต่อย่างใดก็ตามก็ เป็นแบบอย่างอันนึงเฮ็ดให้ภาคส่วนอื่นต้องการฮอกเฮียกฮ้องให้ภาคส่วนอื่นมีการร่วมมือกับพวกเฮาคือกันหรือว่ามีการสามัคคีกันเวลารับผลกระทบแบบนี้ให้ร่วมมือซึ่งกันและกันนอกจากเบลาวภาคส่วนอื่นก็สามารถประกอบส่วนหรือช่วยเหลือสังคมพวกเฮาได้เช่นกัน
0: จ้ะแน่นอนแล้วว่าเรื่องของการช่วยเหลือสังคมหรือว่าในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของการไปมอบผลิตภัณฑ์ต่างๆหั่นทางสองทานอยากขอบใจทานใดเป็นพิเศษหรือภาคส่วนใดเป็นพิเศษบ่เพราะว่าแน่นอนแหละเวลาเฮาไปเฮ็ดเวียกนะประสานงานนี่มันค่อนข้างจะต้องแบบพบกับความยุ่งยากหน่อยนึงบ่มีดอกว่าเขามาลงเหรียญมันต้องจุกจักนิดนึงแต่ว่าเฮาก็ผ่านพ้นมาได้ย้อนมีภาคส่วนใดให้การสนับสนุนพวกเฮาหรือว่าให้ความสําคัญพวกเฮาจังได๋จ้ะ
2: พวกเฮาเนาะก็ต้องขอขอบใจสำหรับการร่วมมือเนาะจากทุกภาคส่วนแล้วก็ขอขอบใจที่ว่ามาช่วยเหลือให้การช่วยเหลือจึงเฮ็ดให้การบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้เป็นไปได้อย่างเหี่ยมห้อยแล้วก็ท่วงทันเวลาเนาะโดยเฉพาะแม่นพวกเฮาต้องขอขอบใจทั้งภาครัฐเนาะคณะปกครองแขวงรวมไปถึงภาคส่วนท้องถิ่นเนาะแล้วก็ประชาชนนำกันที่ว่าช่วยประสานข้อมูลแล้วก็ชี้นำพื้นที่แล้วก็อำนวยความสะดวกในการมอบรับเนาะคณะเดียวกันเนาะพวกเฮาก็ต้องขอขอบใจทั้ง3องค์การจัดตั้งของพวกเฮาเนาะกับที่ข้าพเจ้าได้เว้าไปเลยเนาะทั้งการจัดตั้งภายในบริษัทเบียร์ลาวของพวกเฮาเองก็คือกรรมบาลสาวหนุ่มแล้วก็เอ้ยน้องยิงของพวกเฮาที่ว่าเป็นแฮงซอยกันเฮ็ดให้วิกฤตในครั้งนี้เนาะได้ช่วยบรรเทาผู้ที่ได้ถูกประสบภัยเนาะให้ผ่านความยุ่งยากในครั้งนี้แล้วก็หวังว่าเนาะเพิ่นก็สิได้เข้าสู่การดำรงชีวิตที่ปกติกลับคืนมาเนาะใช้ชีวิตอย่างปกติได้โดยไวเนาะฉะนั้นข้าพเจ้าในนามบริษัทเบียร์ลาวแล้วก็คณะมียิงห้างทานของบริษัทเบียร์ลาวก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยในครั้งนี้เนาะได้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยไวแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตปกติโดย
0: จะทันเสร็จคำนวณ
1: ก็เช่นเดียวกันเนาะข้าพเจ้าก็ขอขอบใจทุกภาคส่วนบ่จะเป็นพนักงานอยู่ในแผนกของพวกเฮาพนักงานอยู่ต่างแขวงและก็พนักงานภาครัฐและภาคส่วนอื่นโดยเฉพาะตัวแทนที่ได้รับการที่พวกเราได้รับการช่วยเหลือและก็การร่วมมือในการปฏิบัติเวียกงานครั้งนี้อาจจะมีการสะดุดเล็กๆน้อยๆแต่ก็ผ่านพ้นมาโดยดีเนาะก็ถือว่าเป็นกำลังใจสู่ส่วนต่อไปสำหรับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นเนาะก็ให้ผ่านพ้นโดยไวและกลับมามีชีวิตอนามัยเฮือนไวๆให
0: ้นี่ถือว่าต้องได้ฟื้นฟู
1: ฟื้นฟูเศรษฐกิจไวๆเนาะถือว่าและภาคส่วนอื่นคือกันครับพระเจ้าก็ขอให้มีส่วนร่วมเนาะนอกจากเบียร์ลาวและผู้ใดที่สามารถขับเคลื่อนได้บีแบงได้หรือว่ามีส่วนร่วมได้ก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ช่วยเนาะได้ช่วยกันเนาะ
0: จ้าก็ต้องขอขอบใจทั้งสองท่านหลายที่สละเวลามาเล่าจากเรื่องจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงๆที่ในสังคมพวกเขาประสบพบพ่อและทางบริษัทเบียร์ลาวเองเพิ่นกับบ่นิ่งนอนใจเมื่อเห็นว่าผู้ประสบภัยน้ำท่วมบรรดาแขวงต่างๆที่ได้รับผลกระทบนี้เพิ่นกับบ่ลังเลในการที่จะช่วยเหลือสังคมอนุมัติงบโดยไวแล้วก็มีการประสานงานไปแต่ละภาคส่วนนี้ก็ถือว่าได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีพวกเขาก็หวังว่าเป็นภาคส่วนน้อยๆแต่ว่าเป็นกำลังใจใหญ่ๆที่จะให้สังคมนี้สามารถขับเคลื่อนไปได้ดีด้วยน้ำใจด้วยน้ำดื่มหัวเสือบริษัทเปียลาพวกเขานี่ต้องขอขอบใจทั้งสองท่านในหลายที่สละเวลามาร่วมรายการนี้กับเรามอบให
1: ้
0: และจะมีการสัมภาษณ์ที่ดีๆในนี้ได้กับน้ำดื่มหัวเสือบริษัทเปียลาวอินทิรากรุ๊ปอาซาสเตเบิลและกระทางบูลการ์สให้การสนับสนุนในรายการพวกเขาโดยตลอดมาพวกเขาจะจากกันไปก่อนหวังว่าโอกาสหน้าจะมีการสัมภาษณ์ในหัวข้อใดเกี่ยวกับทางบริษัทเปียลาวเติมอีกพวกเขาจะมีการเสริมมาเติมอีกพวกเขาจากกันไปก่อนพบกันใหม่เมื่อหน้าสบายดี
1: สบายดี

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อว่าสโล
1: หลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนหู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงต้าเจ๋อหาว
0: ยินดีต้อนรับบรรณาธิการเข้าสู่รายการห้องเฮียนภาษาจีนคงจือวศรรายการนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับสถาบันคงจื้อผลิตขึ้นมาซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังรายการทาง FM 103.7 MHz เวลา 17:30-18:00 นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์และกระจายผ่านระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30-11:00 นและยังสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน RadioGarden เพื่อที่ตามรับฟังรายการ
1: แม่นแล้วรายการห้องเรียนภาษาจีนคงจื้อวศรเป็นอีกรายการหนึ่งเพื่อขยายโอกาสในการเรียนรู้ภาษาจีนที่สะดวกสบายเข้าถึงง่ายและยังช่วยให้ท่านผู้ฟังคุ้นเคยกับสำเนียงการออกเสียงและจังหวะของภาษาจีนซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างหลวงหลายต่อการฟังรายการเว้าการเรียนคำศัพท์ภาษาจีนในการติดต่อสื่อสารเพื่อนำใช้เข้าในเวียกงานหรือการศึกษาและชีวิตประจำวันซึ่งพวกเขามีปุ่มคู่มือในการเรียนการสอนทั้งหมด6เล่มน้ำกันหรือว่า6หัวคือเริ่มตั้งแต่ SSK 1หา SSK 6
0: เจ้านอกจากบทเรียนที่พวกเขาจะมาหวมเรียนน้ำกันแล้วทางรายการก็จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวฮิตของประเพณีที่เป็นมูลเสื้อข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินวิธีการดำรงชีวิตเกี่ยวกับประเทศจีนและประเทศลาวให้บรรดาท่านได้รับฟังซึ่งมาพบกันในมื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทและกระต่ายมากโนซาก็จะมาห่วมดำเนินรายการแล้วก็เฮียนฮู้กับท่านผู้ฟัง
1: แม่นแล้วเนาะสำหรับห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวศรเป็นอีกรายการหนึ่งที่เปิดโอกาสให้กับทุกท่านได้เฮียนฮู้ไปพร้อมๆกันเช่นเดียวกับพวกเขาโคซกทั้งสองพวกเขานี่มักวัฒนธรรมจีนการเฮียนฮู้เรื่องภาษาของจีนพร้อมเน
0: า
1: ะฉะนั้นโคซกทั้งสองคนบ่จะเป็นโนลีและกระต่ายนี่ก็จะได้เฮียนฮู้ภาษาจีนไปกับท่านผู้ฟัง
0: ก็ได้เฮียนไปเริ่มต้นน้ำกันได้กระต่าย
1: ตั
0: วโนรีเองก็บ่ได้ภาษาจีนว่าซั่นซะแต่ด้วยความมักละกะมักเฮียนฮู้นะอ่ะกับมื้อนี้หรือว่ารายการของพวกเฮามาพบกันทางผู้ฟังกะลองเฮียนไปน้ำกันเบิ่งอันใดคิดอันใดถือกะสามารถแลกเปลี่ยนน้ำกันได้
1: เจ้าแต่ว่าตอนต้นจากทางรายการในมื้อนี้ใจบรรดาทานได้พักฟังเพลงกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาฟังเนื้อในรายการในระยะต่อไป

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อว้อสอล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการเกียรติที่ตามรับฟังรายการห้องเฮียนของจื้อวสลที่กำลังออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการได้มอบเสียงเพลงมวลๆให้กับบรรดาท่านได้รับฟังซึ่งเข้ามาในรายการตอนนี้ก็เป็นเวลาที่พวกเราจะได้พร้อมกันเฮียนฮู้ภาษาจีนแล้วก็ตาย
1: เจ้า
0: เมื่อนี้เฮาจะได้เฮียนอย่างแน่มื้อนี้น่ะ
1: เจ้าสำหรับโนรีมื้อนี้พวกเราจะสืบต่อเฮียนบทที่2พอดีเป็นบทสุดท้ายในมื้อนี้เลยเนาะที่พวกเราจะนำเสนอสู่ท่านฟังซึ่งในบทที่2นี่จะเน้นการอ่านออกเสียงนะเนาะมี4ข้อสำคัญ
0: เจ้า
1: ประกอบด้วยหัวข้อที่1แมนการอ่านออกเสียงเบาในภาษาจีนหัวข้อที่2แมนตำแหน่งการวางวรรณยุกต์ในภาษาจีนหัวข้อที่3แมนสระที่เขียนย่อในภาษาจีนและหัวข้อสุดท้ายแมนคำศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียนบทเรียนของพวกเขาในมื้อนี้
0: เจ้ารู้สึกว่ามื้อนี้นี่บทเรียนเฮานี่ค่อนข้างยาวแม่นบ่ดีนะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็ค่อนข้างหลายเด้ท่านผู้ฟังต้องได้ตั้งใจนำกันได
1: ้แม่นแล้ว
0: ตอนนี้ไปฟังก่อนบ่
1: เจ้า
0: ฟังเสียงจากครูภาษาจีนก่อนซะ
1: แม่แล้วเฮาจะให้ท่านไปฟังเสียงครูภาษาจีนอ่านออกเสียงสู่ท่านฟังหลังจากนั้นเฮาจึงมานำเสนอหรือว่าอธิบายตามหลัง
0: เจ้าไปหาฟังน้ำกัน
2: 朗读下列音节注意轻声的读法
3: 桌子房子椅子柜子他们人们我们弟弟衣服儿子喜欢认识先生朋友晚上漂亮
0: ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ทานฟังไปเมื่อกี้นี้นอกแมนครูภาษาจีนที่เพิ่นได้สอนในการออกเสียงเบาแม่นบ่กระต่าย
1: แม่นแล้วเจ้าแน่นอนว่าหลายท่านก็จะฟังและก็เฮียนเว้าตามแล้วแต่อาจจะบ่ฮู้ความหมายว่าแปลว่าหยังในแต่ละประโยคแต่ละคำศัพท์ฮะ
0: เจ้ากระต่ายลองแปลให้ฟังหน่อยนึงดิดู
1: เจ้าสำหรับคำศัพท์ที่อยู่ในการออกเสียงเบามีประมาณ16คำศัพท์เ
0: จ้า
1: เจ้าพวกเขาจะแปลแต่ละคำศัพท์สู่ทานฟังเริ่มจากคำศัพท์นิมิตที่ครูภาษาจีนเพื่อนานออกเสียงว่าจั่วจื้อแปลว่าโต๊ะ
0: เจ้าน
1: อกจากนั้นก็มีฝังจื้อ
0: ฝังจื
1: ้อแปลว่าเฮือน
0: เจ้า
1: อีจื้อแปลว่าตัง
0: อีจื้อ
1: เจ้ากุ้ยจื้อแปลว่าตู้ใส่เครื่อง
0: กุ้ยจื้อ
1: เจ้าทามันแปลว่าพวกเขา
0: ทามัน
1: แมนแล้วเรินเหมือนแปลว่าประชาชนหรือว่าผู้คน
0: เรินเหมือน
1: เจ้าหวอเหมือนแปลว่าพวกเขา
0: หวอเหมือน
1: เจ้าตี้ตี้แปลว่าน้องซ้าย
0: ตี้ตี้
1: เจ้าอีฟูแปลว่าเครื่องนุ่งเออจื้อแปลว่าลูกซ้าย
0: เจ้า
1: สีฮวนแปลว่ามักเรินซือแปลว่าหู้จักเจ้าและก็มีเซียนซึงแปลว่าทานเนาะจะแปลว่าทานที่ใส่กับผู้ชายเด้อเจ
0: ้
1: าเผิงโยแปลว่ามูหวานซั่งแปลว่าตอนคำเพี้ยวเลี่ยงแปลว่างาม
0: เพี้ยวเล
1: ี่
0: ยง
1: เจ้านี่เป็นการออกเสียงเพื่อนเอิ้นว่าออกเสียงเบาเวลาฟังเลยโนรี
0: นี่แม่นบ่
1: แม่แล้วยกตัวอย่างคือว่าจั่วจื
0: ้
1: อฝังจื้ออีจื้อกุ้ยจื้อนี่นะเจ้
0: า
1: เขาจะออกเสียงเบาทั้งไทยเขาจะเน้นตัวคำศัพท์ทั้งหน้า
0: เจ้าอันนี้ก็เป็นบทเรียนตัวที่1เนาะที่พวกเฮาให้ทุกท่านได้เรียนได้ฟังแล้วก็ได้ฝึกเว้าไปนํากันวันนี้หัวข้อที่2
1: เจ้าตัวหัวข้อที่2แม่นตำแหน่งการวางวรรณยุกต์ท่านผู้ฟังเนาะเพราะว่าเวลาที่เขาเขียนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเว้าเขาเขียนนี่ต้องวางเครื่องหมายพันธุ์ยุทธ์ใส่ตัวใดคือมีR O E E U U ไม่อย่างนะเจ้าฉะนั้นเนาะในหัวข้อที่2นี้พวกเขาจะมาเว้าถึงตำแหน่งการวางพันธุ์ยุทธ์เขาจะให้ทานไปฟังอาจารย์ภาษาจีนออกเสียงก่อนแล้วเขาจึงมาล้มกระตึม
0: เจ้าไปหาฟังพร้อมกัน
2: 朗读下列音节注意声调标注的位置
3: 学校帮忙篮球女儿游泳手表终于公司时间身体考试国家报纸 好吃。谢谢。客气。
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านฟังผ่านไปในเมื่อกี้นี้แม่นครูสอนภาษาจีนเพิ่นอ่านคำศัพท์ที่ออกเสียงในการจัดวางตำแหน่งวรรณยุตเนาะว่าเฮ็ดรูปแบบใดแต่ถ้าเฮามีคู่มือในการเขียนไปพร้อมนี่มันจะเข้าใจง่ายกว่า
0: ได้เบิ่งนำเนาะ
1: แม่แล้วได้เบิ่งได้เฮ็ดฝึกหัดไปพร้อมแต่ว่าตัวนี้เพิ่นออกเสียงให้ท่านฟังเฮาก็สิเอาตัวคำศัพท์ที่ครูอาจารย์ภาษาจีนเพิ่นเว้าหั่นแปลว่าหยังออกเสียงว่าจังไดตึมอีก
0: เจ
1: ้าคือตัวทมิดเนาะเสียเสี่ยวแม่แล้วแปลว่าหงเฮียนปางหมางแปลว่าช่วยเหลือ
0: ปางหมาง
1: เจ้าหลานฉิวบานบ้วง
0: หลานฉิว
1: หนีเอ๋อแปลว่าลูกสาว
0: หนีเอ๋อ
1: โยยงแปลว่าลอยน้ำ
0: โยยง
1: เจ้าโสเปียวแปลว่ามงใส่แขน
0: โสเปียว
1: จงหยูแปลว่าไหนที่สุด
0: จงหยู
1: เจ้ากงซือแปลว่าบริษัท
0: กงซือ
1: ซือเจียนแปลว่าเวลา
0: ซือเจียน
1: เส้นถี่แปลว่าห่างไกลหรือว่าสุขภาพ
0: เส้นจี
1: เขาซื่อแปลว่าสอบเสียงกัวเจียแปลว่าประเทศเป้าจื่อแปลว่าหนังสือพิมพ์เห่าชื่อแปลว่าแซบเสียเสียแปลว่าขอบใจเคอชีแปลว่าเก่งใจที่ใส่ตอบรับไปแล้วค่ะว่าไม่ต้องเก่งใจนะ
0: โอ้เจ้าเอาท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหัวข้อ2เนาะที่ทางรายการมาให้ทุกท่านได้ฝึกได้เว้าแล้วก็ได้เฮียนไปน้ำกัน
1: แม่แล้วก่อนพวกเขาจะไปพักฟังเพลงพวกเขาจะเว้าพวกเขาจะเปิดเสียงอาจารย์ให้ท่านฟังตึมอีกตั้งแต่ตัวออกเสียงเบาจนฮอดตัวเสียงที่ใส่คำศัพท์วรรณยุตตึมอีก
0: เจ้าหลังจากนั้นก็ต่อด้วยการฟังเพลงเลยก็ตาย
1: แม่แล้ว
0: เจ้า
2: 朗读下列音节注意轻声的读法
3: 桌子，房子，椅子，柜子，他们，人们，我们，弟弟，衣服，儿子，喜欢，认识先生，朋友，晚上，漂亮。
2: 读下列音节，注意声调标注的位置。
3: 学校，帮忙，篮球，女儿，游泳，手表，终于，公司，时间，身体，考试，国家，报纸，好吃，谢谢，客气。

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อว่อสอล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ตอนหับทุกทานกลับคืนเข้าสู่รายการห้องเฮียนข่งจื้อวสลหลังจากที่สลับซับเปียนให้ทุกทานได้มวนซืนฟังเพลงจากทางรายการปกติและยานี่แมนพวกเขาจะมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวกระต่ายแต่ว่าในมื้อนี้บทเฮียนเฮายาวแน่เฮาจะมาสืบต่อเฮียนภาษาจีนตื่มอีก
1: แม่นแล้วเพราะว่ายังมี2หัวข้อที่พวกเขาจะต้องได้สืบต่อเฮียนให้หมดบทที่2
0: แม่นล่ะ
1: หลังจากที่และยะเมื่อกี้นี้พวกเขาได้นำเสนอสุทานฟังเกี่ยวกับการออกเสียงเบาในภาษาจีนเนาะและก็อีกตัวนึงแม่นการจัดวางตำแหน่งวรรณยุกต์ในภาษาจีนมาและยะนี้ท่านผู้ฟังหัวข้อที่3แม่นสระที่เขียนหย่อในภาษาจีนเพราะว่าภาษาจีนนี่นะมีบางสระเมื่อผสมกับพยัญชนะก็จะเขียนหย่อลงเนาะแต่ว่าเวลาอ่านนี่นะเสียงยังคือเก่าบ่เปลี่ยนเสียงท่านผู้ฟังแต่ว่าจะเป็นเอาใดนั่นพวกเขาใจทานไปฟังเสียงอาจารย์สอนภาษาจีนเว้าสู่ทานฟังก่อน
0: แม่นแล้วไปฟังน้ำกันเลยท่านผู้ฟัง
2: 朗读下列音节注意声调标注的位置
3: 学校帮忙篮球女儿游泳手表终于公司时间身体考试国家报纸好吃谢谢客气
0: ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงที่ทานได้ฟังไปนั่นเนาะก็แม่นการออกเสียงของครูภาษาจีนที่ให้พวกเราได้เรียนรู้ในมื้อนี้โดยปกติแล้วก็จะเป็นหัวข้อเว้าเรื่องเกี่ยวกับสระที่ว่าเขียนหย่อมันว่ากระต่าย
1: ถูกต้องเจ้ายกตัวอย่างคืออาจารย์อ่านในเมื่อกี้นี้สุทานฟังคำว่าซิวสีเนาะแปลว่าพักผ่อนนะ
0: เจ้า
1: ตามธรรมดาจะเขียนคำว่าซิวนี่แม่น X I O Uแต่ว่าเพื่อมันหย่อลงก็สิเหลือว่า X I U เป็นซิวสินะเน
0: า
1: ะซิวสิเนาะแปลว่าพักผ่อนสั้นพวกเขาจะมาอธิบายแต่ละคำศัพท์ว่ามันหมายถึงอย่างเลยเนาะ
0: เจ้า
1: เจ้าตัวที่1แมนซิวสิแปลว่าพักผ่อนแล้วตัวที่2แมนซุยเจี้ยวแปลว่านอน
0: ซุยเจี้ยว
1: เจ้าตัวที่3แมนรุ่นสวนแปลว่าเหือใหญ
0: ่รุ่นสวน
1: หรือว่าเหือสำลาน
0: เจ้า
1: เนี่ยต่อมาแมนหนิวหน่ายแปลว่านมงัว
0: หนิวหน่าย
1: เจ้าผีจิ๋วแปลว่าเบียร
0: ์ผีจิ๋ว
1: เจ้าอังกุ้ยเนาะแปลว่าราคาแพง
0: อังกุ้ย
1: เจ้าหลิวเหยียนแปลว่าฝากขอความ
0: หลิวเหยียน
1: เจ้าค่ายหุ่ยแปลว่าประชุม
0: ค่ายหุ่ย
1: เถาหลุนแปลว่าสนทนาหรือว่าปรึกษาหารือ
0: เถาหลุน
1: เจ้าแม่ละเถาหลุนเนาะเจ้าแล้วก็มีจูสิวบานเตะ
0: จูสิว
1: เจ้าหลุนตุนแปลว่านครหลวงลอนดอนนะ
0: โอ้หลุนตุน
1: แมนเอิ้นว่าลอนดอน
0: ลอนดอนเนาะคันแปลออก
1: แต่มีซื่อรุ่นแปลว่าซุ่มเย็นประมาณนี้เจ้าแล้วก็มีซานคุยแปลว่าละอายแก่ใจ
0: ซานคุย
1: เจ้าสุยกัวหมากไหม
0: สุยกัว
1: เจ้าเถาจุ้ยแปลว่าเพลิดเพลินหลงไหล
0: เถาจุ้ย
1: เจ้าและอีกคำศัพท์สุดท้ายแมนซุนลี่แปลว่าลาบลื่นดำเนินไปด้วยดี
0: ซุนลี่สะดวกสบายประมาณน
1: ี้แม่แล้วเจ้า
0: โอ้กันยากเติบเนาะกระต่ายเนาะการที่จะออกเสียงแล้วก็การที่จะมาเขียนแบบว่าตัวย่อว่าสั้นซะ
1: เจ้าฉะนั้นพวกเขาต้องได้ทำความเข้าใจแน่นอนว่าพวกเขาสองคนออกเสียงนี่มันบ่ถือห้อยชนห้อยอยู่แล้วนะครับผู้ฟังเนาะจะหน่อยพวกเขาจึงสิเปิดเสียงอาจารย์สอนภาษาจีนให้ท่านฟังตึมอีกพวกเขาจะมาต่อที่หัวข้อที่4ท่านผู้ฟังเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในห้องเฮียนเนาะ
0: เจ้า
1: ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ใช้เรื่อยๆในเวลาสอน
0: ดังนั้นตอนนี้พวกเราจะให้ทุกท่านได้ไปหับฟังเสียงของครูภาษาจีนกันก่อนแล้วจึงกลับมาสนทนากันตื่มกระต่าย
1: เจ้า
2: 朗读下列音节注意韵母省写的部分
3: 休息睡觉轮船牛奶啤酒昂贵留言开会讨论足球伦敦 湿润。惭愧。水果。陶醉。顺利。
2: 课堂用语。
4: 打开书。请大声读。再读一遍。一起读。有问题吗？
0: ที่ท่านฟังไปนั่นก็เป็นการฟังเสียงเกี่ยวกับซับที่ว่าใส่อยู่ในห้องเรียนหรือว่าประโยคที่ว่าใส่อยู่ในห้องเรียนก็ตาย
1: แม่แล้วเจ้า
0: คืออย่าคู่ภาษาจีนก็ตายคำว่าเปิดปึ้มนี่นะภาษาจีนเขาสิว่าจังได
1: เจ้าคือดังที่อาจารย์ออกเสียงไปเมื่อกี้นี่กระต่ายออกเสียงให้ฟังขึ้นอีกอ่านว่าตาคายซู
0: ตาคายซูแปลว่า
1: แม่แล้ว
0: เปิดปึ้มของพวกเจ้าดูสิเน
1: า
0: ะ
1: แม่แล้วเจ้า
0: เจ้าแล้วเขาจะบอกนักเรียนอยู่ในห้องว่าอ่านดังๆเด้จังสิเด
1: ้โอ้กรุณาอ่านเสียงดังๆฮะเนาะ
0: แม่แหละ
1: แปลว่าสิงต้าเซิงตู
0: สิงต้าเซิงตู
1: ถูกต้องเจ้า
0: อ่านเสียงดังๆเด้จังสิเนาะ
1: แม่แล้ว
0: เจ้าและบอกอีกว่าอ่านอีกครั้งนึงดูอ่านคืนอีกดูจังสิเด้
1: ใจตูอีเปียน
0: ใจตู
1: อีเปียน
0: อีเปียน
1: ถูกต้อง
0: กระต่ายใต้ใต้ใต้ตูอีเปียนเดี๋ยวสิเนาะ
1: ใจตูอีเปียน
0: ใจตูอีเปียน
1: ถูกต้องเจ้า
0: เจ้าเอาอ่านพร้อมกันเดี๋ยวภาษาจีน
1: อีสีตู
0: อีสีตู
1: แม่แล้ว
0: อ่านพร้อมกัน
1: เจ้าม
0: ีคำถามบออย่างสิเขาอยากว่าภาษาจีนมาเท่าไหร
1: ่โยวันถีมา
0: โยวันถีมา
1: เจ้า
0: เจ้า
1: โยวันถีมา
0: เนาะนี่แหละท่านผู้ฟังก็ได้เฮียนได้ฝึกได้เว้าไปน้ำกันตื่มอีกแต่ว่าตอนนี้กระต่ายอยากให้ท่านผู้ฟังได้ฟังคืนตั้งแต่การที่เขาเขียนสระย่อการออกเสียงนะ
1: แ
0: ต่ส่วนไม่ใช่ประโยคที่ว่าอยู่ในห้องเฮียนตื่มอีกซะ
1: เจ้า
0: เจ้า
2: 朗读下列音节注意声调标注的位置
3: 学校帮忙篮球女儿，游泳，手表，终于，公司，时间，身体，考试，国家，报纸，好吃谢谢客气
2: 课堂用语
4: 打开书请大声读再读一遍一起读有问题吗
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านฟังผ่านไปเมื่อกี้นี้ก็เป็นการอ่านออกเสียงของสระที่เขียนย่อและเป็นคำศัพท์ที่ใส่ในห้องเรียนพร้อมควบคู่กันไปสรุปแล้วมื้อนี้เนาะพวกเขาเรียนสี่หัวข้อเลยว่าสี่บทเรียนผู้ใด
0: เจ้า
1: เลยเนาะ
0: ยาวพอสมควร
1: แม่นแล้วบทที่หนึ่งที่พวกเขานำเสนอเกี่ยวกับการออกเสียงเสียงเบาในภาษาจีนนะเนาะเพราะว่าบางพยางค์จะมีวรรณยุตและการออกเสียงสั้นเบามันก็แตกต่างกันไปคือดังที่พวกเขาคำศัพท์ที่นำเสนอคนหนานี่บ่จะเป็นจั่วจื่อฟังจื่ออีจื่อกุ้ยจื่อเมียงต่างๆฮะเน
0: า
1: ะและตัวที่2แม่นตำแหน่งการวางวรรณยุตในภาษาจีนเพราะว่าอันนี้แม่นเน้นใช้เวลาเขียนนะเนาะว่าเราต้องวางไว้อยู่ตัวใดอยู่จุดใด R O E E เมียงฮะนะ
0: เจ้า
1: และตัวที่3ก็คือสระที่เขียนย่อเพราะว่าบางตัวเขาก็จำเป็นต้องเขียนแต่ว่าต้องรักษาโค้งเสียงให้มันคือเก่า
0: แม่นล่ะ
1: และตัวสุดท้ายก็เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียนนะ
0: เจ้าเอาท่านผู้ฟังก็ถือว่าได้หลายหัวข้อในมื้อนี้ก็ลองมาฝึกฝนกันตื่มอีกและท่านสามารถติดตามบทเรียนต่อไปจากทางรายการของพวกเราได้มาฮอดตอนนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการห้องเรียนคงชื่อวสล.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังได้วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 17:30-18 น.และระบบ AM 567 GHz วันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30-11 น.หรือจะฟังทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la และแอปพลิเคชัน Radio Garden
1: เจ้าสลับมื้อนี้มนุลีแก้วคุณบริษัทและกระต่ายมากโนซาลาไปก่อน
0: โชคดี
1: ใจเจียน

短小จุดประสงค์ของการสร้างตั้งกองทุนนี้แม่นเพื่อเป็นบ่อนระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆและคุ้มครองบริหารทุนที่นำใช้ในการสนองสินเชื่อและการสร้างเงื่อนไขให้ MSME SME เข้าถึงแหล่งทุนได้หลายขึ้นเป้าหมายในการนำใช้ทุนของโทสวแม่นเพื่อสนองสินเชื่อให้ SME MSME ในรูปแบบต่างๆและสนองสินเชื่อให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SME MSME รูปแบบในการสนองสินเชื่อแม่นผ่านระบบธนาคารและสถาบันการเงินจุล

0: ผู้ฟัง
1: สบายดีเวลาการที่คิดฮอดและคิดถึงทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฮอบฮู้
0: เจ้ามาพบกันในมื้อนี้มีห้องว่าเป็นมื้อที่พิเศษเนาะอนุรักษ์ตาม
1: โอ้จะเป็นอะไรล่ะตื่นเต้นอะไรบ่ว่าพนักงาน
0: เน
1: าะกล้องเฮาจะอยู่ทางกลางตอนนี
0: ้มื้อนี้มาบางท่านสิบอกว่าโอ้มื้อนี้โคซกคือว่าอยู่ใกล้สิกันเต็มจอมื้อนี้อยู่แบบอบอุ่นท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนาะพบกันในระยะต้นรายการนี้30นาทีต้นเฮาได้รับการสนับสนุนจากทางผู้ใหญ่ใจดีนั่นก็คือกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลาง
1: ขึ้นกับสำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
0: เจ้า
1: พวกเฮาพบกันทุกอาทิตย์นะทุกวันศุกร์พวกเขาก็จะพยายามแล้วว่าเดือนกรกฎไปเขาจะมีการเริ่มสนทนาหลายคนขึ้นทอดแดงหลายคนถามมาพนักงานว่าเป็นยังไงน้ออะไรอย่างนี้พอเห็นแขกมาสัมภาษณ์รายการเขาแน่ของเรา
0: บางท่านก็สนใจแบบแขกที่เคยเข้าร่วมสัมภาษณ์ผ่านมานี่เพิ่นบ่มาอัปเดตข้อมูลได้บ่ทุนของกองทุนแดงยังมีอยู่บ่มีทุนอันใดแดงมีอันใดที่พิเศษในปี2025ฉะนั้นตามคำสัญญาตามการนัดหมายก็คือเริ่มเดือนนี่แหละเดือนกรกฎนี้เนาะไปแม่นทางรายการของเฮาก็จะเชิญเอาบรรดาภาคส่วนต่างๆมาร่วมสนทนาบ่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงข้าราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องนี่มาร่วมสนทนาเพื่อเป็นการส่งเสริมบรรดาจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลาง
1: และพิเศษมื้อนี้หลายคนที่เข้ามาทาง Facebook เนาะ 5,000 กว่าคนทาง Facebook ของฮอบฮู้และก็ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวลาว National Radio รวมทางเพจ Facebook ของ Ecoton เนาะคันถามว่าเข้ามาครับสมตอนนี้เพิ่นอาจจะมีการกดแชร์ไปรวมทั้งเพจ Facebook ของทสวเองเนาะช่วยกันกดแชร์หลายๆเพราะว่ามื้อนี้ทั้ง3เอิ้นมาบ่แม่นทั้ง2และทั้ง3ทานธนาโจก็จะเห็น3คนเฮาจะมีการสนทนาหัวข้อที่พิเศษเริ่มในเดือนกรกฎคมเอิ้นพันงาซึ่งก็เป็นหัวข้อที่เปิดกว้างเนาะในขอบเขตทั่วประเทศเลยผู้ที่เป็นธุรกิจแล้วหรือผู้ที่มีความคิดยากเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเฮาสิได้มาสนทนากันแบบเข้มข้นเลย
0: เจ้าแล้วคือดังที่ท่านผู้ฟังก็คือมีทักแฟนเพลงรายการที่ติดตามข้อมูลรายการของพวกเฮามาโดยตลอดก็จะเห็นว่ามื้อนี้นี่ภายใต้หัวข้อที่จะร่วมสนทนาในมื้อนี้ก็คือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับงานแข่งขัน
1: งานแข่งขันที่ว่านี่ก็คือชื่อว่า Ecoton หรือว่า Ecoton 2025ผู้ที่เป็นแฟนคลับหลายๆปีผ่านมาเพิ่นอาจจะฮู้แล้วคอนเซปต์นี้หรือว่างานนี้แต่ว่าผู้ที่เป็นมือใหม
0: ่
1: เริ่มความสนใจได้ยินหรือว่าเห็นผ่านๆตาในสื่อสังคมออนไลน์หรือว่าติดตามมาซองเท้าอื่นๆแล้วแต่อยากฮู้รายละเอียดลึกซึ้งว่าปี
0: น
1: ี้แม่นอย่างปีนี้มีกิจกรรมมีเงื่อนไขแบบใดอยากเข้าร่วมผ่านมาเข้าร่วมครั้งก่อนแล้วครั้งนี้สิเข้าร่วมได้บ
0: ่
1: หลายคนสิมีคำถามไว้หลายๆอย่าง
0: หรือว่าผู้ที่บ่เคยเข้าร่วมแล้วถามว่ามาฟังมื้อนี้แล้วอยากเข้าร่วมเด้จะเฮ็ดแนวใดจะทันหรือบ่เงื่อนไขเฮาจะนอนอยู่ในหันหรือบ่
1: อ้
0: าวฉะนั้นทุกคำถามมื้อนี้มีคำตอบแน่นอนมื้อนี้เฮาได้รับเกียรติจากทางทานปริญญาเอกนางบลัยคำพิลาพรของหัวหน้ากรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางได้ให้เกียรติเข้าร่วมสนทนาในรายการมื้อนี้
1: สบายดีสบายดีท่านดนเตอร์พวกเฮาก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนน้ำย่อยก่อนขออนุญาตทางนั้นน่ะใกล้ๆไหมเฮาเน
0: ี่ยขอใกล้ๆไหมน้อย
1: เสียงโคศกสิแฮงก่อนเสียงแขก
2: ดีใจทุกครั้งที่ว่าได้มาร่วมในยานาสัมภาษณ์ทางวิทยุแล้วก็ได้มาเจออันเรียกพังงานคนงามเน
0: า
2: ะ
0: โอ้เจ้าโอ้ยขอบใจยังยิ่ง
1: พวกเฮายิ่งดีใจกว่าที่ได้มีผู้ที่จะมาให้ข้อมูลเลิกกับพวกเฮาเพราะว่าพานาพวกเฮาให้ก็เป็นลักษณะประชาสัมพันธ์เนาะแต่ว่าเจ้าของมาเองนี่รู้สึกว่าตื่นเต้นกว่าท่านผู้ฟังอีก
0: เพราะว่าหยังมันจะเป็นคำตอบที่แน่นอนและก็แน่นกว่า
1: เจ้า
0: หนึ่งในนี่ที่เห็นหัวข้อมาทับอีกเลยทั้งโคซกเองกับอ๋อสนใจลากคำว่างานแข่งขันอีโคต้นนี่อยากข้อมูลเป็นหยังอ
1: ี
0: โคต้นนี่มันเป็นหยังและเป็นไผ่เดที่จะเป็นผู้ที่นอนอยู่ในนี่เนาะฉะนั้นขออนุญาตเฮียนถามทานเลยว่าอีโคทอนนี่เป็นยัง
2: อีโคทอนเนาะที่จริงหันจะมีอยู่2ความหมายความหมายอันที่1หันเพิ่นก็จะว่าเป็นอีโคพลัสเฮคาทอนและความหมายอันที่2หันจะเป็นอีโคออนเทรพรีเนอร์มาราธอนเป็นยังจึงมีคำว่ามาราธอนอยู่หันจะอธิบายเติมในเงื่อนไขหรือว่าในอนารูปแบบการจัดงานของเฮาแล้วถ้าหากอธิบายเป็นข้อหมายของภาษาลาวเฮาก็คือว่าเป็นการแข่งขันที่นำไส้รูปแบบธุรกิจแบบรักษาความยืนยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่มีการนำไส้นวัตกรรม

0: ไอเดียพิเศษไอเดียใหม่ๆเข้ามาอยู่ในแผนธุรกิจ
1: ก็ถือว่าหลายคนที่คงใจมาว่าอีโคต้อนเป็นอย่างก็จะได้มุ่งขึ้นแล้วว่าคือเห็ดแบบใดแนวใดเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าและในจุดนี้อยากให้ท่านอยากให้ท่านได้บอกถึงความเปลี่ยนมาของการจัดงานอีโคต้อนนี้มันมีขึ้นอะไรเด้
0: จริงๆอีโคทอนเฮานี่จัดมาได้5ปีละซ
2: ึ่
0: งว่าที่ไปที่มาหันเป็นย้อนว่าอาเซียนแผ่นห้องมือระหว่างอาเซียนกับเกาหลีซึ่งว่าได้จัดขึ้นอยู่เสียมเรียบปี2019ในงาน XME เนาะซึ่งว่าในตอนนั้นหันได้ตกลงกันว่าจะต้องได้มีการส่งเสริมเรื่องสตาร์ทอัพแล้วการที่จะส่งเสริมเรื่องสตาร์ทอัพหันจะส่งเสริมแต่ภาครัฐเฮาบ่ได้จะต้องมีการส่งเสริมภาคเอกชนโดยเฉพาะแม่นไว้หนุ่มที่ว่ามีไอเดียนี่แหละ
1: เจ้า
0: แต่ว่าบ่มีเวทีในการประกวดไอเดียของกระเจ้าฉะนั้นจึงเกิดเป็นอีโคทอนนี้ขึ้นมาและในปี2020หลังจาก2019คือหลายๆท่านอาจจะยังจื้อได้เนาะพวกเขากับประเสริญกับวิกฤตอานา
2: โคว
0: ิดแล้วฉะนั้นหันปีทับยีหันแมนได้จัดเป็นลักษณะออนไลน
2: ์
1: โอ้
0: แต่ว่าในถึงว่าสิเป็นออนไลน์ก็ยังมีอนาทีมน้องๆหลายๆคนเข้ามาร่วมแล้วก็เข้ามาประกวดแล้วก็หลังจากนั้นมาทางผู้จัดร่วมกับกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของพวกเขาอยากขออนุญาตอัปเดตหน่อยนึงเขาว่าเป็นสำนักงานแล้วเขากลับว่าเป็นกลุ่มคืน
1: โอ้แมนมอง
2: เพราะว่าตัวนี้นี่นะทั้งโฆษกเองก็สงสัยอยู่ได้ว่าคือว่าเปลี่ยนจากกลุ่มมาเป็นสำนักงาน
1: แ
2: ล้วเขา
1: ค
2: งมั่นใจว่านี่ย่านว่าโฆษกเบ้าผิดเอง
1: กลับว่าเป็นกลุ่มคืนเลยวันนี
0: ้
1: แสดงว่าอัปเดตโฆษกอนุรักษ์เลยนะเนี่ย
0: เจ้าเพราะเมื่อกี้หันอานาก่อนที่เรายังบ่ทันได้อัปเดตหั่นก็คือว่าอยากให้หลายๆคนฮับฮู้ว่าผ่านมาเฮาเป็นสำนักงานแล้วปัจจุบันนี้เป็นหยังจังค่อยว่ามาเป็นกลมกันเนื่องจากว่าเฮามีการร่วมเนาะร
2: ่
0: วมกระทรวงระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเฮากับกระทรวงพลังงานและบ่แห่งหั่นโดยภาระบทบาทในการปรับปรุงอีหยังต่างๆหั่นจึงเห็นดีว่าควรจะเป็นกลมแต่ก่อนในอนาคตอาจสิปรับใหม่
1: เจ้า
0: แล้
2: ว
0: พ
2: บกันอีกประเด็นเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนจากสำนักงานมาเป็นกลุ่
1: ม
2: เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันจากกลุ่มแน่นอนแล้วมาเป
1: ็
2: นสำนักงานเวลานั้นโคซกเองกับทั้งเว้าทั้ง
1: ยาน
2: บักฆ่าก็มีสะดุดย่านว่าโอ๊ยบ่ในใจถูกหรือผิดเน
0: า
2: ะหลังจากที่คุ้นเคยกับคำว่าสำนักงานแล้วอยู่ๆมาเห็นคำว่ากลุ่มเอ๊ะโคซกว่าผิดอีกบ่ตกใจว่าซั่น
1: โอเคอาสาว่าเฮาฮับฮู้กันใหม่อีกเทนึงก
2: ็
1: คือเป็นกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลาง
0: ซึ่ง
1: อีโคทอนเฮาก็ขึ้นกับทางกลุ่มเลยเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแล้วทีนี้หันทางอีโคทอนงานอีโคทอนนี่แม่นกลุ่มที่เป็นครูหัวมือหลักกับอนาศูนย์สภาพแวดล้อมนวัตกรรมของที่ว่าขึ้นกับกระทรวงสตาร์ทอัพและ SME ของเกาหลีผ่านมาหันเพิ่นหันเป็นสปอนเซอร์ในการให้รางวัลแล้วสำหรับในการจัดงานหันก็คือจะมีฮานไซเดอร์ฟาวเดชั่นของเวียดนามหัน
2: จะ
0: เป็นผู้ช่วยในการจัดงานแบบนี้โคออแกไนเซอร์ของเฮาหันก็จะแมนสมาคมITC และดิจิตอลของลีด้าหันเพ
1: ื่อ
0: นจะมาช่วยเฮาว่าจะจัดงานแบบใดให้ดึงดูดจิตใจน้องๆที่ว่าจะมาร่วมแข่งขันแล้วก็จะจัดงานแบบใดเพื่อว่าแต่ละปีให้มันมีธีมที่แตกต่างกันออกไปพิเศษแล้วก็ตื่นเต้นออกไปแล้วสำหรับปีนี้หันอีกอนาสปอนเซอร์นึงที่ว่าเขามาช่วยพวกเขาหันก็คืออนาองค์กร Oxfam ประจำสปป.ลาวซึ่งคนเห็นความสำคัญในการอนาหักสิ่งแวดล้อ
1: ม
0: การผลิตสีเขียว
1: แ
0: ล้วก็การคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศที่มีผลกระทบกับอนาการเฮ็ดธุรกิจของอนาผู้ประกอบกิจการและสตาร์ทอัพหัน
1: แสดงว่าปีนี้นี่เข้มคุณก็ปีผ่านๆมาเนาะเพราะว่ามีผู้สนับสนุนหรือว่าหลายๆองค์กรเห็นได้ถึงความสำคัญ
0: เจ้าแต่ว่าอยากไฮไลท์อันนึงเข้มคุณอีหลีเข้มคุณและพิเศษก็คือว่าปีนี้หันแมนเฮาได้รับการส่งเสริมจากคณะนำของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าน้ำ
1: เจ้า
0: เพิ่นอยากเห็นนอแนงสตาร์ทอัพอยู่บ้านเฮาเชื่อว่าผู้ใดมีไอเดียพิเศษผู้ใดมีอนาแผนธุรกิจที่ว่าแตกต่างจากคนอื่นแล้วผู้ใดที่มีความรู้ความสามารถในการนำใช้เทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมเข้ามาพัฒนาแผนธุรกิจท่านอยากขอเชิญชวน
2: มี
0: รางวัลหลายอันและมีการซัพพอร์ตหลายอันแฮง
1: เอ้าก็ซั่นผู้ใดที่ใส่ อันน่ะร่วมตัวกันเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพหรือว่ามีแนวรูปแบบทางธุรกิจนี่บ่ควรพลาดได้งานนี้อันที่จะได้นอกจากรางวัลแล้วเห็นหลายๆคนเนาะคืออนุรักษ์เองได้เคยติดตามปีผ่านมาเคยได้มีโอกาสสัมภาษณ์เพิ่นก็บอกว่ามันบ่เพียงแต่รางวัลที่เป็นอันตัดสินมันคือได้บรรยากาศใหม่ๆได้ประสบการณ์จากผู้ที่บ่มีธุรกิจแล้วมาแบ่งปันให้นะมันสิได้หลายกว่านั้นเน
2: า
1: ะ
2: คันเว้าฮอดรางวัลมาแล้วบ่ฮอดจุดนี้แล้วมันถ้าบ่ถามก็จะบ่ได้
1: จะได้หลายคนสิคล่องใจว่าได้หยังแน่
2: แม่นแล้วอย่าฮู้ว่าเงินรางวัลหรือว่ารางวัลที่จะได้ในงานนี่ในงานแข่งขันอีโคทอนนี่มันจะมีหยังแน
0: ่อยากอันที่จริงหั่นอยากอธิบายเป็น3องค์ประกอบ
2: เจ้า
0: องค์ประกอบอันที่1ค่ะนะแค่เข้ามาร่วมในงานอีโคทอนคืออ่าคืออันเป็ดน้อยได้เล่าให้ฟังค่ะคือมันได้แล้วนะ
1: เจ้า
0: 1ได้อย่างได้มิตรได้สหายได้เน็ตเวิร์คิ่ง2แม่นได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพราะว่าทางเกาหลีเพิ่นจะจ้างเซียวซานที่ว่ามีความสำนานมีความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับอนาการวางแผนธุรกิจการพิชชิ่งหมายถึงว่าการนำเสนอไอเดียแล้วอันที่3มันก็คือว่าที่ติดพันกับสตาร์ทอัพซึ่งยากหลายที่ว่าจะได้เรียนนำผู้ที่มีความรู้ความสามารถโดยรวมแล้วมันก็เจ้าได้เสียเงินเพื่อเป็น
1: กำลังจะว่าแบบนั้นแหละว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายที่ติดพันบางเทื่อก็สูงอีหลีได้เพราะว่าการที่จะไปเสียเงินเฮียนแต่ละคอร์สแต่ว่าอันนี้มันฟรีทุกอย่างเข้าห้องน้ำได้สิทธิ์พิเศษ
2: นี่แหละจุดนี้แหละที่เฮ็ดให้หลายคนที่บอกโอ้มันเป็นต่างเขาห่วง
1: มันคุ้มกว่านี้แหละ
2: เพราะว่าคันหาเทียบใส่บ้านเพิ่นแท้ๆเนาะบ้านเพิ่นแท้ๆส่วนใหญ่แล้วบ่ว่าจะเฮียนหน่อยเฮียนหลายหรือว่าอันไหนหัวข้อย่อยๆหัวข้อน้อยๆก็อยากต้องได้ลงทุนต้องได้จ่ายสักก่อนที่จะสามารถเข้าเรียนได้แต่ว่าภายใต้เงื่อนไขและก็โครงการนี
1: ้ถือว่าฟรี
2: ได้ฟรี
1: จ้ะเดี๋ยวให้ทางเราเติมอีกของ เ
0: นี่ยคือตัวอย่างว่าเข้ามาสมัครแม่นจะได้เข้าร่วมการฝึกอบรมแล้วเนาะจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะบัดนี้ทางกลุ่มเฮาก็เลยคิดว่ามันก็สิยากได้คันเข้าร่วมบางเทื่อเพิ่นอยากมีอันยั่งยืนว่าได้เข้าร่วมแท้บ่บางเทื่อในอนาคตว่าค่อยได้เข้าร่วมคอสตัวนี้แล้วเด้อค่อยได้ฝึกอบรมตัวนี
2: ้ยังมีตัวยั่งยืน
0: แม่นทางเฮาก็เลยเสนอว่าต้องมีใบยั่งยืนให้และฉะนั้นอันนี้ก็พิเศษอย่างนึงว่าได้เข้าร่วมได้มีความรู้ได้ใบยั่งยืนผ่านการฝึกอบรมคอร์สตัวนี้อันนี้ยังบ่ทันได้แข่งขันเนาะอันนี้มันสิ่งที่จะได้ไป
1: เจ้า
0: แล้วระยะที่2ที่ว่าทางอันทีมเข้าร่วมแข่งขันที่จะได้หั่นก็คือจะได้เรียนรู้นําโค้ชหรือว่าเมนเทอร์เนาะผู้มีประสบการณ์ผู้เคยสอนอนาทีมที่ว่าเข้าร่วมในปีผ่านๆมาเพิ่นสิรู้โลดว่าเว้าจังซี่อาจจะบ่ชนะว่าจังซี่จะชนะใจกรรมการเฮ็ดแผนธุรกิจแบบนี้อธิบายแบบนี
2: ้
0: อีหยังประมาณนี้เพิ่นจะมีประสบการณ์หลาย
2: จะมีโอกาสผ่านอะไรประมาณน
0: ี้แล้วทีมที่เข้าร่วมแข่งขันหรือน้องๆผู้ที่ว่าอยู่ปี3ปี4บ่สินะแต่ว่ามีหัวคิดปฏิสร้างมีไอเดียจะได้เรียนรู้นําแล้วก็จะได้มีประสบการณ์ด้านนี
2: ้
0: เพื่อว่าเฮ็ดแนวใดเรียนจบไปแล้วไปเฮ็ดเวียกบ่หรือว่าไปเฮ็ดธุรกิจของตัวเองก็มีเขาเอิ้นว่ามีต้นทุนแทนที่สิเริ่มต้นด้วย0แต่ว่าอันนี้ก็อาจจะบวก1บวก2
2: อันนี้มันคงฮู้แล้วมันก็สิง่ายขึ้นเนาะ
0: อันนี้เป็นระยะที่2เน
1: า
0: ะวันนี้บ่ตอบกับบ่ได้เนาะเพราะหลายคนก็สิท่าฟังแล้วรางวัลนี่แม่นหยัง
2: เนาะรางวัล
0: แ
2: ม่นเท่าใดน้อยหลายซั่นใด
0: รางวัลนี่ถ้ารวมกันแล้วนี่ก็หลายกว่า47ล้านกีบ
2: ว้าว
0: ฉะนั้นรางวัลที่1หั่นแม่นสิได้1ล้าน5แสนวอนเป็นเงินของเกาหลีเนาะรางวัลที่2หันแมน1ล้านวอนรางวัลที่3หันแมน5แสนแต่ปีนี้พิเศษหลายก็คือว่า Oxfam Oxfam แมนซัพพอร์ตบ่หยุดก็คือว่ามีรางวัลพิเศษให้ว่าถ้าแมนทีมใดที่ว่ามีการเฮ็ดแผนธุรกิจหรือว่ามีการยืนโครงการหรือยืนบทเสนอโครงการเข้ามาแล้วคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงที่ว่าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง climate change อย่างต่างๆหันเพิ่นก็เลยว่าถ้าติดพันกับตัวนี้เพิ่นจะมีรางวัลพิเศษให
1: ้โอ้ก็ถือว่าเป็นการกระตุกสุกยู่หรือว่าปลุกใจผู้เข้าสมัครแล้วเนาะว่าแผนธุรกิจต้องออกมาต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศอาจจะว่าโบสร้างได้เนาะมื้อนั้นอาจจะได้รางวัลที่1ไปแล้วได้รางวัลเพิ่นว่าร
2: างวัลพิเศษ
1: รางวัลนั่น
0: พิเศษรางวัล
1: น
0: ั่
1: นเป็นซ้อน2ซ้อน3ไปประมาณนั้นมันบอก
2: เพราะส่วนใหญ่แล้วเฮาจะสังเกตเห็นอันนึงว่าในซุ้มปีให้หลังมานี้บรรดา ธุรกิจเนาะธุรกิจต่างๆนี่เพื่อจะเน้น1เป็นเว้าเรื่องความยืนยงเนาะ2มันนี่แหละมันเว้าเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศนี่ให้มันมีส่วนร่วมน่ะในการเฮ็ดธุรกิจแบบพอมันมีความรับผิดชอบ
1: คํานึงถึงสิ่งแวด
2: ล้อมเฮ็ดธุรกิจแบบให้มันมีความรับผิดชอบร่วมกัน
1: เจ้า
2: โอ้อ้าวเพิ่งจากรางวัลบ่ธรรมดา47ล้านกว่ากีบ
0: ขออธิบายเติมอีกน้อยนึงสําหรับ1ถึง5ทีมที่ว่าได้รับได้ถูกคัดเลือกเป็นทีมที่ว่าชนะเนาะ
1: เจ้าน
0: อกจากได้รับเงินรางวัลหรือคือเป็ดน้อยเว้าหันถูกต้องที่สุดว่า1ใน3ทีมที่1หาที่3หันมีโอกาสจะได้รับรางวัลพิเศษของ Oxfam แล้วหลังจากชนะแล้วไปใส่เฮ็ดหยังต่อผ่านมาหันคือเฮาจะเจอกับคําถามนี้ตลอดเฮาจะมีการส่งเสริมแนวใดต่อถ้าว่ากับเจ้าสิหันเป็นธุรกิจแท้ๆวันนี้ทางกลุ่มเองก็เลยว่าโอเคซั่นเฮาคัดเลือกได้แล้วเฮาหมักในแผนธุรกิจของกระเจ้าแล้วเฮาควรส่งเสริมต่อณปัจจุบันนี้ก็คือกลุ่มส่งเสริมของพวกเขาหันกําลังสร้างศูนย์นวัตกรรมสําหรับ SME และสตาร์ทอัพในศูนย์หันจะพิเศษอยู่3อันอันที่1หันเฮาจะมีเครื่องมืออุปกรณ์ให้ทดลองไอเดียอาจจะบ่แม่นครบเบิดทุกแขนงการแต่ว่ามันจะสามารถทดลองได้ในระดับเริ่มต้นตัวอย่างว่ามีไอเดียพิเศษแล้วอยากมาทดลองว่ามันสิเวิร์คบ่มีผลิตภัณฑ์นึงอยากประดิษฐ์แล้วมาลองเบิ่งว่าประดิษฐ์ออกมาแล้วมันเป็นคือดังที่อันแต้มไว้บ่คิดไว้บ่
1: สิดังรูปแบบหรือว่าจินตนาการของบ่
0: ตัวนั้นเป็นอันที่1อันที่2มาหั่นก็คือว่าเฮาจะมี co-working space มีห้องเฮ็ดเวียกที่ว่าสามารถมานําใช้เฮ็ดเวียกแล้วก็ประชุ
1: ม
0: สามารถมาประชุมคือทีมอยากประชุมแผนอยากเฮ็ดธุรกิจแต่ว่าขาดบอลอันนั้น
1: ความ
0: โตกันสถานที่ก็สามารถมานําใช้ได้แล้วอันที่3สําหรับ SME หรือว่าผู้ประกอบกิจการแม้กระทั่งสตาร์ทอัพที่มีผลิตภัณฑ์แล้ว
1: เจ้า
0: บ่มีบอลไลฟ์สดเพราะว่าบ่มีกล้องบ่มี
1: ขาดเครื่องมือ
0: เนาะต่างๆทางเฮาก็มีให้เพียงแต่ถือผลิตภัณฑ์หันมาแล้วมาไลฟ์สดได้เลย
2: อยู่ศูนย์เลย
0: แมนอยู่ศูนย์แล้วศูนย์อยู่ไสเนาะสิมีคําถาม
2: เออ
0: พังหากําลังแมวศูนย์ของเขามันอยู่ชั้น5ของตึกกรมส่งเสริม MSME อยู่ในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของพวกเขา
2: เจ้าคันเว้าฮอดจุดนี้แล้วมันจะก้าวมาฮอดว่าการโตยอดธุรกิจเนาะเมื่อก่อนนี่กันถามว่าถึงว่าการเฮ็ดธุรกิจผู้ที่ได้ลงมือเฮ็ดธุรกิจแล้วส่วนใหญ่แล้วก็ยังจะเป็นลักษณะแบบการขายอาหารยกตัวอย่างเนาะแต่ให้หลังมานี่หลายๆคนก็พยายามจะเข้าหาช่องทางใหม่ๆก็คือช่องทางของออนไลน
1: ์
2: แต่ผู้บางคนก็เว้าเรื่องแพลตฟอร์มออนไลน์คือคนอยู่เก่าแดก็สิบ่ฮู้ว่าการนําใช้ใส่แบบใดใช้ง่ายใช้ยากแบบใดแต่ว่าเห็นตัวนี้ละสนใจแฮงบอกว่าอยู่สั้นหาของกลุ่มเลยสมมุติว่าเดี๋ยวนี้ถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ประกอบการแล้วเนาะมีผลิตภัณฑ์แล้วบ่มีห้องไล่สดบ่ฮู้จักวิธีการไล่สดถือผลิตภัณฑ์ไปให้ซวยได้บ
1: ่มีทีมงาน
0: มีเฮาจะอธิบายวิธีใส่เครื่องแล้วเฮาจะอธิบายว่าต้องถ่ายรูปแบบใดต้องถือผลิตภัณฑ์แนวใดต้องมีวิธีเว้าแบบใดเพราะตัวนี้หั่นจะติดพันกับอนาเซอร์วิสอันที่3ของศูนย์หั่นก็คือว่าให้คําปรึกษาให้คําปรึกษาในที่นี้หั่นก็คือว่าจะมีเซียวซานมาจากเกาหลีซึ่งแต่ว่าทีมที่ว่าหรือว่า SME หรือสตาร์ทอัพที่ต้องการจะปรึกษาต้องไปลงทะเบียนเพราะว่าเพิ่นบ่ได้มาประจําอยู่นําเฮ
1: า
0: ปีนึงเพิ่นอาจจะมา3หรือ4เทื
1: ่อ
0: ต้องไปลงทะเบียนว่าอยากปรึกษาเรื่องหยังสมมุติภายในประเทศอยากปรึกษาเรื่องการเข้าถึงแหล่งทุนการจดทะเบียนหรือว่าอื่นๆที่ติดพันกับการเฮ็ดธุรกิจแม่นให้มาลงทะเบียน
2: เฮาต้องมีแผนไว้เพิ่นก่อน
0: แล้วทางเฮาก็สิเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้คําปรึกษา
1: ในเบื้องต้น
0: นี่คาดว่าอยากให้บริการฟรีแต่ว่าอันนี้ก็ต้องได้ไปปรึกษานําคณะนํากระทรวงเพื่อเฮ็ดแนวใดอยากส่งเสริม MSME และสตาร์ทอัพในอนาคตจังค่อยว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อย
2: ตอนนี้มื้อนี้ท่านปออมอะไรคํานี่มานี่เพิ่นมาอัปเดตข้อมูลอีหลีเนาะเป็นข้อมูลใหม่ๆ
1: เป็นข่าวดีเลย
2: เป็นข่าวดีแล้วก็เป็นข้อมูลใหม่แม้กระทั่งโฆษกทั้ง2นี่ก็ยังบ่ได้ยินข้อมูลตัวนี้มาก่อนมื้อนี้ฮู้พร้อมๆกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและท่านใดที่กําลังรับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้กันถามว่าอุ้ยยังมีคําถามคาใจอยู่อยากจะถามแขกรับเชิญเป็นการส่วนตัวได้บ่ จักหน่อยหลังไม้ให้เนาะเอามาฮอดจุดนี้แล้วแน่นอนล่ะค่ะเฮาบ่ฮอดลังวันกับเฮาไปแล้วเนาะบัดนี้ต้องอยากฮู้ว่าเงื่อนไขบัดนี้เงื่อนไขที่จะสามารถเข้าร่วมสมัครแข่งขันได้นี่เงื่อนไขนี่มันประกอบมีอันใดเด้เพราะบางท่านอาจจะบ่แบบบ่แน่ใจว่าเงื่อนไขเฮานี่ครบหรือบ่คือว่าเงื่อนไขเฮาเกิน
0: เจ้าเงื่อนไขมันบ่ยากหลายคืออันที่1หั่นแม่นในทีมหั่นต้องประกอบมีสมาชิกบนรุ่น3คนแล้วสมาชิกหั่นถ้ามีผู้หญิงประกอบอยู่นําได้แฮงเป็นการดีเพราะว่าเฮาส่งเสริมบทบาทหญิงชาย
1: เจ้า
0: แล้วเงื่อนไขอันต่อมาหั่นคือแผนธุรกิจหรือว่าโครงการที่ว่าอยากนํามาเสนอหั่นต้องคํานึงถึง3จุด
2: อ
0: ันที่1แม่นต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1: เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
0: อันที่2ต้องแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ตัวอย่างขี้เหงื่อล้นบ่อหรือว่าเฮานําใช้พลาสติกหลายโพดบ
1: ่
0: สิแก้ไขแบบใดอันที่3มาก็คือว่าต้องนําใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพราะว่าคือว่าแล้วเนาะงานตัวนี้มันเน้นใส่สตาร์ทอัพ
1: เจ้า
0: เน้นใส่คนรุ่นใหม่วัยหนุ่มผู้ประกอบกิจการที่ว่ามีไอเดียทางด้านสตาร์ทอัพ
2: อ้าวฟังฮอดจุดนี้แล้วท่านใดที่กําลังก็กลุ่มกันเพื่อจะสร้างเป็นที
1: ม
2: อย่าลืมเด้อเนาะเงื่อนไขในหั่นต้องมี3คนขึ้นไปแล้วสําคัญอีกถ้าว่ามีเพศหญิงนําอีก
0: เป็นการดี
2: เป็นการดีเออได้สิทธิพิเศษ
1: เจ้าและพร้อมนั้นก็คือธุรกิจของเฮาแผนธุรกิจของเฮาเนาะต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยืนยงแน่แล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำคำนึงถึงสภาพแวดล้อมอ้อมข้างและเมื่อเว้าถึงเรื่องพลาสติกหรือว่าขี้เหงื่ออันนี้นี่แห่งให้ความสำคัญได้เพราะว่านับตั้งแต่อดีตมื้อนี้แล้วก็ไปอนาคตถ้าหากเขาบ่มีการจัดสรรขี้เหงื่อที่ดีนี
0: ่
1: ขี้เหงื่อมันสิล้นอีหลีนะ
2: เจ้า
1: พอการใช้พลาสติกแต่ละมือของแต่ละบุคคลเนาะมันหลายอีหลีแต่ถ้าว่ามีไอเดียธุรกิจที่คิดว่าจะจัดการได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นการดีว่าย
2: ิ่งเป็นการดีแล้วปัญหาที่คนในเมืองกำลังประสบพบพ่ออยู
1: ่
2: ณปัจจุบันนี้ก็คือขี้เหงื่อล้นส่วนหนึ่งเลยแม่นว่าเฮาสร้างขี้เหงื่อในแต่ละวันนี่ปริมาณหลายกว่ากับกำลังที่เฮาไปจัดเก็บมันเน
1: า
2: ะแต่ว่าในขณะเดียวกันระบบการจัดเก็บเฮาบางครั้งมันก็บ่สมบูรณ์แบบอาจจะด้วยเงื่อนไขอื่นๆใดเนาะบ่ว่าจะเป็นเรื่องภายในหรือภายนอกเป็นเงื่อนไขเฉพาะก็เฮ็ดให้มันขี้เหงื่อบางจุดบางบ่อนนี่มันแค่อังอเออัดมาบวกกับว่าผู้ที่มีการลักทิ่มขี้เหงื่ออีกปัจจุบันนี้เฮากําลังพบพ่อปัญหานี้ฉะนั้นจึงอยากฝากเตือนไว้ว่าผู้ประกอบการเนาะผู้ใดที่มาคิดเห็นตัวนี้ได้ยิ่งเป็นการดี
1: แห่งศีลสนะใจกรรมการ
2: เนาะ
1: จะเอาอันนี้เป็นเคล็ดที่บ่ลับที่ทางปอ
2: มเลย
1: ก็ให
2: ้แล้ว
1: เนาะเลยล่ะว่าอันนี้ถ้าว่าใครที่คิดคํานึงถึงแนวรูปแบบธุรกิจแบบนี้นี่มีโอกาสที่จะได้รับรางวัลหรือว่าสดาเลิศเข้าไปแต่ละห้องได้
2: เจ้าเจ้า
1: อ่ะแล้วนอกจากนั้นเรื่องอายุได้มีกำหนดบ่หรือว่าให้เน้นเป็นนักศึกษาระดับมหาลัยหรือว่าผู้ที่เป็นจบหรือว่าเฮ็ดเวียกอยู่แล้วสิสามารถได้บ่อันนี้อนุรักษ์ถามเผื่อหลายๆคนสมมติว่า
0: ที่จริงเรื่องอายุหั่นแม่นบ่ได้กำหนด
1: บ่ได้กำหนด
0: แต่ว่าขั้นต่ำก็อยากให้แม่นนักศึกษา
1: ปี
0: 2ปี3ขึ้นไปเพราะว่าในช่วงปี2ปี3หั่นตามการประเมินหรือตามการค้นคว้าหั่นน่ะจะเป็นผู้ใหญ่แล้วมีความคิดมีการใช้อานาเขาเอิ้นดุลพินิ
1: จ
0: วิเคราะห์อย่างต่างๆแต่ว่าเฮาเน้นใส่ไว้หนุ่มเนื่องจากว่าเฮาเอาแท้ๆตัวอีโคทอนนี่มันเมื่อกี้ลืมอธิบายเติมน้อยนึงแม่นอานาเป็นการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลาง2021ถึง2025ซึ่งว่าในหั่นมีอยู่7แผน7นโยบายแต่ว่าเฮาเน้นใส่นโยบายการก่อสร้างและพัฒนาผู้ประกอบกิจการใหม
1: ่
0: ซึ่งว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ว่ารัฐบาลหรือกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเฮาให้ความสําคัญเพราะว่าหยังการก่อสร้างผู้ประกอบกิจการใหม่ๆหมายถึงว่าเฮาสิมีผลิตภัณฑ์ใหม
1: ่ๆ
0: มีbusiness model ใหม
1: ่ๆ
0: มีการอันนําใช้ไอเดียเข้ามาซอยเขาเอิ้นว่าจังได๋เข้ามาซอยในการแก้ไขปัญหา
1: เจ้า
0: อันนั้นคือเป็นสิ่งที่ว่าเฮาอยากส่งเสริ
1: ม
0: โดยเฉพาะแล้วแม่นประเทศเพื่อนบ้านเฮาเพิ่นก็มีการไปประกวดหลายๆเวทีแต่บ้านเฮาก็บ่น้อยหน้าเนาะคือปีผ่านมาหั่นแม่นสตาร์ทอัพลาวแม่นได้รับรางวัลอยู่อินเดียแต่ว่าอยู่ในเวทีลาวเฮาเพิ่นก็คือว่าเป็นอีเรียเนาะเป็นสถาบันของอีเรียหั่นเพิ่นให้รางวัลที่1ก็คือได้เงินรางวัล20,000ดอลลาร์สหรัฐแสดงว่า สตาร์ทอัพเฮามีศักยภาพเพียงแต่ว่าย่านถ้าข้อมูลบ่ไปถึงพวกเพิ่นนั่น
1: น่ะเนาะบางครั้งข้อจำกัดของสตาร์ทอัพในลาวบางเทื่อคมบ่กล้าบ่กล้าแล้วก็บ่กล้าแล้วก็บ่มีเวทีได้แล้วเอาจังซี่ซะเนาะเวทีค่อนข้างว่ายังบ่ทันได้กว้างฉะนั้นบางเทื่อคนรุ่นใหม่นี่อาจจะมีไอเดียหลายคือว่าฮูปแบบโมเดลธุรกิจที่หลายแต่บางครั้งแบบคันสิไปค่ะติดพันค่าใช้จ่ายเนาะคันสิไปแข่งอยู่ต่างประเทศมีค่าเดินทางมีปัจจัยที่ต้องเพิ่มมาหรือบางคนที่เป็นตังแขวงแดก็ยุ่งยากทางด้านทื่นฮอนแต่ว่าโอกาสของอีโกทอนนี่แมนว่ามันเหมาะสำหรับตังแขวงหรือว่าครอบเขตทั่วประเทศแหละเนาะที่เป็นไว้นุ่มที่อยากจะเข้าถึงทุนในตัวนี้ติดตามต้องการว่าในปีนี้สิมีโมเดลธุรกิจอย่างไรอนุรักษ์ก็เป็น FC คนนึงนะที่ติดตามอาจจะจะบ่คือกับคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดียแต่ว่าเวลาฟังเพิ่นนำเสนอนะน้องๆที่เป็นที่เพิ่นสมัครเข้ามาแต่ละคนอู้ก็บ่ธรรมดาเนาะเวลากระเจ้าเสนอโมเดลหรือว่านี่แหละคือมันละคำว่าเวลาอันน่ะรูปแบบของการแก้ไขปัญหาถ้าสมมุติมันเกิดแบบนี้คณะกรรมการหามาแบบนี้มันจะมีช็อตแดกตัดมาโอ้ไอเดียเพิ่นสุดยอดอีหลีเนาะก็หวังว่าปีนี้คือสิเข้มข้นมากกว่าหลายๆปีผ่านมาเพราะว่าเฮากระทอดทนบนเฮียน
2: มาปีนี้ผ่านมา
1: ปีที่5แล้วเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าและสำคัญอีกอันนึงเนาะที่เห็นบอกว่าภายใต้โครงการตัวนี้เนาะภายใต้โครงการในการแข่งขันจัดงานแข่งขันนี้สำคัญและเป็นว่าเพิ่นบ่ได้หยุดไว้เพียงแต่หลังการแข่งขันเนาะบ่หมายความว่าเน้นเฉพาะแต่ตอนการแข่งขันแต่ว่าเพิ่นต่อยอดไปว่าหลังจากการแข่งขันไปแล้วแผนธุรกิจของท่านหรือว่าแผนเวียกของท่านไอเดียที่ท่านคิดมานี่มันจะสามารถต่อยอดไปเป็นธุรกิจในข้างหน้าขึ้นได้ใด
1: เ
2: นาะอันนี้เป็นสิ่งที่น่ายินดีที่สุดเลยเนาะเพราะมันโมเมนต์เป็นเพียงแต่ว่าเวทีให้เขาแสดงออกเท่านั้นแต่ว่ามันยังจะก้าวไปเป็นว่าเขาสามารถประกอบการสนับสนุนให้เกิดมี
1: ธุรกิจแท้
2: ธุรกิจอันใหม่แท้เนาะในรูปแบบของการจัดงานอีโกทอนนี่จะมีในลักษณะแบบใด
0: ในรูปแบบการจัดงานหันกับสิบต่างกับปีผ่านมาหลายปีนี้หันเป็นปีที่6เนาะค
2: ือ
0: เขาจัดมาหาปีแล้วและอนาจะมีอยู่2ระยะระยะอันที่1หั่นแม่นอยู่ภายในประเทศลาวเฮานี
1: ้
0: แล้วสําหรับน้องๆต่างแขวงหั่นสามารถยื่นฟอร์มมาโลดทางเฮากําลังปรึกษากับทีมเกาหลีแล้วก็ทีมของฮันไซเดอร์อยู่เวียดนามว
1: ่
0: าเฮ็ดแนวใดเฮาอยากมีอานารวมทางออกซ์แฟมนําเฮาอยากมีงบประมาณที่ช่วยเรื่องค่าเดินทางถ้าหากว่ามือฝึกอบรมอย่างต่างๆเฮาสามารถฝึกอบรมออนไลน์ได้แต่ว่ามือ
1: แข่งขัน
0: มือแข่งขันหั่นมันบ่ทอที่ว่ามันนั่งซึ่งหน้ากันได้ถามตอบ
1: อ่ะถ้ารถมันบ่ขาด
2: แม่น
0: แหละนั่นจะเป็นตัวที่ว่าจะเฮ็ดให้ได้คะแนนหลายอยากเชิญชวนเนาะบัดนี้อันน่ะในเบื้องต้นนี่ก็คืออันน่ะเฮาจะได้คัดเลือกฟอร์
1: ม
0: ผ่านการคัดเลือกฟอร์มแล้วจะเข้าร่วมฝึกอบรมนําเซียวซานเกาหลีร่วมกับประเทศฟิลิปปินส์กับมาเลเซีย
1: เจ้า
0: หลังจากนั้นแม่นจะได้เรียนรู้วิธีการต่างๆนําโค้ชหรือว่าเมนเทอร์เนาะ
2: เจ้า
0: แล้วสุดท้ายเลยก็คือจะเข้าหัวมือแข่งขันหั่นเพ
2: ื
0: ่อว่าจะได้รู้ทีมที่ว่าชนะเลิศบัดนี้ระยะที่2ระยะที่2 1 5ทีมคือข้าพเจ้าได้เว้าผ่านมาหั่นว่าทางเขาก็จะส่งเสริมต
1: ่อ
0: แล้วนอกจากนั้นปีผ่านๆมาคันเพิ่นยังเฮ็ดแบบรูปแบบเก่าเนาะก็คือว่าน้องๆที่ว่าชนะในทีมที่1หรือที่2หั่นจะถูกเชิญไปร่วมงานวางแสดงสตาร์ทอัพปีผ่านๆมาหั่นมันจะเฮ็ดอยู่เกาหลีแต
2: ่
0: ว่าพิเศษปีการนี้เพิ่นเฮ็ดอยู่ไทยเพราะว่ามีเพิ่นมีงานสตาร์ทอัพใหญ่ๆอยู่ไทยสําหรับปีนี้ต้องรอสมว่าสิมันอยู่ไส
2: ติดตามตอนต่อไป
0: แม่นและนอกจากนั้นหั่นมันคณะกรรมการจะคัดเลือกเอาไปประกวดในคันอาเซียนเพื่อว่าจะได้รับเงินรางวัล15,000ดอลลาร์สหรัฐถ้าหากว่าได้ที่1แต่ว่าเพิ่นจะเลือกเอาทีมเดียวในขอบเขตอาเซียน
1: ไปเป็นตัวแทนของประเทศลาวเลย
2: ขอบเขตของอาเซียนให้ทีมเดียว
0: ให้ทีมเดียว
1: ประเทศละทีมมันบอก
0: ประเทศละทีมแต่ว่าให้รางวัลเดียว
2: รางวัลเดียวโอ้เจ้าเจ้าเจ้า
1: โอ้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเลย
2: ถ้าฟังมาฮอดจุดนี้เราก็จะสนใจได้บัดนี้อ่ะช่องทางในการลงทะเบียนนี้หรือว่าการติดตามว่าเวลาใดเพิ่นจะให้ลงทะเบียนและลงทะเบียนได้นี่ช่องทางใดแน่เริ่มตอนใด
1: จ้า
0: ตัวนี้สําคัญหลายขอบใจด้วยพังงาที่ว่าอานาถามคําถามนี้ช่องทางการลงทะเบียนหั่นแม่นให้ลงทะเบียนผ่านเพจของ Ecoton เนาะเพิ่นจะมีลิงก์อยู่หั่นเพราะว่าในเพจตัวนั้นหั่นแม่นจะแม่นทีมเกาหลีแล้วก็ทีมลีด้าของฝ่ายเฮาเป็นผู้เบิ่งติดตามโดยเฉพาะแล้วนอกจากหันอยากให้ฮิปฮอนหน่อยนึงเพราะว่าในอาทิตย์หน้าหันวันที่23หันเขาจะจัดงาน PR Day อีกเทื่อนึงจะมีการไลฟ์สดแล้วจะเชิญทีมที่ว่าชนะเลิศปีผ่านๆมาหันมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็จะมีอนาเวทีสนทนาถามตอบว่า เอาเข้าแท้ๆแล้วผู้ประกอบกิจการหันต้องการอย่างแล้วปัญหาของกระเจ้าเป็นอย่างแล้วทางรัฐบาลเฮาเองสมาคมหรือว่าทางองค์กรช่วยเหลือต่างๆหันเฮาจะช่วยกับเจ้าแบบใดนอกจากว่าเฮาให้กับเจ้าช่วยตัวเองคือผ่านๆมาแล้วเน
1: า
0: ะแล้วนอกจากนั้นเฮาก็มีไลฟ์สดอันน่ะ18แขวงเพื่อเฮ็ดแนวใดให้ข้อมูลหันสามารถไปถึงน้องๆหรือว่าทีมที่อยู่ต่างแขวงแล้วที่จริงหันมือปิดหันทางเกาหลีเพิ่นว่าเดดไลน์แท้ๆหันก็แม่น 12:00 นกลางคืนของวันที่23แต่ว่าทางเฮาก็พยายามยืดว่าเพราะว่าเฮาสิเฮ็ด PR Day ในมื้อนั้นเลย
2: เจ้าย
0: ืดให้เป็นวันศุกร์คือเป็นวันที่25หรือว่าเป็นวันอาทิตย์วันที่27ซึ่งทางเพิ่นก็กำลังพิจารณาอยู
2: ่
0: ฉะนั้นบ่ต้องให้ท่าฮอดเพิ่นยืดเนาะเฮาต้องเคี่ยว
1: ต้องเคี่ยวก่อน
0: มาฟัง
2: สิ่งลงมือก่อนแล้วเน
0: า
2: ะ
0: แม่น
2: ยันบ่ทัน
0: เขียนไว้แล้วคันบ่แน่ใจก็ไปฟังมื้อ PR Day วันที่23ท่านเจ้าท่านแล้วสมัครเลย
1: แล้วเขายังมีเวลาทุกคนโดยเฉพาะน้องๆผู้ที่มีไอเดียธุรกิจอยากเก็บไว
2: ้
1: ต้องเอามาเฮ็ดให้ทุกคนได้รับรู้แล้วบางเทื่อไอเดียของเขาอาจจะกลายเป็นธุรกิจแท้ในอนาคตอันใกล้เนาะบ่ให้กําลังใจว่าในอนาคตอันใกล้นะเอาอันนี้ฝากกันเติมอีกเมื่อกี้ขอเสริมอะไรมาเลยครับอีกสําหรับผู้ใดอยากสมัครเข้าไปในเพจ Facebook ไปเลยเนาะ Ecoton in Lao PDR ยูหันจะมีลิงก์ให้เฮาเข้าไปเติมแบบฟอร์มหรือว่าข้อมูลเบื้องต้นเฮาหรือว่าเฮาสิสมัครแนวใดเดี๋ยวนี้เพิ่นจะอัปเดตข้อมูลเกือบว่าทุกมื้อเลยได้นี่เนาะมื้อละหลายๆครั้งเพื่อนะให้หลายๆคนนั้นบ่พลาดโอกาสนะเพื่อว่าเป็นการนับถอยหลังว่าจะมดจะปิดสมัครแล้วฉะนั้นทุกคนต้องเฝ้าๆเข้าไปลงทะเบียนเด
2: ้อฟังมาฮอดจุดนี้แล้วหลายท่านก็จะบอกเฮากล้าเกี่ยมข้อมูลตัวเองให้เต็มที่แล้วไปรอท่าไปอัปเดตอีกบัดนึงในมื้อวันที่23
1: เนา
2: ะไปถ้าว่าฟังตัวนั้นแล้วมื้อที่เพิ่นน่ะออนไลน์มื้อนั้นแล้วก็สิฮู้ข้อมูลตื่นอีกแล้วทางตื่นอีกบางทีสิ่งที่เฮาคิดไว้โอ้มันอาจยังบ่ทันสมบูรณ
1: ์เท่าใด
2: ประมาณนี้เนาะแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้เลย
1: เจ้ามื้อนี้ก็ต้องขอขอบใจหลายๆที่มาให้ข้อมูลพวกเฮาตื่นอีกฟังแบบนี้แล้วก็ดีใจน้ำน้องๆก่อนผู้ที่สิเข้าห่วมเนาะบ่ต้องมาฮอดฮอบสนะเลิศคือว่าแหละดีใจที่สิได้มีโอกาสฮู้จักกับผู้ที่เพิ่นมีประสบการณ์จากหลายๆภาคธุรกิจหรือว่าผู้ที่เป็นเมนเทอร์เองก็ดีเนาะไอ้เฮานั้นได้เปิดโอกาสให้ตัวเองและสำคัญน้องๆที่มีความฮู้อยู่ในน่ะบ่ต้องเก็บมันไว้ต้องเอามันออกมาแสดงออกมาให้เห็นศักยภาพของเฮา
2: เจ้า มีความดีใจลึกๆเด้ในนามที่เป็นพิธีกรเองเป็นโฆษกเองแล้วเห็นว่าโอ้เพิ่นมีโอกาสดีๆแบบนี้อยากเห็นเนาะเพราะว่ามันจะบ่แม่นว่าเป็นเพียงแต่เป็นแผนซื่อเนาะถ้าว่าแผนที่ท่านมีอยู่แล้วแล้วผ่านการคัดเลือกผ่านการประกวดในเทื่อนี้มันยังจะสามารถต่อยอดให้เฮาดำเนินเป็นธุรกิจเพื่ออนาคตของเฮาอีกเนาะหรือว่าบางท่านอาจจะบอกว่าผู้ฟังเนาะยกตัวอย่างว่ามีผู้ฟังที่มาฟังแล้วเพิ่นอาจจะเป็นผู้นึงที่อ้าวมีทุนฮอนสมมุติว่าเพิ่นมีทุนแต่ว่าโอ้เพิ่นก็บ่เคยมีความคิดทางด้านนี้มาก่อนแผนตัวนี้ยังบ่ได้บังเอิญผู้ที่เพิ่นมาพรีเซนต์ในงานนี้เพิ่นมาเข้าร่วมแข่งขันนี่บังเอิญมันไปเข้าตากรรมการสมมุติว่าอาจจะเป็นคู่ร่วมกันในอนาคต
1: เนาะก็ตั้งบริษัทใดนึงที่มีศักยภาพมีไอเดียธุรกิจในอนาคตอาจเป็นได้
2: เจ้านะเอาเบิ่งเวลาแล้วไหลหลังพอสมควรในโอกาสที่มาร่วมมื้อนี้แล้วก็อยากให้ทั้งผอ.มาลัยคํานี่ได้ฝากคําคิดเห็นถึงท่านผู้ชมทางบ้านตื่นอีกโดยเฉพาะเป็นผู้ใดที่สนใจอยากจะเข้าร่วมในงานนี่ล่ะอันใดเกี่ยมอะไรที่เป็นพิเศษตื้อมีบ
0: ่คิดว่ามีแต่เกี่ยมใจมาเพราะว่าอย่างการสมัครกับฟรีสมัครแล้วถ้าหากว่าอนายังบ่ทันได้เข้าร่วมการแข่งขันกันได้เข้าร่วมฝึกอบรมฉีและมีใบยั่งยืนให้พร้อมฉะนั้นหั่นคือต้องมีความกล้านิดนึงแล้วไผสิไปฮู้ว่าทีมเฮาอาจจะเป็นทีมที่ชนะเลิศก็เป็นได้แล้วที่เหลือก็แม่นเข้ามาถามเข้ามาปรึกษาหรือว่าสามารถสอบถามในเพจได
1: ้
0: ทางเราจะพยายามตอบคำถามแล้วก็ให้ข้อมูลทีแท้มันทางรัฐบาลพร้อมและที่จะส่งเสริ
1: ม
0: มีดาวาอยากให้ทีมอยากให้น้องๆอยากให้ผู้ประกอบกิจการหรือสตาร์ทอัพก้าวเข้ามาเฮ็ดจังใดก็ได้ให้ไอเดียของเราเป็นที่ยอมรับแล้วโมเมนต์แต่ภายในประเทศบางเทื่อมันอาจจะเป็นที่ยอมรับในอาเซียนก็มี
1: เปิดโอกาสให้ตัวเองเนาะเฮามื้อนี้ก็ต้องขอขอบใจปอนางมาลัยคำที่ได้สละเวลาเข้ามาให้ข้อมูลดีๆแบบนี้เนาะที่พวกเฮาก็จะได้เกี่ยมพร้อมโดยเฉพาะก็คือได้อัปเดตข้อมูลไปพร้อมๆกัน
2: เ
1: วลาได้ทีมสนะเลยบางเทื่ออาจจะได้เซิร์นมา
2: ในรายการเฮาในจุดนี้แหละเนาะหลังจากที่จบงานแข่งขันแล้ว ถ้าเป็นไปได้รายการของเขาจะขออนุญาตเซิร์นผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันตัวจริงนี่มาร่วมสนทนาในรายการเพื่อเพิ่นจะมาแบ่งปันประสบการณ
1: ์เทคนิคต
2: ่างๆมาแบ่งปันประสบการณ์ในอาทิตย์นี้ในครั้งนี้เนาะในปีนี้2025นี่แล้วในปีถัดไปเนาะสมมุติว่าคือปีนี้ผู้ที่อยากจะเข้าร่วมแข่งขันตัวนี้แต่บางเทื่ออาจจะเกี่ยวบ่ทันหรือว่าอย่างต่างๆก็สิได้เบิ่งไว้เป็นแนวทางเบิ่งไว้เป็นข้อมูลนะโอกาสนี้ก็ขอขอบใจท่านปอมาในคำตึบอีกเนาะหวังว่าโอกาสหน้าจะได้รับเกียรติจากท่านมาร่วมสนทนาตึบอีกยังมีอีกข้อนึงที่ยังสนใจเนาะว่าในตอนหน้านี้ถ้าว่าเป็นไปได้อยากมาให้ความสนทนานี่แม่นี่แหละเกี่ยวกับศูนย์นวัตกรรมนี
0: ่มาลงเลิกโดยเฉพาะ
2: มาลงเลิกโดยเฉพาะเพราะว่าคันฟังฮอดจุดนี้แล้วก็เชื่อในวันหลายท่านก็อาจจะมีคำถามขึ้นกันกับทางโฆษกนี่แหละว่าอยากฮู้ถึงรายละเอียดเนาะว่าคือว่าโอ้เฮาบ่ได้เก่งเรื่องไลฟ์สดเฮาบ่ได้ฮู้เรื่องวิธีการขายทางออนไลน์สมมติว่าแต่เฮามีผลิตภัณฑ์อยู
1: ่
2: เฮ็ดเท่าใดเฮาอยากเข้าถึงช่องทางนี้เฮาอยากเรียนฮู้ตัวนี้นะเนาะยากง่ายเท่าใด
1: ท่านจับมือไว้เลยเนาะขอต่อไปเลยเอาแบบกลางให้ท่านผู้ชมเป็นพยานให้
2: ขอบใจท่านหลายๆเนาะ
1: ขอบใจหลายๆ
2: ขอบใจหลาย
1: ๆ
2: ทุกครั้งที่เพิ่นมาร่วมอนาสนทนาเพิ่นก็มาอัปเดตข้อมูลดี
1: ๆ
2: เอาข้อมูลดีๆไปนี่มาแบ่งปันขอบใจหลายๆจากนี้ไปนะเฮาจะหาฟังเสียงเพลงก่อนสักหนึ่งเสียงเพลงแล้วจักหน่อยเฮาจะเข้าสู่รายการที่2ของรายการตื่มอีก
1: เจ้า

0: ากไปนี่การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของทานจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yesเพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes บ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของทานค่ะต้องเป็น QR Union Pay เท่านั้นเด้อธนาคารควรพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
1: ตอนหับท่านผู้ฟังเข้าสู่ระยะที่2ของรายการกับระยะฮอบฮู้ฮอบที
2: เจ้ามาในระยะนี้พวกเราก็ยังมีกิจกรรมข่าวดีหลายอย่างที่อยากจะว่าโอลมสุขกับมีรายการฟังโดยเฉพาะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎเน
1: า
2: ะทั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศทั้งที่หากก็จบไปก็เป็นเดือนนี้เป็นเดือนที่เฮายกสูงบทบาทของเอ็นห้องแม่ยิงโดยเฉพาะก็คือแม่ยิงลาวนี่แหละ
1: สาวกรกฎที่ใกล้จะมาฮอดนี
2: ่แ
1: ต่ว่าระยะนี้เป็นก่อนจะฮอดสาวกรกฎในหลายๆภาคส่วนก็จับให้มีพิธีเสริมสลองวันดังกล่าวนี้ยังมีบรรยากาศที่คึกคืนฟูดฟื้นแล้วก็เอ็นห้องแม่ยิงก็เป็นเอาผลงานมาโชว์เอาง่ายๆซะเอาผลงานมาโชว์เลยมื้อก่อนนี้เนาะมื้อก่อนนี้เพิ่นจัดงานวางแสดงแล้วก็เพื่อเป็นการร่วมกันเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสพันธ์มิยิงลาวครบรอบ70ปีในปีนี้จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในหั่นเองก็ได้มีการรับพ้องเอาสำหรับเรียกงานแข่งขัน 3D ของเอ็นห้องมิยิงก็มีการวางแสดงบรรดาเอ็นห้องมิยิงเพิ่นก็เอาผลงานไปร่วมวางแสดงอันนี้ก็เป็นผลงานอันนึงและนอกจากนั้นก็ยังมีล่าสุดก่อนหันก็เป็นงานเฉลิมฉลองเพิ่นจัดขึ้นอยู่ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทค
2: เจ้าก็จบไปแล้วก็ได้บรรยากาศหลายแล้วก็ยังมีหลากหลายภาคส่วนที่เพิ่นได้จัดงานอยู่เน
1: า
2: ะอยู่หอวัฒนธรรมแห่งชาติก็มีคือกันมื้อนี้ก็เป็นการจัดงานแล้วก็มีหลายบอนเอากะขอส่งกำลังแห่งใจให้กับเอ็นห้องแม่ยิงหรือว่าผู้ประกอบการยิงเน
1: า
2: ะที่กำลังห้าวหันหรือว่ากำลังดำเนินธุรกิจอยู่ในตอนนี้ก็ขอให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จแล้วก็ขอให้เป็นธุรกิจที่ยืนยงเนาะความยืนยงของธุรกิจนี่ก็จะเฮ็ดให้เป็นการส่งต่อจากหุ้นแม่สู่หุ้นลูกสู่หุ้นลานไปอันนี้เป็นธุรกิจที่ยืนยง
1: เจ้าสาวกรกฎ2025กงกับมือวันอาทิตย์
2: เจ้าม
1: ียิ่งบางท่านกันสิถามมาว่าโอ้ยเนื่องในโอกาสวันสั่งตั้งสมพันธ์มียิ่งแล้วนี่สาวกรกฎนี่มันถึงวันอาทิตย์ปีนี้นี่บนในใจว่าได้พักเซยๆบ่เนาะพักเด้อฉะนั้นไอ้น้องซ้ายเฮ็ดเวียกเพื่อไอ้น้องยิงเด้อวันจันทร์เด้อ
2: เจ้าหมายว่าอาทิตย์นี้พักแง้ว3มื้อเนาะสำหรับไอ้น้องมินิพักไปตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็ต่อใส่วันจันทร์เลย
1: ไอ้น้องชายก็ว่าโอ้ยินดีอยากจะเป็นโซเฟอร์ให้พาน้ำเที่ยวเอาเว้าว่ากับน้องท่านผู้ฟังแน่นอนเว้าเรื่องว่าการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานพละห้องมาพละบทบาทเนาะบทบาทยิงชายกับเท่าเทียมกันการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานก็เช่นเดียวกันขาดยิงก็บ่ได้ขาดชายก็บ่ได้เนาะมันก็บ่สมบูรณ
2: ์เคียงคู่กันไปคือกับอันน่ะสร้างขาหน้ากับขาหลังอะไรเนาะสองขาหน้าก็จะเป็นผู้ชายน้ำพาขาสองขาหลังก็จะเป็นเอ้ยน้องมียิงเพราะว่าเวียกที่เป็นเวียกละเอียดโอนหรือว่าเวียกที่ต้องใช้ความละเอียดละออนี่ขาดเอ้ยยิงเอ้ยน้องยิงบ่ได้ใด
1: แม่นแล้วคันเว้าถึงว่าโอ้คันเว้าฮอดว่าอนุรักษ์เปรียบเสมือนว่าสร้างอันน่ะขาหน้าขาหลังนี่ที่บอกว่าคันขาดขาใดขานึงก็เป็นพิการได้มันบ่สมบูรณ์แบบเนาะเว้าว่ากันท่านผู้ฟังพบกันในระยะที่2ของรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากทั้งธนาคารห่วมพัฒนา JDB
2: ใครที่ต้องการอยากจะนำไส้ผลิตภัณฑ์ของเพิ่นก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์เนาะบ่ว่าจะเป็นการฝากการกู้ยืมหรือว่าสินเชื่อรวมไปถึงการสำหรับสะสางผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์เนาะก็แม่นเพิ่นก็มีบริการเช่นเดียวกัน
1: เจ้าเอาจากนี้ไปจะให้บรรทานรับฟังเสียงเพลงตื่นอีกก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงเมื่อวานหลังจากที่คุณสุโกเว้าไปหลายแล้วปัจจุบันโอ้ยคุณสุโกเว้าหลายเลยเด้อมื้อนี้เด้อสิบ่ได้ฟังเพลงนะหรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากจะประกอบส่วนในการร่วมจัดทำรายการกับคุณสุโกทั้งสองสามารถขอเพลงเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook Page ของทางรายการฮอบฮู้ก็ได้หรือว่าทางวอสโลก็ได้เนาะสิ่งเดียวกันเลยและพร้อมเดียวกันนี้ท่านผู้ฟังท่านใดที่ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและสนใจอยากจะเข้าถึงวงเงินต่างๆของทศวบ่ว่าจะเป็นปล่อยผ่านสถาบันการเงินจุลภาคหรือว่าปล่อยผ่านธนาคารธุรกิจที่เป็นคู่ข้อมือนั้นทานก็สามารถติดตามข้อมูลผ่านทาง Facebook Page ของทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยรายการก็ได้ให้อีก1 2ทางเนาะง่ายๆเลยเพียงแต่ท่านโทรเข้าไปสอบถามข้อมูลก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02141404อันนี้เป็นเบื้องของกองทุนส่วนมาท่านใดที่เอาหากว่าบ่ได้สนใจเบื้องของวงเงินของทางกองทุนบัดนี้คันถามว่าเฮาอยากเข้าถึงธนาคารโดยกงสมมติว่าเนาะอยากเข้าถึงธนาคารโดยกงบ่ว่าจะเป็นเงินฝากเงินกู้นี่เอาไปเบิ่งผลิตภัณฑ์ของทั้งธนาคารห่วมพัฒนา JDB เพิ่นมีหลากหลายผลิตภัณฑ์
2: จ้าสะดวกในการเข้าหาทั้งช่องทางใดก็สามารถติดตามได้ที่สำคัญคือเบาเรื่องความสามารถของเฮานี่แหละเนาะบางคนอาจจะมีความสามารถเรื่องของการผ่อนสั้นผ่อนยาวเด็กอาจจะแตกต่างกันไปหรือว่ามีเงินก้อนอยากจะอดออมไว้บันท้ายว่าสิเฮ็ดเท่าใดเลือกลงทุนการหับดอกเบี้ยก็จะเป็นช่องทางของการทอนโฮมเงินในอนาคตก็เป็นได
1: ้เนาะจะไหนก็เว้าฮ่อนเงินคำขนาดนี้ล่ะจะให้ไปฟังเพลงตำราเงินดกดีบ
2: ่
1: เพื่อจะได้เงินดกคือตำราเด
2: ้ฟังเพลงจบแล้วเงินในกระเป๋าเฮาเพิ่มขึ้นบ
1: ่ดกเลย
2: อันนั้นคือจินตนาการเนาะในภาคตัวจริงคือก็ต้องได้มันเหตุมันหาอะไรเน
1: า
2: ะ
1: ต้องได้ลงมือแล้วคิดอย่างเดียวบ่ได้เนาะสิมีแต่ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติบ่ลงมือนี่ก็เป็นไปบ่ได้เน
2: า
1: ะ
2: เจ้าเอามวลซึ้งเสียงเพลงนํากันก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงตำราเงินดกของอาจารย์คำภูทวีวรรณเนาะแล้วพวกเฮาจึงกลับมาพบกันระยะต่อไป

0: เริ่มต้นปีโดยการพักประจำกับ JDB ก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรถทันทีโตโยต้าปาโดเพียงแต่ทานพักประจำตามเงินค่ายของพวกเขาก็ได้หับคูปองลุ้นหับรถไปเลยนอกจากนี้ยังได้หับดอกเบี้ยสูงถึง 12.50% พร้อมกับได้หับสิทธิพิเศษอย่างล่วงหลายมีพากันมาพักประจำนำกันไล่ๆเด้อ
1: ตำราเงินดกฟังแล้วโคศกทั้งสองกะลักเปิดกระเป๋าตัวเองเบิ่งแต่เงินยมพันดกเถื่อ
2: ยังไปก็มันยังเฮ็ดบ่ได
1: ้ก็แสดงว่ายมพันได้ไปเหยียบหมามาเหยียบเขียดเถื่อเนาะ
2: ไปเหยียบหมาผู้หมายก็ว่าหมานอนขวางทางแล้วเหยียบอย่างเดียวเลย
1: ไปเศร้าพอดเนาะไปออกอยู่หากินไปเศร้า
2: ว่ากันท่านผู้ฟังเพราะว่าอยากให้หลายๆท่านนั้นผ่อนคลายในระยะนี้มื้อนี้ก็เป็นมื้ออาท้ายอาทิตย์แล้วก็เสื่อในว่าตอนนี้เวลานี้บางท่านก็กำลังเดินทางกลับบ้านกลับทรงอยู่บางท่านก็กำลังแต่งอยู่ครัวกินถ้าว่าเป็นไอ้น้องผู้หญิงถ้าเป็นไอ้น้องชายมันก็โอ้กำลังกับตาวสู่เหือนสารระยะนี้การเดินทางถนนสายต่างๆนี่ก็สิเห็นถึงความสิว่าจังได๋สิว่าสิว่าผิดปกติกับบ่แม่นเนาะย้อนว่าเส้นทางหลักเนาะบางเส้นก็สิเออัดด้วยรถรางพาหนะ
1: เจ้า
2: เป็นต้นแม่นอันนี้แม่นมันเว้าเรื่องว่าเฮาก็ต้องกะเกี่ยวว่าในเพจอนาคตเนาะสำหรับโครงการรถขนส่งแบบยืนยงในนครหลวงวิจารณ์นี่ BRT นี่เด้เพิ่นจะพยายามให้มันสำเร็จแล้วก็พยายามได้เปิดแลนทดลองก็คือในท้ายเดือนสิงหานี
1: ้
2: ส่วนว่าการแลนแบบเต็มรูปแบบคาดว่าจะไอแลนเต็มรูปแบบนี่แม่นในต้นปี2026และระยะนี้เฮาก็จะสังเกตเห็นเนาะไปเส้นทางที่มันมีอันโครงการรถนะ BRT ผ่านนี่ก็จะสังเกตเห็นว่าอู้เพิ่นกำลังคุ้นเคี่ยวเลยคุ้นเคี่ยวเรื่องของการก่อสร้างบ่ว่าสิเป็นเว้นเป็นคืนเพิ่นก็คุ้นเคี่ยวบ่มีเสาบ่มีทิศเพราะว่าหยังให้มันสำเร็จตามแผนการแล้วก็เชื่อได้ว่าถ้าว่าโครงการตัวนี้สำเร็จแล้วมันก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะสามารถช่วยให้การสัญจรนี่มันมีความสะดวกมีความลงเลียนขึ้นในระดับหนึ่งเป็นต้นก็แม่นเฮาก็จะได้ลดพรการนำใส่รถส่วนตัว
1: เจ้า
2: ไปใส่รถอันน่ะ BRT นี้เนาะผู้ใดที่จะเดินทางไปฮอดทางเมืองของมอโซฮอดดุสบายดีจากตลาดเซาพี่ไปเน
1: า
2: ะ
1: เราทาน้ำกันเนาะ
2: ฉะนั้นระยะนี้ทางใดที่ใส่รถใส่ถนนก็ขอให้คอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันเฮายังสังเกตเห็นว่าการใส่รถใส่ถนนถึงแม้นว่ามันมีความยุ่งยากหรือว่ามันบ่ทันสะดวกปานใดในระยะนี้มีการก่อสร้างนี่ก็ยังเห็นว่าบางคนนี่ก็ยังใจฮ้อนเด้เจ้าก็อยากไปข่อยก็อยากแซงเจ้าก็ซิ่งซ้ายข่อยก็ซิ่งขวาก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น
1: เอาคอยไปคอยมาเพื่อกันเดินทางที่ปลอดภัยของแต่ละท่านนั่นแหละเนาะไปทางจะใกล้หรือไกลก็ยังให้เดินทางด้วยความปลอดภัยหรือว่าสวัสดิภาพมื้อนี้พวกเราเบิ่งจากเวลาทางรายการแล้วคงจะต้องได้เอ่ยลาท่านผู้ฟังแล้วมื้อนี้ก็ต้องขอขอบใจกับผู้ให้การสนับสนุนพวกเราทางสำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยรายการหรือหลายๆคนที่อาจจะคุ้นหูกันคือจะเป็นทศวเนาะก็คือกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางขอบใจธนาคารห่วงพัฒนาและ JDB ขอบใจที่สุดแมนทุกท่านที่เข้ามารับชมมื้อนี้รู้สึกว่าพวกเรามีผู้ชมเข้ามาหลายเป็นพิเศษขอให้เป็นแบบนี้ทุกๆมื้อพวกเราก็สิมีกำลังใจในการนำเสนอข้อมูลดีๆเพื่อทุกท่าน
2: เจ้าและพร้อมเดียวกันนี้ก็ขอขอบใจอีกครั้งทุกท่านที่เข้ามารับชมบ่ว่าจะชมตอนที่ออกอากาศสดอยู่ในขณะนี้หรือว่ามาชมขึ้นหลังก็ขอขอบใจเช่นเดียวกันอย่าลืมเข้ามารับชมรายการพวกเราแล้วกดมากดเป็นปั่นกดไลค์กดแชร์ให้รายการเด้อเพื่อให้รายการได้อยู่คู่กับบรรดาท่านตลอดไปกดติดตามไว้สำคัญที่สุดเพราะว่ามันจะมีการแจ้งเตือนไม่หูเนาะว่าโอ้รายการมาแล้วเด้อนี่เน
1: า
2: ะซุกเสาร์ที่เวลา 18:00 นหาเวลา 19:00 นมาฮอดนี่ทั้งโฆษกคนงานและโฆษกอนุรักษ์พร้อมด้วยเอื้อบ่ทองทีมงานควบคุมเสียงต้องขอลาท่านผู้ฟัง
1: เจ้ามื้ออื่นพวกเรากลับมาพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้ขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขกายสุขใจลาก่อนสบายดี
2: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญวิดังนี้นายกรัฐมนตรีเคลื่อนไปเยี่ยมยามและมอบอาคารโรงเรียนบ้านหมกกกน้อยเมืองสัมพันธ์แขวงพงศรีเล่ารับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ระหว่างวันที่13หาวันที่18กันยานี้พรรคและรัฐบาลถือเอาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นใจกลางและเป็นบุริมสิทธิ์หนึ่งนอนในเป้าหมายที่สองของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ8เดือนปีนี้เวียดนามส่งออกข้าวสารบรรลุ6ล้านกว่าตันจีนประกาศ11อาชีพใหม่และ23ตำแหน่งงานใหม่สุดท้ายของรายการทานจะได้ฟังบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หูเรื่องว่าระเบิดที่พอได้แตกที่ตกค้างมาแต่ปางสงครามกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเราต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ตอนเช้าวันที่10กันยานี้ทานสอนใส่4,000ดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวย้ำยามและมอบหับอาคารโรงเรียนบ้านหมกกกน้อยขึ้นกับเมืองสัมพันธ์แขวงพงศาลีโดยได้รับการต้อนรับจากท่านสันติแก้วยาซานประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยการนำคันแขวงคันเมืองพนักงานลักแรงและประชาชนปัดดาเผ่าท่านทองตื้อเกียรติสบงกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองสัมพันธ์ได้ผ่านบทรายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะ5ปี2025-2024ผ่านมาและทิศทาง5ปี2025-2029รวมทางเวียกงานจุดสุ่มในปี2026ท่านนิกสันพรมมาวิจิตประธานกลุ่มบริษัทนิกสันพัฒนาปอเฮดจำกัดได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างอาคารเฮียนโดยย่อโครงการก่อสร้างโรงเฮียนแห่งนี้ถือเป็นของขวัญอันล้ำค่าจากท่านสอนไซศรีพัดรนายกรัฐมนตรีที่มอบเป็นของขวัญแก่องค์การปกครองแขวงพงศาลีซึ่งองค์การปกครองแขวงตกลงโครงการก่อสร้างได้เริ่มลงมือก่อสร้างตัวจริงในวันที่4ธันวาคม2025และได้สำเร็จการก่อสร้างอย่างสมบูรณ์ในวันที่28พฤษภาคม2026โรงเรียนแห่งนี้เป็นอาคารสั้นเดียวกว้าง8เมตรยาว49เมตรมี5ห้องเรียน1ห้องการครูและ1ห้องน้ำสามารถบรรจุนักเรียนได้200คนโครงการก่อสร้างโรงเรียนหลังนี้คิดไล่ออกแบบก่อสร้างโดยห้องการโยธาธิการและกลส่งเมืองและหับเมาก่อสร้างโดยบริษัทมณีจันทร์สับการค่าค่าเข้าค่าออกจำกัดผู้เดียวรวมมูลค่า3ตื้อ300ล้านกีบพร้อมทางกล่าวมอบโครงการให้แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงกล่าวมอบให้เลขาพรรคเมืองสัมพันธ์กลุ่มบริษัทนิกสันพัฒนาบ่อแห่จำกัดมอบเครื่องช่วยเหลือให้หาดตาแสงและโรงเรียนบ้านหมกกกน้อยรวมมูลค่า130ล้านกีบจากนั้นนายกรัฐมนตรีการน้ำแขวงการน้ำเมืองได้ตัดแถบผ้าและลันคลองเก้าบาทพร้อมทางลงเยี่ยมยามเบิ่งอาคารเรียน

0: และปลูกต้นไม้ตื่นอีก
1: ลาวมีความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกบอลรอบเวียนที่3อยู่นครวิงจันทร์ระหว่างวันที่13หาวันที่18กันยานี้เพื่อเฮ็ดเวียกร่วมกับบรรดาลัทธิภาคีและคู่ร่วมงานในการหัดแน่นความหมายมั่นร่วมกันเพื่อสร้างให้โลกนี้ปราศจากภัยข่มขู่จากระเบิดลูกวานแนวการให้สัมภาษณ์โตสื่อมวลชนเมืองบดลมณีอยู่โรงแรมฮอลิเดย์อินนครเวียงจันทร์ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารหัวหน้านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดพันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวให้ฮู้ว่าการเป็นประธานจัดกองประชุมครั้งนี้ของลาวจะสุ่มใส่การฮู้มือสากลเพื่อเพิ่มความพยายามปฏิบัติสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานให้บรรลุผลตามเป้าหมายและมีประสิทธิผลจะสุ่มใส่เวียกงานด้านมนุษยธรรมเป็นใจกลางและเวียกงานแก้ไขปัญหาระเบิดพันธุ์แตกเพื่อการพัฒนาพร้อมทางนำใส่นิติกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เวียกงานเก็บกู้ระเบิดพันธุ์แตกมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมแน่ใส่ช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบและผู้รอดชีวิตในทั่วโลก
2: สปป.ลาวเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีเป้าหมายการพัฒนาของสรรพสัตว์ที่มี18เป้าหมายเป้าหมายที่18เป็นเป้าหมายเพื่อแก้ไขระเบิดพันธุ์แตกระเบิดตกค้างเรียกว่า UXO เป็นมีความหมายนึงที่สำคัญสำหรับสปป.ลาวนะคือว่ากองประชุมดังกล่าวนี้ก็เป็นเพื่อสืบต่อหยาดแยงการสนับสนุนทางด้านทื่นฮ้อนทางด้านบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีเพื่อมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ละขั้นถาเฮาปฏิบัติได้ดีในกองประชุมดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเฮาก็จะได้ครับเพิ่มทวีตื่มการสนับสนุนการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกและพวกเฮาก็สามารถปฏิบัติได้เป้าหมายที่18ของสหประชาชาติที่วางออกคือ SDG ที่18นี้คนจริงอันนี้บ่แม่นแต่เพื่อเป้าหมายในการปฏิบัติเท่านั้นมันเป็นการเฮ็ดให้ชาวโลกทำหูตื่นว่าพวกเขามีเป้าหมายหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาของเขานี่ก็เป็นการแก้ไขปลอดภัยจากระเบิดที่พลันแตกเมื่อตกค้างสมัยสงคราม
1: ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารให้หูตื่นว่ากองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3จัดขึ้นภายใต้หัวข้อสุกยูความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาเพื่อสร้างให้โลกนี้ปราศจากภัยข่มขู่จากระเบิดลูกวานซึ่งลาวมีเป้าหมายอยากเน้นหนักให้สากลฮู้ว่าในแนวทางการสร้างโลกที่ปราศจากภัยข่มขู่จากระเบิดลูกวานนั้นบ่แม่นหน้าที่ของประเทศใดหนึ่งเพียงแต่ประเทศเดียวแต่แม่นเป้าหมายรวมและความรับผิดชอบร่วมกันของมวลมนุษย์เฮียของไห้วงคณะญาติสากลสืบต่อเพิ่มทวีและยกระดับการร่วมมือหอบด้านในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอย่างเป็นรูปธรรมและมีความยืนยง
0: งานนิทรรศการคุ้นคาภูมิปัญญาลาวครั้งที่1เริ่มไขขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนบ่ายเมื่อวานนี้ที่ศูนย์การค้าลาวไอเต็กตึกเก่านาคอลวงจันทร์มีท่านนางปานาลีศรีสุริตภรรยาประธานประเทศประธานที่ปรึกษาสมาคมหัตถกรรมลาวท่านนางอาลีวงนอบุญธรรมประธานศูนย์กลางสหพันธ์มิงลาวท่านทองลีศรีสุริตเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวพร้อมด้วยรัฐมนตรีรองรัฐมนตรีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าห้องผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติกลุ่มบริษัทคำภูวงและส่วนบดาเภากลุ่มบริษัทแพ้งไหมผักคะเนตและภัยเอกลักษณ์บรรดาภรรยาการนำบรรดาทูตทูตานุทูตองค์การจัดตั้งสากลสร้างฝีมือนักวิชาการผู้ประกอบการและมวลชนเข้าร่วมท่านพุทธวันนันทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีคำเห็นว่าลาวเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาลาวบ่ว่าจะเป็นด้านศิลปะหัตถกรรมตำรายาพื้นเมืองสถาปัตยกรรมการหักษาธรรมศาสตร์หรือฮีดของประเพณีอันดีงามของแต่ละชนเผ่าที่ยังคงความงดงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่แมนทรัพย์สินทางปัญญาอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษได้สั่งสาถ่ายทอดและสะสมมาเป็นเวลาหลายร้อยปีภาคและรัฐบาลลาว ย้ำใดก็ถือเอาเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์สำคัญแห่งชาติเพราะภูมิปัญญาลาวบ่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นถึงตัวตนหากเงาและจิตวิญญาณแห่งความเป็นชาติเท่านั้นหากยังเป็นทื่นฮอนทางด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่บ่มีวันบกแห่งรัฐบาลได้วางแนวทางและนโยบายส่งเสริมอย่างต่อเนื่องในการหันเปลี่ยนภูมิปัญญาดั้งเดิมมานำใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสุกโยกการผลิตสินค้าภายในหรือ Made in Lao เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจพื้นฐานส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสร้างรายรับที่ยั่งยงให้ประชาชนในท้องถิ่น
3: งานนิเทศการคุณค่าภูมิปัญญาลาวในครั้งนี้ถือเป็นเวทีที่มีประโยชน์และความหมายอันยิ่งใหญ่คือด้านการเผยแพร่และอนุรักษ์เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมวิถีชีวิตการทำมาหากินของชาวลาวแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพร้อมทางปกปักรักษาและฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นบ่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าเป็นการเปิดโอกาสและเปิดกว้างตลาดให้แก่สร้างฝีมือนักปราชญ์ท้องถิ่นผู้ประกอบการและหัวหน่วยธุรกิจขนาดน้อยและขนาดกลางได้นำผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาแท้ๆมาวางแสดงจำหน่ายและสร้างเครือข่ายธุรกิจร่วมกันด้านการยกระดับคุณค่าเป็นเวทีแลกเปลี่ยนบทเรียนความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อผสมประสานภูมิปัญญาดั้งเดิมเข้ากับนวัตกรรมร่วมสมัยใหม่ให้ผลิตภัณฑ์ลาวมีมาตรฐานสามารถแข่งขันและก้าวไกลสู่โลกสากล
0: งานนิทรรศการคุณค่าภูมิปัญญาลาวครั้งนี้ถือเป็นเวทีที่มีประโยชน์และความหมายอันใหญ่หลวงคือเป็นการเผยแผ่วัฒนธรรมวิถีชีวิตการทำมาหากินของชาวลาวแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพร้อมทางปกปักรักษาและฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นบ่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าคือเปิดโอกาสและเปิดกว้างตลาดให้แก่สร้างฝีมือวิชาการท้องถิ่นผู้ประกอบการและหัวหน่วยธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางหรือ SME ได้นำเอาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาแท้ๆมาวางแสดงจำหน่ายและสร้างเครือข่ายธุรกิจร่วมกันพร้อมนั้นยังเป็นการยกระดับมูลค่าทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนบทเรียนความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมเข้ากับนวัตกรรมร่วมสมัยให้ผลิตภัณฑ์ลาวมีมาตรฐานสามารถแข่งขันและก้าวไปสู่สากลปลูกจิตสำนึกและสร้างแห่งบันดาลใจให้แก่สาวหนุ่มเยาวชนอนุชนลาวให้มีความหักหอมภาคภูมิใจในความเป็นลาวและพร้อมกันสืบทอดมรดกทางภูมิปัญญานิไว้ให้ยืนยงตลอดไปงานนิทรรศการคุ้นขาภูมิปัญญาลาวครั้งที่1จัดขึ้นเริ่มแต่วันที่9 ถึง 13 กันยายนมีหลากหลายกิจกรรมเซนการแสดงศิลปะวรรณคดีพื้นเมืองลาวตลาดบูฮานลาววางแสดงเครื่องดนตรีพื้นเมืองหูบแต้มเครื่องปั้นดินเผาหยิบปักทักแซวผลิตภัณฑ์แผ่นแพตำหูกท้อใหม่สุดส้นเผาต่างๆของลาวอาหารพื้นเมืองรวมทั้งงานสีมืออื่นที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนลาว
4: ประเทศลาวมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3เพื่อเฮ็ดเวียกร่วมกับรัฐภาคีและคู่ร่วมงานในการหัดแน่นความหมายมั่นร่วมกันเพื่อเพิ่มความพยายามจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาฉบับนี้ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ตำนี้เป็นคติประจำใจเชิญชวนพลเมืองลาวทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกที่จะมาเข้าร่วมกองประชุมระหว่างวันที่13 ถึง 18 กันยายน 2026ด้วยความเป็นเจ้าการ

0: ต่อไปเสื้อทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่10กันยานี้ให้ฮู้ว่ากระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเวียดนามรายงานว่า8เดือนปีนี้การส่งออกข้าวสารของเวียดนามบรรลุ6ล้านกว่าตันมูลค่าการส่งออกบรรลุเกือบ2,910ล้านดอลลาร์ลดลงเมื่อเทียบไซร์และยาเดียวกันของปี2025ส่วนราคาส่งออกเริ่มเฟื่องฟูพร้อมกับบรรดาการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการสนองและความต้องการอยู่บรรดาตลาดใหญ่ที่พร้อมสร้างโอกาสให้ขั้นแห่งการส่งออกเข้าของเวียดนามเพิ่มระดับความไว้ขึ้นในท้ายปีนี้คาดว่ามดปีนี้ยอดมูลค่าการส่งออกข้าวสารของเวียดนามจะบรรลุประมาณ3,940ล้านดอลลาร์ลด4ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปี2025สาเหตุต้นต่อแม่นราคาส่งออกต่ำในซุ้มเดือนต้นปีแต่การฟื้นฟูราคานับแต่เดือนกรกฎาคมปีนี้เป็นต้นมาอาจจะประกอบส่วนปรับปรุงมูลค่าส่งออกในซุ้มเดือนท้ายปีนี
0: ้ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าวันที่9กันยายนนี้ภาคส่วนต่างๆของจีนรวมทางกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมจีนได้ประกาศ11อาชีพไมเซนสร้างเทคนิคการประยุกต์ใส่หุ่นยนต์อัจฉริยะนักวิเคราะห์ข้อมูลกีฬาและอื่นๆรวมทั้ง23ตำแหน่งงานใหม่เส้นแห่งงานในสุมสนผู้ทรงเครื่องด่วนเขตอากาศต่ำและอื่นๆอาชีพใหม่ที่ประกาศครั้งนี้รวมทั้ง5อาชีพดิจิตอลและ3อาชีพสีเขียวอาชีพใหม่และตำแหน่งงานใหม่ที่จีนประกาศครั้งนี้มีทั้งผู้วางแผนการพัฒนาแบบเงินยงและผู้พัฒนาอัจฉริยะที่หับใส่ในการพัฒนาวิสาหกิจและการยกระดับอุตสาหกรรมรวมทั้งสร้างประกอบเฟอร์นิเจอร์อัจฉริยะสร้างตัดและปรุงแต่งดอกไม้สดที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในการมีชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วยนับแต่ปี2019เป็นต้นมาจีนได้ประกาศ101อาชีพใหม่8ครั้งต่อไปเสื้อทานฟังบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หูเรื่องว่าระเบิดที่บอลได้แตกตกข้างมาแต่ปางสงครามกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาว
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพปัจจุบันปัญหาระเบิดบอลทันแตกที่ตกข้างมาแต่สงครามได้กลายเป็นสิ่งกดนวงทวงดึงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวและยังสืบต่อเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศซึ่งเป็นผลกระทบมาจากสงครามที่พวกจักรพรรดิลาวเมืองขึ้นแบบใหม่เข้ามาหุกหานลาวแล้วทิ่มระเบิดใส่พื้นแผ่นดินลาวเพื่อหวังดับศูนย์ประชาชนลาวบรรดาเผ่าเบียดยึดเอาดินแดนลาวเป็นหัวเมืองขึ้นของพวกมันถ้าคิดไล่ตัวหัวคนแล้วลาวเป็นประเทศที่ถูกทิ่มระเบิดใส่หลายที่สุดอยู่ในโลกโดยเฉพาะและยะสงครามอินโดจีนครั้งที่2ระหว่างปี1964หา1973มีเหือบินของศัตรูลายกลัว 580,000 เที่ยวทิ่มระเบิดทุกๆ8นาทีตลอด24ชั่วโมงแก่ยาวมาเป็นเวลา9ปีเหตุให้มีระเบิดลายกลัว2ล้านต้นถึกทิ่มลงใส่พื้นแผ่นดินลาวในนั้นระเบิดลูกวานแม่นความเอาลายกลัว270ล้านหน่วยคาดว่ามีประมาณ80ล้านหน่วยยังบ่ทันแตกและตกข้างยังใหญ่อยู่ตามภูเพียงทงเพียงป่าไม้ทงนาบรรดาบ้านพื้นที่โรงเรียนถนนหนทางและเขตที่อยู่อาศัยของประชาชนบรรดาเผ่าภายหลังสงครามสิ้นสุดลงระเบิดบ่ทันแตกที่ตกข้างเหล่านั้นได้กลายเป็นภัยคมคู่ที่ห้ายแฮงต่อการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่าเนื่องจากแต่ละปีมีประชาชนลาวบรรดาเผ่าจำนวนบ่น้อยได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากระเบิดบ่ทันแตกล่าสุดในปี2025ผ่านมาได้เกิดอุบัติเหตุระเบิดลูกวานประเภท BLU-26 แตกใส่ประชาชนที่กำลังทำมาหากินอยู่แขวงจำปาสักเหตุให้เสียชีวิต1คนและผู้บาดเจ็บเป็นเด็กน้อย1คนจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเหตุให้จำนวนอุบัติเหตุจากระเบิดบ่ทันแตกเกิดขึ้นนับแต่เดือนมังกรปี2025จนมาฮอดปัจจุบันมีทั้งหมด8ครั้งรวมมีผู้ถูกเคาะหาย14คนในนั้น มีผู้ได้รับบาดเจ็บ9คนและเสียชีวิต5คนย้อนเห็นได้ถึงผลไห้และภัยอันตรายของระเบิดบ่อทันแตกที่ตกข้างอยู่ลาวระยะผ่านมาพรรคและรัฐบาลลาวได้สร้างตั้งคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกข้างอยู่ลาวขึ้นในปี2005และเริ่มปฏิบัติงานในกลางปี2006มีพลบทบาทเป็นเสนาธิการให้รัฐบาลในการคุ้มครองมหาภาคเป็นคณะซี่นำบริหารคุ้มครองกวดกาและเป็นเจ้าการประสานสมทบกับกระทรวงองค์การจัดตั้งภายในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกนอกจากนั้นลาวเฮายังได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนมิตรสากลองค์การบ่อขึ้นกับรัฐบาลในการเก็บกู้ระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างในขอบเขตทั่วประเทศโฆษณาเผยแพร่ภัยอันตรายของระเบิดบ่อทันแตกผ่านภาคสื่อมวลชนต่างๆพลเด่นแม่นลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสนธิสัญญาว่าด้วยการเกือดห้ามระเบิดลูกวานครั้งที่1และได้เข้าเป็นรัฐภาคีของสนธิสัญญาว่าด้วยการเกือดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM โดยมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่1สิงหาคม2010ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของประเทศลาวในความพยายามทำลายระเบิดลูกวานที่เป็นอันตรายต่อมวลมนุษย์ทั่วโลกพ้นเดียนที่สุดแม้นองค์การสหประชาชาติได้หับห้องเอาเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงแห่งชาติที่18ของลาวหรือ SDG 18ชีวิตที่ปลอดภัยจากระเบิดบ่อทันแตกซึ่งเป็นเป้าหมายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกข้างของลาวพร้อมนั้นลาวเฮายังได้รับความไว้วางใจจากสากลก็คือรัฐภาคีสนธิสัญญาฉบับดังกล่าวให้เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกือดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM รอบเวียนที่3ซึ่งถือเป็นการกลับคืนบ้านอีกเทื่อหนึ่งของสนธิสัญญาฉบับนี้ท่านทองลุ้นศรีสุริยเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประธานประเทศมีความเห็นเกี่ยวกับปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกข้างอยู่ลาวา
3: ระเบิดที่ถิ่มลงใส่ลาวนี่พลเมืองลาวตอนนั้นมีแต่3ล้านคนแต่ว่าคํานวณเบิ่งว่าระเบิดอัน2ล้านกว่าต้นผู้นึงเกือบหับเอาระเบิด1ต้นอันนี้เป็นความหายนะของประเทศชาติเพราะเฮาบ่อยากให้สงครามซ้ําฮ้อยอีกความเจ็บปวดจากสงครามของประชาชนลาวนั่นประชาชนยอมรู้ดีว่าสงครามมันสร้างความหายนะให้คนในประเทศชาติให้การพัฒนาแนวใดสั่นพวกเฮาต้องร่วมกันต่อสู้เพื่อให้ประเทศเฮามีสันติภาพมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตพวกเฮาสนับสนุนขบวนการต่อสู้เพื่อสันติภาพเพื่อความหัวมือที่ดีเพื่อพัฒนาของโลกนี้อยู่ตลอดเวลาภายหลังพอมีสันติภาพมีเอกราชมาแล้วนั่นบ่อยากให้กลับคืนสู่เส้นทางนั้นต่อไปอีก
2: สำหรับการแก้เกี่ยมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกือดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM รอบเวียนที่3ที่ลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่13หา18กันยายนนี้คณะซีดังระดับชาติได้จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานปินอ้อมสำเร็จห้อยส่วนห้อยแล้วโดยแบ่งออกเป็น12อนุกรรมการเพื่อเฮ็ดเวียกงานด้านต่างๆและในกองประชุมครั้งนี้จะมีการรับรองเอาเอกสารสำคัญ3ฉบับคือเอกสารทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาแผนปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทน์2027หา2032ซึ่งเป็นเข็มทิศยุทธศาสตร์ระดับโลกใน5ปีต่อหน้าและแถลงการการเมืองโดยอิงใส่เป้าหมายรวมของสนธิสัญญา CCM ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกข้างอยู่ลาวมีความเห็นว่าลาวเฮามีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับหน้าที่เป็นประธานและได้รับความไว้วางใจจากวงคณะญาติสากลให้เป็นผู้นำพาภารกิจอันสำคัญและสูงส่งนี้การกลับมาเป็นเจ้าภาพอยู่นครหลวงเวียงจันทน์อีกครั้งหนึ่งเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์อันมั่นคงและเสมอต้นเสมอปลายของลาวก็คือการยั่งยืนถึงความหมายมั่นอันแห่งกล้าของลาวในบทบาทนำพาและเป็นขัวต่อเพื่อเต้าโฮมบรรดารัฐภาคีและคู่ห่วมพัฒนาทั่วโลก
4: เป็นกองประชุมเทอนี่เป็นครั้งที่3ครั้งทันอิดปี2010ก็เป็นจัดขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทร์แต่สสปปลาวก็เป็นประเทศทันอิดที่ได้สืบต่อแต่ขบวนการสั่งสุทธิสัญญาดังกล่าวนับแต่การเจรจาต่างๆเป็นมาจนได้จัดกองประชุมดังกล่าวสำเร็จอยู่ในอย่างประสบความสำเร็จอยู่ในปี2010ที่นครหลวงเวียงจันทร์จากนั้นเทอนี่เป็นครั้งที่3ถือว่าพวกเฮาก็สามารถเล่าได้ว่ากลับคืนมานครหลวงเวียงจันทร์คือเก่าเป็นเจ้าภาพจัดจังซั่นการประชุมดังกล่าวมีความหมายสำคัญหลายเพราะว่าสปปลาวเป็นประเทศหนึ่งที่ว่าได้รับผลกระทบนักจากระเบิดลูกบอลหรือว่าระเบิดโบทันแตกตั้งแต่ไม่บางสมัยสงครามและเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับการทิ้มระเบิดอย่างนักน่วงจากสงครามเมื่อเทียบใส่ประชากรอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งจากสันกองประชุมดังกล่าวนี่ก็มีความหมายและก็แสดงถึงว่าปาสุนลาวนี่ความสันติภาพและพวกเขากับพยายามที่จะโลกเข้าใจว่าระเบิดลูกบอลนี่มันมีความอันตรายเพราะว่าซูเปอร์นี่ประชาชนเขายังได้รับข้อหายอยู่แผ่นดินจำนวนบ่หน่อยที่ว่ายังถือกระทบและบ่สามารถจะเข้าถึงได้กันหน่อยระเบิดจะตกค้างอยู่เนาะปริมาณก็หลายระเบิด
2: ท่านผู้ฟังที่หักแพงการเป็นเจ้าภาพจัดกล่องประสมทบทวนสนธิสัญญาบ่ด้วยการเกือดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM รอบเวียนที่3ระหว่างวันที่13หา18กันยานี้เป็นความภาคภูมิใจของคนลาวทั้งชาติเพื่อเน้นย้ำถึงคำมั่นสัญญาอันนักแน่นของลาวในการแก้ไขปัญหาระเบิดบนทันแตกที่ตกค้างซึ่งเป็นมรดกอันโศกเศร้าแต่ปางสงครามที่ยังสืบต่อเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจัดกองประชุมสากลครั้งนี้เป็นการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของสากลก็คือของโลกเพื่อปกป้องรักษาสันติภาพตลอดระยะ15ปีผ่านมาภายหลังลาวได้ให้สัตยาบันสนธิสัญญาบริการเกือดห้ามระเบิดลูกวานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เหตุเวียกร่วมกันอย่างแข็งแรงในการกวดกู้พื้นที่อันตรายเพื่อสร้างพื้นฐานคงลางที่จำเป็นต่อการพัฒนาเหตุให้ประชาชนลาวบรรดาเผ่าสามารถกลับคืนสู่บ้านเฮือนและดำรงชีวิตปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ที่จำเป็นได้สำคัญไปกว่านั้นรัฐบาลลาวได้รับรองเอานโยบายต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกข้อให้จากระเบิดบทันแตกและได้ให้การสนับสนุนทางการแพทย์และการฟื้นฟูนาทีการแก่ผู้รอดชีวิตรวมทั้งส่งเสริมการโฆษณาศึกษาความเสี่ยงเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สุมสนโดยเฉพาะเด็กน้อยให้รับรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อภัยอันตรายของระเบิดบทันแตกเพื่อให้ประเทศลาวปราศจากภัยคมคู่จากปัญหาระเบิดบทันแตกสร้างเงื่อนไขให้บุคคลและสุมสนดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยตั้งหน้าประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติรับประกันให้ความต้องการของผู้ถูกข้อให้จากระเบิดบทันแตกในโอกาสที่ลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกือดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3นี้จึงเชิญสวนและสุกยู่ให้ประชาชนลาวบรรดาเผ่าทุกสั้นคนมีความภาคภูมิใจในโอกาสสำคัญนี้จงร่วมกันเฮ็ดหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยความอบอุ่นและมีไมตรีจิตมิตรภาพสมเสยการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกือดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจ
0: ที่ท่านได้รับฟังไปแล้วนั้นแม่นบทข่าวสารประกอบเสียงที่เซฮูเรื่องว่าระเบิดที่บ่ฮั่นแตกที่ตกค้างมาแต่ปางสงครามกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวเขียนโดยเดชอรุณแก้ววิไลที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ปองไตเจริญสุขบรรลังทองเกียงคำสุนีและดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
5: รายการพบกันหลังข่าวออกอากาศวันศุกร์หาวันอาทิตย์เวลา 19:30 น. หา 20:00 น.

สบายดีมิตรรายการทุกๆท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพบกันหลังข่าวรายการนี้มาพบกันเป็นประจำวันศุกร์เสาร์อาทิตย์พบกับสายฝนในมื้อนี้วันเสาร์วันที่12กันยาขึ้น1ค่ําเดือน10ลาวนั่นเองบ่ท่านใดท่านผู้ฟังก็ใกล้จะกลางเดือนกันแล้วในกันยาแบบนี้อีกบ่พอเท่าใดเดือนก็จะมืดปีนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนจงมีสติในการนําใช้ชีวิตก็แล้วกันอาจจะเฮ็ดเวียกงานใดก็ดีเช้ากสิกรรมของพวกเฮาหน้าสู้แดดหลังสู้ฝนนี่ก็ขอเป็นกําลังใจให้จงประสบผลสําเร็จจงพันพาวิกฤตระยะฝนนี้ไปให้ได้เพราะว่าบางคิดบางบอนกับฝนนี่ตกแห้งแล้วก็เฮ็ดให้น้ำท่วมกันแน่ก็ขอให้ทุกคนจงระมัดระวังที่ว่าอยู่ใกล้แคมน้ำหากว่ามีการแจ้งเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมมาก็ขอให้หลีกเว้นหรือว่าหลีกจากบอนที่ว่าเป็นความเสี่ยงหันก่อนแล้วจึงคอยกลับไปเบิ่งสภาพเฮือนซานบ้านซองของตนคืนเนาะเพราะว่าน้ำท่วมมาแล้วแห้งมาแล้วนี่ก็ได้เมี่ยนมัดอนามัยเฮือนซานบ้านซองนี่หลายเติบก็ขอเป็นกำลังใจก็แล้วกันและก็ขอเป็นกำลังใจอีกอันนึงให้กับสาวผู้ที่ว่าเฮ็ดเวียกอยู่ในห้องละห้องการก็ดีบางเทื่อเฮ็ดเวียกเมื่อยมาแล้วพ่อกับปัญหาที่ยุ่งยากก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเป็นวันเสาร์วันทิตย์ที่มาฟังรายการกับรายการพบกันหลังข่าวแบบนี้กับสายฝนพร้อมที่จะนำเอาสาระนาฮู้ข้อมูลข่าวสารดีๆเสียงเพลงมวลๆมาฝากต้นการพร้อมกับมาโอ้ล้มกันในบรรยากาศค่ำคืนแบบนี้30นาทีที่อยู่กับสายฝนและก็จะมีเรื่องราวดีๆมาโอ้ล้มสุขกันฟังหากว่าสายฝนมาดำเนินรายการในมื้อนี้หรือว่าเมื่อผ่านมาหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี่ด้วยก็พร้อมที่จะปรับปรุงรายการให้ดีขึ้นกว่าเก่าแล้วก็พร้อมนำเสียงเพลงมันม่วนนั่นแหละเพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้กับมีรายการทุกๆคนที่เฮาฟังผ่านทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือสามารถติดตามเฮาฟังได้ที่ www.lnr.org.la หรืออีกช่องทางนึงสามารถเฮาฟังในมือถือของทานก็คือเพียงแต่ทานไปโหลดที่ Play Store หรือว่า App Store ที่ทานมีโหลดคาวาเรดิโอการ์เด้นแล้วหมุนขึ้นมาฟังเนื้อห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ผ่านทาง Loud National Radio หรือว่าวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเฮาเอาเป็นว่าต้นรายการแบบนี้นำพาทานไปฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการมอบให้กันก่อนจึงกลับเข้ามาโอ้ลมกันตื่มในระยะที่2ของทางรายการ

0: đây phút mông chạm đèn lên hàng ngân say kim lai cơn ngân leo và ngân láo bù mi khà หาว่าเงินขีดคือโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: ยินดีต้อนรับทานเข้าสู่รายการพบกันหลังข่าวพบกันเป็นประจำแบบนี้กับสายฝนเวลา 19:30 หา 20:30 นาทีที่ว่าอยู่กับสายฝนในมื้อนี้ก็ขอนำพาความสุขความบักบั่นมวลซืนมาให้มิตรรายการท่านผู้ฟังได้ฟังกันผู้บางคนนี่ก็โอ้กินข้าวกินน้ำอยู่เฮือนซ่านบ้านซองกับครอบครัวของท่านและผู้บางคนนี่ก็อาจจะใกล้จะนอนแล้วดื่มน้ำซากาแฟกันอยู่ก็สามารถรับฟังรายการนี้ได้เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นคู่โอ้ลมที่ดีกับสายฝนฟังเพลงไปน้ำกันฟังเสียงสายฝนไปน้ำกันเนาะคือกับเสียงใส่ฝนที่ลินมาตกใส่หลังคานั่นแหละเนาะก็ขอให้มีรายการจะมีความสุขก็แล้วกันมือพักผ่อนแบบนี้บางผู้บางคนก็อาจจะพักกันไปท่องเที่ยวเนอาจจะกลับมาเฮือนซานบ้านซองนี่ก็คำเนบางทีอาจจะเปิดฟังวิทยุไปนำฟังเพลงจากทางรายการไปนำที่จะนำพาความสุขเบิกบานมวลซืนมาให้มีรายการได้ฟังคือกับมือพักผ่อนแบบนี้วันเสาร์วันอาทิตย์ผู้บางคนนี่ก็อยู่ต่างแขวงอาจจะอยู่ซานเมืองเนก็พากันไปบึงกบบึงป่าบึงเขียดเนาะเพื่อหากินตอนกลางคืนเพื่อเอามาเฮ็ดกินตอนเช้าแล้วก็ผู้บางคนนี่ก็อาจจะพากันนั่งโอ้ล้มกันอยู่ก็มีเนาะมีหลายรูปแบบจังใดแล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นมิตรรายการอยู่เคียงคู่ครับรายการพบกันหลังข่าวแบบนี้เพื่อจะได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานาฮู้มาต้อนทานผู้ฟังได้หาฟังกันระยะที่2แบบนี้สายฝนเองก็ขอเป็นกำลังใจในค่ำคืนแบบนี้ก็แล้วกันหากว่าทานบางผู้บางคนก็ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้เนาะหากว่าเมื่อยจากเวียกงานแล้วก็ขอให้ทุกคนจงพักผ่อนเอาแห้งในวันเสาร์วันอาทิตย์แบบนี้อยู่เฮือนซานบ้านซองของทานอาจจะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆในเฮ็ดในเฮือนในซานเนาะก็คือว่าบางคนที่พักผ่อนในวันเสาร์นี่ก็ซักเครื่องซักของได้เนาะซักเครื่องซักผ้าตากเครื่องเมียนอนามัยเฮือนซานบ้านซองให้สะอาดสะอ้างตาเพราะว่าก็สำคัญอันนึงถ้าว่าเฮาเมียนมัดเฮือนซานบ้านซองให้สะอาดแล้วก็โปะกระป๋องที่เป็นน้ำขังไว้ก็ให้เมียนแล้วก็ความกระโปะกระป๋องไว้เพราะว่าบ่เป็นบ่อนไข่ของยุงลายเพราะว่ายุงลายระยะฝุ่นแบบนี้ก็อันตรายกัดมาแล้วบ่ฮู้ว่าสิเป็นพยาธิอย่างเนฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันรักษาความสะอาดในเฮือนซานบ้านซองช่วยกันและอีกอย่างนึงผู้บางคนก็อาจจะพาครอบครัวไปลินเฮือนซานบ้านซองพี่น้องในก็มีอาจจะเดินทางไปกินข้าวนอกบ้านหรือว่าขับขี่รถอันผู้บางคนนี่เฮ็ดเวียกเอกชนนี่วันเสาร์นี่บ่ได้พักได้เนาะบ่คือเวียกรัฐได้เวียกรัฐนี่ก็วันเสาร์วันอาทิตย์อาจจะพักพอแน่ผู้บางคนนี่ก็เวียกเอกชนนี่วันเสาร์อาจจะบ่ได้พักเฮ็ดเวียกฮอดกลางคืนกลับมาเฮือนซานบ้านซองนี่ก็อาจจะเมื่อยแล้วกินข้าวนอกบ้านมาแล้วก็ขอให้ทุกคนจงนอนหลับฝันดีมีความสุขความเบิกบานมวลซืนในเมื่อวันเสาร์แบบนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันเอาเป็นว่าขอฝากเสียงเพลงม่วนๆให้อีกก็แล้วกันแล้วจึงมาโอ้ลมกันตื่มในระยะที่3ของทางรายการ

ชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

ขณะนี้ทางกำลังหับฟังรายการพบกันหลังข่าวในเวลา 19:30 หา 20:00 ทุกเมื่อวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่มาพบกับสายฝนเป็นผู้ดำเนินรายการเป็นประจำที่จะนำเอาข้อมูลข่าวสารสารานาฮูเสียงเพลงมวลมาฝากต้อนกันพร้อมด้วยเป็นกำลังแห่งใจให้กับมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกคนในการเฮ็ดเวียกมาเมื่อยแล้วอาจจะอยากพักผ่อนกันเนในมุงเวลานี้ก็ขอเป็นกำลังใจบ่ว่าเรื่องที่เจ็บปวดรัวเมื่อยล้าในมือนี้จะใหญ่หลวงปันใดก็ตามเมื่อตะวินตกดินแล้วมันก็จะเป็นเพียงอดีตของมือนี้ท่านผู้ฟังพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อต้อนรับเศร้ามือใหม่ที่เฮามื้อตาขึ้นมาพบกับสิ่งที่ดีๆพบกับสิ่งที่ใหม่ๆแล้วพบกับความสุขอันที่สดใสอดีตบางครั้งบางเทื่อหากเป็นความเจ็บปวดก็บ่จำเป็นต้องเอามาจดจำหรือมาเก็บไว้เพราะอดีตทุกคนล้วนแล้วแต่มีอดีตนี่มีทั้งความสุขความเจ็บซ้ำความเศร้าก็มีหลายรูปแบบฉะนั้นแล้วหากว่าอดีตที่เป็นความสุขเป็นสิ่งที่น่าจดจำก็ขอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังเก็บเอาไว้เป็นความทรงจำที่ดีหากว่าอดีตอันใดที่เฮ็ดให้เฮาโศกเศร้าเจ็บซ้ำหมองใจก็ขอเอาสิ่งนั้นมาเป็นบทเรียนแล้วก็เอามันผ่านไปจากชีวิตเฮาเริ่มต้นใหม่เพราะเพิ่นว่าว่าท้องฟ้าในมื้อนี้และมื้ออื่นย่อมมีความแตกต่างกันเสมอเพิ่นจึงคอยเว้าว่าฟ้าลังฝนสวยงามเสมอท่านผู้ฟังฉะนั้นแล้วหากว่าสิ่งใดที่เฮาเฮ็ดเต็มที่แล้วเฮาเฮ็ดกับมันเพียงพอในสิ่งที่เฮาเฮ็ดแล้วอย่าไปคิดต่ำต้อยค่อยใจถือซะว่าถ้าสิ่งใดที่เฮามันบ่โอเคสำหรับคนอื่นแต่คิดซะว่ามันถูกต้องและโอเคสำหรับเฮาฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ตัวเองหลายๆเป็นความสุขให้ตัวเองหลายๆเฮาจะได้พบแต่สิ่งที่ดีๆและพบแต่สิ่งที่มีความสุขในชีวิตเอาเป็นว่าห้อยเวลานาที30นาทีในค่ำคืนนี้ขอบใจทุกๆการติดตามความอบอุ่นที่มิตรรายการมอบให้ความสุขความสบายใจที่ทางรายการนำเสนอและส่งให้ในมื้อนี้ที่เป็นกำลังใจให้มิตรรายการทุกคนที่เฮาฟังรายการนี้อยู่ก็ขอขอบใจก็แล้วกันคืนนี้ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขเบิกบานมวลซืนนอนรับฝันดีและรักษาสุขภาพให้แข็งแรงพบกันใหม่ในมื้ออื่นมงกล่าวเวลาเดิม 19:30 สำหรับคำคืนนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

เกิดเป็นคนต้องเฮียนหู้หู้ทุกอันสิ่งสำคัญมันนำไส้ให้เกิดผลถ้าบ่ได้ผ่านการฝึกฝนเกิดเป็นคนก็หู้ล่าบ่กล้าหาญ

ชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

เคารพและรักแพงทุกท่านกลับคืนมาพบๆกันอีกเช่นเคยกับรายการเพื่อมาตุภูมิจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติใบลานเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้คู่ชาติเรื่องเล่าและตำนานต่างๆที่น่าสนใจเอามาเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่บางท่านนั้นอาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนหนทางบางท่านอาจจะกำลังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามหัวสวนไถนาบางท่านอาจจะกำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านหรือว่าตลาดตลีรวมไปถึงท่านที่เป็นรัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการของพวกเราไปนำได้ผู้ฟังที่เคารพท่านศาสตราจารย์ดร.อัญชลีสิ่งน้อยวงวัฒนาจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเพิ่นได้กล่าวไว้ในบทวิจัยที่ชื่อว่าลาวและอุตรดิตถ์สนศาสตร์เผ่าสืบสายน้ำและการท่องเที่ยวแบบวัฒนธรรมส่วนเผ่าโดยระบุไว้ในหน้าที่75ว่าสำหรับชาวบ้านโคกนั้นมีความเป็นมาสืบมาจากเจ้าปู่หมวกค้ำซึ่งจากบันทึกฐานอนุสาวรีย์ของเจ้าปู่หมวกค้ำอำเภอบ้านโคกนั้นว่าประวัติเจ้าปู่หมวกค้ำจากคำสันนิษฐานระบุว่าเป็นเจ้าเมืองจากภูเงินภูคำในสมัยรัชกาลที่3ได้นำทัพไปปราบห่อหรือว่าเสือกห่อที่เมืองเศร้าหลวงพระบางและได้กวาดตอนเอาผู้คนเป็นจำนวนหลายกลับมาในจำนวนนี้นั้นมีเจ้าเมืองภูเงินภูคำมาพร้อมกันพอแต่มาถึงเขตบ้านโคกเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมแม่ทัพจึงได้สร้างให้เจ้าเมืองภูเงินภูคำสร้างค่ายอยู่ประตูหอบที่ภูเวียงซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอบ้านโคกและอีกค่ายหนึ่งก็อยู่ที่ภูโพงต่อมาทางเจ้าเมืองภูเงินภูค้ำได้เสียชีวิตลงชาวบ้านเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อบ้านเมืองจึงได้ร่วมใจกันสร้างสถานเพื่อดวงวิญญาณของท่านได้สถิตอยู่ชื่อว่าเจ้าปู่ตาหมวกค้ำท่านผู้ฟังในบทวิจัยที่ชื่อว่าลาวและอุตรดิตถ์ส่วนชาติเผ่าสืบสายน้ำและการท่องเที่ยวแบบวัฒนธรรมส่วนเผ่าและก็ปี2019เพิ่นมีการตีพิมพ์โดยท่านศาสตราจารย์ดร.อัญชลีสิ่งน้อยวงวัฒนากล่าวปิดท้ายเกี่ยวกับประวัติของคนลาวที่จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ในหน้าที่75เพิ่นระบุว่าสำหรับชาวลาวอีกกลุ่มก็คือลาวหาด2แควนั้นคนไทยท้องถิ่นเอิ้นว่าลาวเวียงบ้านหาด2แควท่านผู้ฟังหรือว่าลาวตี้อพยพมาจากเมืองเวียงจันทน์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในสมัยรัชกาลที่3หรือว่าในปีพ.ศ. 2317ในฐานะเสลยสงครามเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ตามแม่น้ำน่านใน3ตำบลของจังหวัดอุตรดิตถ์ก็คือตำบลหาดสองแควบางแดงและก็อารุมโดยที่ทางนี้นั้นได้ตั้งหลักแหล่งเป็นเทือกทำอิฐที่บ้านกองโคตำบลอารุมอำเภอไซและก็ได้มีการแพร่ขยายขึ้นมาทางเหนือหาดสองแควและก็บ้านวังแดงอำเภอตรอนภายหลังสำเร็จที่มาของชื่อหมู่บ้านหาดสองแควนั้นตั้งตามลักษณะของภูมิประเทศในขณะนั้นซึ่งเป็นทางออกของแม่น้ำน่านของตรอนและก็เป็นที่มาของหมู่บ้านหาดสองแควตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงผ่อนคลายกันก่อนบึดหนึ่งหลังจากนั้นแล้วพวกเราจะค่อยกลับขึ้นเข้าสู้ระยะต่อไปของรายการน้ำกันตื้ม

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเหือนและนอกเหือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้เสื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ซั่นจักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เฮาทางป่าแต้เศร้าจนคำในที่สุดก็สำเร็จอาทิตย์หน้าเฮาพากันมาจุดเลยเนาะ
1: ยังได้แม่มันพวกเฮายังต้องได้ทางแล้วป้องกันไฟอ้อมหอบเนื้อที่ให้เนื้อที่สวนของพวกเฮาก่อนและอนามัยกิ่งไม้ใบไม้แห้งที่พาให้เป็นเสื้อเพลิงในเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ลามป่า
0: จุดแล้วนะมันบ่เป็นหยังดอก
1: เฮ็ดแนวนั้นบ่ได้เจ้าน้อยเกิดไฟไหม้ลามป่าเฮาสิถูกปรับใหม่และใส่โทษนักได้เห็นบ่ปีผ่านมานี่มีประชาชนหลายคนถูกจับปรับใหม่และใส่โทษหลายคนได้ที่จูดให้จูดสวนแบบซาซายเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายย่างมหาศาล
0: เออแม่นได้เนาะพี่ไก่นี่ครอบครัวลุงเฮาก็เกือบถูกจับย้อนจูดป่าแบบซาซายยังคล้ายแต่ชาวบ้านมาซวยมอดไฟทันบ่ซั่นละลามไปใส่ป่าป้องกันและป่าผลิตของบ้าน
1: นั่นแล้วแนวมักง่ายนะสุดท้ายก็กลายเป็นโทษฉะนั้นก่อนจะจูดให้จูดสวนเฮาควรมีสติเพื่อบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าได
0: ้คันสั้นอาทิตย์หน้าเฮามาถางแล้วป้องกันไฟและอนามัยกิ่งไม้หญ้าใบไม้แห้งออบๆให้และสวนเฮาก่อนแล้วจึงค่อยจูดเนาะ
1: แม่นมันบ่เสียเวลาหลายดอกค่อยเฮ็ดค่อยไปมันหักสิแล้ว
0: ดีเฮ็ดจังซี่ล่ะพวกเฮาจึงจะปลอดภัยป่าไม้ก็จะบ่ถูกทำลายความเสียหายก็จะบ่มี
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจูดป่าซาซายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

0: ใจกินลายคืนเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินขี้คือโตละเมอซั่นบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: ฝนตกยังหูเอือนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือลุ่นขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพื่อมาตุภูมิจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติใบลานเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้คู่ศาสตร์เรื่องเล่าและก็ตำนานต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับศาสตร์ลาวเฮานี่แหละเอามานำเสนอเอามาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังพร้อมนั้นก็มีเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาสร้างสีสันบรรยากาศไปพร้อมกันและก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพื่อมาตุภูมิของพวกเราอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพถ้าว่าได้สังเกตตามแผนที่เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบางอินโดจีนมอลำใหญ่โดยที่เฮาตัดประเด็นทางด้านการเมืองออกไปจงไว้เพียงแต่เรื่องการคมนาคมและการค้าก็จะสามารถที่จะสังเกตได้ว่าเส้นทางนี้นั้นก็คือเส้นทางการค้าที่มีความเก่าแก่ในอดีตมาหลายห้อยหลายพันปีและถ้าเป็นเส้นทางการเคลื่อนย้ายของคนรวมทางการอพยพของคนไทยภาคกลางชาวสุโขทัยจากหลวงพระบางผ่านมาทางไสยบุรีเข้าสู่เขตแขวงหรือว่าจังหวัดอุตรดิตต่อไปสู่อาณาจักรสุโขทัยนั้นก็ถือว่ามีความเป็นไปได้สูงอย่าลืมว่าคำจารึกของพ่อขุนรามคำแหงเพิ่นก็ได้มีความปีศาสามารถเปิดการค้าเสรีตั้งแต่ในอดีตโดยที่บ่เก็บภาษีทางการค้าผ่านทางซึ่งเห็นได้จากคำจารึกที่ระบุว่าเมืองสุโขทัยนี้ในน้ำมีป่าในนามีข้าวเจ้าเมืองบ่เอาจะกอบในภัยรู้ทางเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจักใครค้าซางค้าไข่จักใครค้าม้าค้าไข่จักใครค้าเงินค้าทองคำท่านผู้ฟังที่เคารพเส้นทางเก่าแก่ตะเวนออกถึงตะเวนตกของแผ่นดินใหญ่อาซีตะเวนออกเสียงใต้เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบางอินโดจีนมอลำใหญ่มีการเสื่อมหลวงพระบางไสยบุรีเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยและก็เมียวดีทั้งสองเส้นทางก็ล้วนแต่เป็นเส้นทางการค้าที่มีความเก่าแก่ในสมัยก่อนโดยที่มีจุดหมายปลายทางเดียวกันเบื้องทิศตะวันตกทะเลอันดามันประเทศอินเดียก็คือมอลำใหญ่ประเทศพม่าและก็มอลำใหญ่ในภาษาพม่าเป็นเมืองท่าหลักที่ว่ามีความเก่าแก่ของชาวมอญในสมัยอดีตย้อนเหตุนี้ชาวมอญก็ถือว่าเป็นผู้นำทางศาสนาพุทธที่นำเข้ามาเผยแพร่ในสุวรรณภูมิและจากที่ได้เล่าในระยะผ่านมานั้นถ้าสังเกตให้ดีก็จะเห็นได้ว่าเส้นทางคมนาคมที่มีความสำคัญจากหลวงพระบางไสยบุรีและอุตรดิตถ์ก่อนจะถึงสุโขทัยก็จะเห็นชาวลาวอาศัยอยู่ในเขตแขวงอุตรดิตถ์หลายถึง5เมืองโดยเฉพาะละก็แม่นในเขตอำเภอพิสัยที่เป็นเมืองเก่าแก่และก็เคยเป็นเมืองลูกหลวงของสุโขทัยมาก่อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่ดีเพื่อบ่งบอกว่าการที่พญาปาฏพาชาวลาวหลวงพระบางและก็เวียงจันทน์อพยพมาอยู่อุตรดิตถ์ในสมัยตอนท้ายอยุธยานั้นก็บ่แม่นหากก็เกิดขึ้นเป็นเทือทับอิฐหรือว่าข้างทับอิฐแต่ว่ามันก็คือการเฮียนแบบการอพยพของคนในสมัยก่อนรวมทั้งบรรพบุรุษของพ่อขุนรามคำแหงท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อยังยืนตื่มว่าคนลาวอาศัยอยู่ประเทศไทยนั้นมีหลายกว่าสาวล้านคนและยังยืนดังท่านอาจารย์นพไสยแดงดีเลิศเพิ่นกล่าวไว้ว่า ภาษาไทยกรุงเทพที่มาจากภาษาไทยภาคกลางมาจากภาษาลาวและภาษาไทยถิ่นกลางถิ่นเหนือถิ่นอีสานถิ่นใต้ทั้งภาษาทั้ง4สาขาที่ก้าวมากันโดยแล้วแต่ออกมาจากต้นกำเนิดเดียวกันก็คือภาษาลาวบูฮานเมืองหลวงพระบางเมื่อพันปีก่อนจากปุ่มที่มีชื่อว่าประวัติของแผ่นดินไทยท่านผู้ฟังตีพิมพ์ในปี2013โดยท่านดร.อาทรจันทวิมลในหน้าที่191เกี่ยวกับเสียกุ่งอยุธยาครั้งที่1เปิดระบุว่าในเดือน12คริสตศักราช1569พระเจ้าบุเรงนองได้ตั้งสมเด็จพระมหาธรรมราชาผู้มีเสื้อสายราชาสุโขทัยให้ปกครองกรุงศรีอยุธยาในฐานะประเทศสลาดพญาจักกีที่เป็นไส้ศึกถูกพม่าประหารชีวิตเพราะว่าเป็นคนทรยศบ่สัตย์ซื่อต่อบ้านเมืองของตนพระเจ้าบุเรงนองเสด็จมากับพม่าโดยนำเอาสมเด็จพระมหาหินทราธิราชกษัตริย์อยุธยาไปหงสาวดีด้วยและระหว่างการเดินทางไปได้เจ็บป่วยและเสียชีวิตพงศาวดารพม่าระบุว่าเสลยชาวไทยที่ถูกกวาดต้อนไปพม่าในครั้งนั้นมีพวกสร้างเงินสร้างทองสร้างตีเหล็กสร้างปูนพร้อมทั้งนางลำเหลือคนไทยไว้ในอยุธยาเพียงแต่ 1,000 คนโดยที่มีทหารพม่ากำกับทุกแห่งเสลยชาวไทยถูกกวาดต้อนไปพม่าอยู่ทั่วบริเวณหมู่บ้านกุกกุยคอนและก็มาเลดูด้านทางทิศเหนือของสเวโบเมืองมันดาเลตอนนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆเพื่อเป็นการผ่อนคลายกันก่อนบึดหนึ่งหลังจากนั้นแล้วจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกันตื้ม

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบอกเหื
1: ้อบอกผมก็เห็นเลย
0: ตายแล้วบูเมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าหนังเหื
2: ้อโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นอกเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจะที่คือบ่เบิ่งบ่แยเอาลูกแดกคันถ้าบ่เขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดที่นอนนอนๆๆๆลูกเอ้ยจริงๆแล้วบอกบ่เห็นมันหนีหนทางไปแม่หมาอยู่ไอ้เหื
3: ้อบ่ควรป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนทางตามลําพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: ชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: ไม้ลำเดียวล้อมหัวบ่ควยภัยบ่พร้อมแป่งบ้านบ่เหืองขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพื่อมาตุภูมิจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติใบลานเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้คู่ศาสตร์เรื่องเล่าและก็ตำนานต่างๆที่น่าสนใจเอามานำเสนอเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำควบคู่กันกับเสียงเพลงและก็เสียงดนตรีม่วนๆสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างให้มิตรรายการท่านผู้ฟังได้เบิกบานม่วนซื่นไปพร้อมกันและก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพื่อมาทุกภูมิของพวกเขาอยู่ในขณะนี้มาฮอดนี้นั้นก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วท่านผู้ฟังเหลือบางเวลานี้ยังเหลืออยู่บ่หลายจะให้ทุกท่านได้เบิกบานบนซื่นกับเสียงเพลงไปจนกว่าเวลารายการสิ้นสุดลงหลังจากนั้นแล้วทางใบลานผู้ดำเนินรายการก็ต้องได้ขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อวยพรให้มิตรรายการทุกท่านประสบพบแต่ความสุขและความโชคดีสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่รักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นและมีให้ท่านได้รับฟังตื่มอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: สำหรับรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้เราจะมาเว้าเกี่ยวกับเรื่องของเพลงที่ติดพันกับอาหารการกินชนิดหนึ่งซึ่งหลายคนเวลาได้กินแล้วโอ้มักแซ่บปะนะนั่นก็คือแจ่วแต่ว่าแจ่วที่นี้บ่แม่นแจ่วมักเผ็ดธรรมดาแต่มันเป็นแจ่วป่าบ้ำซึ่งเป็นอาหารที่มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่นิยมทางวัฒนธรรมการกินของลาวเฮากินกับข้าวเหนียวข้าวห้อนสุกไม่ไหม้แซ่บบายข้าวกะแซ่บเป็นอาหารที่สามารถนำไปเสิร์ฟอยู่ในงานเลี้ยงระดับสูงได้แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเป็นประจำคืออยู่ในครอบครัวและอยู่ในงานบุญต่างๆเพราะแจ่วป่าบ้ำกินยามใดกะแซ่บยามนั้น
1: บั้มเป็นป่าน้ำจืดขนาดน้อยมีสีขาวเลื่อมค่ายคือป่าซิวแต่มีรสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวป่าสนิทนี้จะพบเห็นได้หลายในแม่น้ำลำเซต่างๆของแขวนหัวพันมันมักถูกนำมาเฮ็ดเป็นอาหารประเภทแจ่วที่เป็นสุดยอดอาหารและเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของชาวเมืองสำเหนือเพื่อให้ผู้ฟังรายการผู้ที่เคยกินแจ่วป่าบั้มผู้ที่มักฟังเพลงป่าบั้มสำเหนือได้ฮู้ว่าเพลงป่าบั้มสำเหนือแม่นไผ่แต่งทางรายการเลยจะได้นำเสนอให้ท่านได้ฮู้จักแต่ก่อนจะไปฮู้จักกับคนที่แต่งเพลงแจ่วป่าบั้มสำเหนือนั้นทางรายการมีเพลงนี้มาเปิดให้ฟังก่อนจากนั้นจึงสิมาบอกว่าไผ่แต่งเพลงป่าบั้มสำเหนือ

ท่านที่เคารพหลังจากที่ฟังเพลงเฮือนหลังเก่าผ่านไปแล้วก็ต่อไปนี้จะมาเว้าถึงเจ้าของผู้ประพันธ์เพลงเจียวปะบ้ำสำเหนือซึ่งเป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ได้รับความนิยมหลายที่สุดคนกับมักห้องที่สุดเวลาไปงานแก้วงานดองงานสังสรรค์หรืออยู่เฮือนอยู่ศาลกับมักห้องเพลงนี้มันม่วนเพราะว่ามันติดพันกับวิถีชีวิตจริงของคนเฮาเพลงเจียวปะบ้ำสำเหนือนี้เป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่อาจารย์ดาเวียงบุญนาโคได้ประดิษฐ์คิดแต่งขึ้นมาในปี2013แต่งขึ้นมาด้วยการมโนภาพจินตนาการผสมกับจิตวิญญาณของนักประพันธ์เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วดาเวียงบุญนาโคเนี่ยเพิ่นเป็นคนชีนากเมืองโคงเพิ่นเป็นคนทางใต้แล้วก็มาอยู่เวียงจันทน์และเพิ่นก็บ่ได้เคยไปสำเหนือจักเทื่อเพิ่นได้ฟังตั้งแต่เรื่องผู้นั้นเล่าเรื่องของผู้นี้เล่าว่าเป็นจังสั้นจังซี่เพิ่นก็ยอมรับว่าแต่งเพลงนี้ขึ้นมาได้ก็ย้อนการเก็บกำข้อมูลจากการได้ยินจากการได้ฟังของคนเฮือนใกล้เฮือนเคียงที่เล่าสู่ฟังว่าสำเหนือเป็นดินแดนที่สวยงามทางด้านธรรมชาติมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นธรรมชาติก็เต็มไปด้วยภูผาป่าไม้มีสายน้ำลำธารใสไหลเย็นเป็นดินแดนประวัติศาสตร์ของชาติลาวที่มีบรรพบุรุษได้สร้างวีรกรรมต่อสู้จนชนะศัตรูผู้ฮุกฮานแล้วก็อยู่ในนั่นก็มีหลายๆอย่างที่น่าประทับใจเพิ่นว่าโดยเฉพาะก็มีแก้วลักเมืองประดิษฐานตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมืองซึ่งแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ความหุ่งเหืองศรีวิไลของแขวงหัวพันในปัจจุบัน

าจารย์ดาวเวียงบุตรนาโคเพิ่นได้เก็บกำเอาข้อมูลดังกล่าวนี้มาประติดประโตจนกลายเป็นบทเพลงบรรเลงอย่างสมจริงคือกับเพิ่นได้ไปสัมผัสเองโดยได้ถ่ายทอดผ่านน้ำเสียงใสๆของหนิ่งแววมณีและมาฮอดมื้อนี้มีนักฮ้องจนนับบ่ท้วนได้นำเอาเพลงนี้ไปฮ้องเนื้อในของบทเพลงดังกล่าวอาจารย์ดาวเวียงบุตรนาโคได้พรรณนาถึงอาหารการกินที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสาวซ้ำเหนือเป็นต้นแมนแจ่วป่าบ้ำลาบซ้ำเหนือใส่มาแคนกินกับข้าวไก่น้อยแซ่บซ้อยจนเกือบลืมกับบ้านกับเฮือนนอกนั้นเนื้อในเพลงนี้ยังส่องแสงถึงฮีดของประเพณีและสิ่งดีๆงามๆอีกหลายอย่างบ่อาจพรรณนาให้เหมิดได้ในบทเพลงเพิ่นจึงขึ้นต้นว่าเซิร์นเดอร์ซึ่งเป็นการเสื้อเซิร์นให้ทุกคนไปเที่ยวซ้ำเหนือดินแดนวิลสนแขวงหัวพันนั่นเอง

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงในเมื่อเฮาเว้าถึงเพลงดังเว้าถึงผู้ประพันธ์เพลงดังแล้วก็อยากเว้าถึงความมักส่วนตัวของผู้ประพันธ์เพลงโดยเฉพาะกระแม่นอาจารย์ดาเวียงบุตรนาโคซึ่งเมื่อก่อนนี่เพิ่นก็เคยเว้าสู่ผู้ดำเนินรายการฟังว่าความจริงแล้วแต่ก่อนนี่มักเรื่องของการชกมวยนี่หลายแล้วก็ใช้ชีวิตกับมวยนี่มาหลายปีแต่ว่าความหวังดังกล่าวของเพิ่นบ่ได้ไปถึงฝันเพิ่นจึงหันมาใช้ชีวิตกับการนำใส้ปลายปากกาเขียนบทกาบกรกวีเรื่องสั้นนอกนั้นก็ยังเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทอยู่ในวงการเพลงลูกทงหมอลำลาวซึ่งเพิ่นได้ประพันธ์เพลงหลายกว่า300เพลงหาผู้เว้าเองตอนที่ยังหนุ่มๆกะมักฟังเพลงของอาจารย์ดาเวียงนี่สมควรอยู่ว่าจันทร์ต่อไปเพลงที่เพิ่นมักแต่งจนจือได้ก็เป็นต้นกระเมนเพลงสาวสีเมืองสาวกะเตียงน้อยสงสารบัวพาและเพลงอื่นๆซึ่งเริ่มต้นเพลงของเพิ่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังกระเมนเพลงที่อยู่ในสุดสาวสีเมืองที่มอบให้บุญเกิดหนูห่วงขับห้องและหลังจากนั้นมาเพิ่นก็ได้แต่งเพลงให้นักร้องคนอื่นๆบ่แล้วก็นับข้อมือบอกควายคุณล่ะว่า

อาจารย์ดาวเวียงเป็นผู้หนึ่งที่สวรรค์ประทานพรให้ในด้านการประพันธ์เพลงซึ่งเพื่อนเองก็บ่มีพื้นฐานทางด้านดนตรีมาก่อนแต่ย้อนใจมากบวกใส่พรสวรรค์และพรแสวงความขยันซอกฮู้หำเฮียนด้วยตนเองและหำเฮียนนำผู้ที่มีผลงานมาแล้ววิธีการแต่งเพลงของเพิ่นในเวลาแต่งเนื้อแม่นคิดทำนองไปพร้อมโดยการข้างค่อยๆในฮู้คอหรือเคาะโต๊ะให้มีเสียงเป็นจังหวะไปนำเมื่อแต่งแล้วก็อัดเสียงห้องของตนเองใส่กาแซตแล้วมอบต่อให้นักฮ้องเอาไปห้องตามปี2010อาจารย์ดาวเวียงบุตรนาโคได้รับนามยศเป็นศิลปินดีเด่นสาขาวรรณกรรมจากรัฐบาลแห่งสปป.ลาว

0: ท่านผู้ฟังและมิตรรายการที่เคารพรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้ทางรายการได้เว้าถึงเพลงดังในอดีตที่เคยโด่งดังมาก่อนบางเพลงที่นำมาเปิดให้ฟังแม่นเพลงดังที่นิยมกันฟังมาตั้งแต่ชุมปี90และบางเพลงก็ดังมา9ปี10ปีหลังๆมานี้แต่กับเพลงที่ได้เปิดในรายการมื้อนี้ก็เป็นเพลงที่จากการประพันธ์ของดาวเวียงบุตรนาโคเป็นส่วนหลาย
1: อาจารย์ดาวเวียงบุตรนาโคเกิดเมื่อวันที่3สิงหาปี1954ที่บ้านคีนากเมืองโขงแขวงจำปาสักและได้ขึ้นมาตั้งหลักปักฐานอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ทำอิดก็เมียนอยู่ห้องพักแคบในเขตใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์ก่อนจะย้ายไปซื้อดินปลูกเฮือนอยู่บ้านศรีวิไลเมืองไซธนีนครหลวงเวียงจันทน
2: ์แต่ก็เสียดายเพิ่นได้จากพวกเฮาไปแล้วเพิ่นได้เสียชีวิตเมื่อวันที่6มีนาปี2019และทรงสการอาจารย์ดาวเวียงบุตรนาโคที่วัดบ้านตานมีไซในวันที่10มีนาปี2019แต่เพิ่นได้ฝากผลงานเพลงไว้ให้พวกเฮาฟังอย่างหลวงหลายและจะบ่มีวันลืม

ท่อนที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาพาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสั้นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเน้นนักว่าต้องให้คนในชาติได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาเพื่อให้คนกลายเป็นกำลังแห่งที่แท้จริงของการพัฒนา6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลเอาใจใส่เคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศอย่างห่าวหันคล่องแคล่วและมีจุดสุ่ม8เดือนปีนี้การส่งออกสินในนามของเวียดนามเพิ่มขึ้นเกือบ12ส่วนห้อยต่อไปสั้นทานฟังรายละเอียด
1: เลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศเน้นหนักว่าการพัฒนาเศรษฐกิจต้องไปเคียงคู่กับการพัฒนาคนสร้างคนให้มีทางความรู้ความสามารถมีความนักแน่นทางด้านทัศเทการเมืองมีคุณสมบัติศีลธรรมมีความกระตือรือร้นและมีความบุกเบือนสู่ส่วนสูงในการพัฒนาท่านธงรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศมีคำเห็นว่าต้องให้คนภายในชาติได้รับผลประโยชน์อย่างสมเหตุสมผลจากการพัฒนาเพื่อให้คนกลายเป็นกำลังแห่งที่แท้จริงของการพัฒนาเพื่อบรรลุทิศนำนั้นต้องก่อสร้างรากฐานการเมืองสร้างความเข้มแข็งแต่รากฐานขึ้นมาถือเอาประชาชนเป็นกกเอาชนบทเป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างมีแผนการและมีจุดสุ่มที่จะแจ้ง
2: การพัฒนาเศรษฐกิจต้องไปเคียงคู่กับการพัฒนาคนสร้างคนให้มีทั้งความรู้ความสามารถมีความนักแน่นทางด้านทัศเทการเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติมันสำคัญต้องให้คนในชาติได้รับผลประโยชน์อย่างสมเหตุสมผลจากการพัฒนาเพื่อให้คนกลายเป็นกำลังแห่งที่แท้จริงของการพัฒนาประเทศเพื่อบรรลุทิศนำนั้นต้องมีการสร้างหากฐานการเมืองสร้างความเข้มแข็งได้หากฐานขึ้นมาเอาประชาชนเป็นปกเอาชนบทเป็นเป้าหมายในการพัฒนาอย่างมีแผนและมีจุดชุมที่จะแจ้งความทุกข์ยากของประชาชนบ่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมพรรคเฮาต้องมีความรับผิดชอบพรรคเฮาแม่นพรรคที่มีทัศน์แท้ที่มุ่งเสื่อปฏิวัติมีระเบียบแบบแผนที่เข้มงวดในรายงานการเมืองต่อกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคก็ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าสืบต่อปรับปรุงก่อสร้างพรรคเข้าให้เป็นพรรคที่มีการจัดตั้งเข้มแข็งมีความสมัครใจเป็นเอกภาพนักแน่นด้านมานะจิตปฏิวัติแต่การกระทำมีการคุ้มครองที่เข้มงวดโดยระเบียบวินัยอย่างเข่งขัดความในห้องต้องการที่จำเป็นภาวะวิสัยแท้
1: ท่านธงรุ่นศรีสุริตมีคำเห็นเน้นนักให้บรรดาคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคต้องได้เพิ่มทวีความ

0: สิ่งที่พ้นเด่นที่สุดแม่นได้สำเร็จการยกระดับการทูตกับเวียดนามจีนรัสเซียเคลื่อนไหวเยี่ยมยามบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและเข้าร่วมกองประชุมสากลของการนำภาครัฐเพื่อขยายการพัวพันแบบหลายทิศหลายฝ่ายหลายรูปแบบและหลายระดับ
1: ได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและเข้าร่วมบรรดากองประชุมสากลของการนำภาครัฐเพื่อขยายการพัวพันแบบหลายทิศหลายฝ่ายหลายรูปแบบหลายระดับจำนวน16ครั้งต้อนรับการนำขันสูงจากต่างประเทศ20ครั้งเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมและเข้าร่วมกองประชุมทั้งอยู่ในขอบ2ฝ่ายหลายฝ่ายอยู่ภายในและต่างประเทศจำนวน59ครั้งเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันสำคัญต่างๆของประเทศเพื่อนมิตรทั้งภายในและต่างประเทศซึ่งสามารถญาติได้ความไว้เนื้อเสียใจการช่วยเหลือการร่วมมือจากบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์วงคณะญาติสากลและคู่ร่วมพัฒนาอื่นๆยกสูงบทบาทสื่อเสียงสิทธิ์และผลประโยชน์ของสปป.ลาวในภาคพื้นและสากลเป็นอย่างดี
0: ท่านสนใจศรีพันดอนให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับ6เดือนท้ายปีแม่นสืบต่อสุ่มใส่เคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศผ่านประตูเดียวโดยมีการประสานสมทบอย่างกลมเกลียวและเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติพันขยายผลการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างประเทศของการนำภาคหลัก
2: ตอนเช้าวันที่10กันยายนท่านทองสฤทธิ์บางหนอเมฆของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและท่านบุญโจมอุบลประเสริฐเลขาคณะบริหารงานผักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงสวรรณเขตพร้อมด้วยคณะจากศูนย์กลางและขันแขวงได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามและมอบเครื่องช่วยเหลือให้นักเรียนโรงเรียนสามัญกินนอนส้นเผ่าสวรรณเขตในโอกาสไข่สุขเฮียนใหม่2026-2027มีคณะนำจากแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงคณะอำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยครูอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมท่านทองสฤทธิ์บางหนอเมฆและท่านบุญโจมอุบลประเสริฐพร้อมด้วยคณะได้เยี่ยมยามเบิ่งการจัดตั้งการเรียนการสอนตัวจริงติดตามเบิ่งสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนเป็นต้นหอพักห้องอาหารเงินครัวรวมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆพร้อมทั้งได้สอบถามถึงสภาพการเรียนและการดำรงชีวิตของนักเรียนพร้อมทั้งได้ให้ทิศซี่นำการแก้ไขปัญหาข้อยุ่งยากต่างๆให้ดีขึ้นเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการดึงดูดลูกหลานให้มีความสนใจการเรียนและเข้ามาเรียนหลายขึ้นในการลงเยี่ยมยามครั้งนี้องค์นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้นำเอาเครื่องต้นของฝากมอบให้นักเรียนโรงเรียนสามัญกินนอนส้นเผ่าสวรรณเขตประกอบมีอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาเพิ่มตำราเรียนเครื่องบริโภคอุปโภครวมมูลค่าเกือบ90ล้านกีบโรงเรียนสามัญกินนอนส้นเผ่าสวรรณเขตเริ่มการเรียนการสอนครั้งทำอิฐเมื่อปี1996ภายใต้ทุนช่วยเหลือล่าจากรัฐบาลเวียดนามในสงเรียนใหม่2026-2027มีพนักงานทั้งหมด54คนหญิง37คนในนี้มีครูสอน45คนหญิง31คนมีนักเรียนม.1หาม.7 715คนหญิง341คนในนั้นนอนหอพัก420คนหญิง193คนซึ่งนักเรียนส้นเผ่าทั้งหมดมาจาก7เมืองคือเมืองนองเซโปนวิลาบุรีเมืองพินพลานไซอาสพรสนบุรีและทาปางทองนอกนั้นยังหับนักเรียนทั่วไปจำนวนหนึ่งที่เป็นลูกหลานของประชาชนบ้านใกล้เคียงสำหรับการปฏิบัติหลักสูตรนอกจากการเรียนในสายสามัญแล้วยังได้เรียนวิชาชีพครูขนานอยู่วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพสวรรณเขต
0: การเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ราชอาณาจักรไทยของคณะผู้แทนกันสูงกระทรวงศึกษาและสิ่งแวดล้อมระหว่างวันที่8 11กันยานี้อยู่นครหลวงบางกอกและแขวงเชียงใหม่ราชอาณาจักรไทยนำโดยท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะถือเป็นขีดหมายสำคัญอีกบาทก้าวหนึ่งในการสืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพและการเป็นบ้านใกล้เคียงเคียงที่ดีระหว่างสองประเทศพร้อมทั้งกำหนดทิศทางร่วมมือในระยะต่อหน้าให้เป็นรูปธรรมและยืนยงตอนหมายของวันที่8กันยานี้กองประชุมพบปะสองฝ่ายระหว่างกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยจัดขึ้นอยู่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยเป็นการพบปะอย่างเป็นทางการครั้งที่2นับแต่ลาวได้ปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งเป็นกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม 2ฝ่ายได้

0: ำการทบทวนผลการหัวมือและแลกเปลี่ยนทัศนะต่อบรรดาของเขตบริมสิทธิ์โดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขไฟไหม้ลำป่าหมอกควันและมลพิษทางอากาศข้ามชายแดนภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อติดตามและเตือนภัยล่วงหน้าการทำมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและภัยพิบัติการคุ้มครองเขตดินทามและชีวะนานาพันธุ์การฟื้นฟูระบบนิเวศตามเขตชายแดนและการพัฒนาบุคลากรภายหลังการปรึกษาหารือทั้ง2ฝ่ายได้ร่วมกันลงนามบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบทบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะเป็นขอบสำคัญสำหรับการสร้างกลไกประสานงานการติดตามกวดการร่วมกันการแลกเปลี่ยนข้อมูลและวิชาการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและการเพิ่มขีดความสามารถของ2ฝ่ายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยยังได้มอบอุปกรณ์ติดตามคุณภาพอากาศและอุปกรณ์ดับไฟไหม้ลามป่าให้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวรวมมีเครื่องวัดแทกฝุ่นละออง PM 2.5 อุปกรณ์สำหรับการป้องกันและควบคุมไฟไหม้ลามป่าเพื่อประกอบส่วนเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามเฝ้าระวังและควบคุมสถานการณ์อยู่บรรดาพื้นที่ความเสี่ยงตอนเช้าของวันที่9กันยานี้ท่านลิงคำดวงสวรรค์พร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยมคำนับและพบปะกับท่านสูงซักทองศรีรองนายกรัฐมนตรีไทยซึ่งรองนายกรัฐมนตรีไทยได้แสดงความยินดีและตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามครั้งนี้พร้อมทั้งเน้นนักถึงความสำคัญของการหัดแน่นสายพันธุ์มิตรภาพอันยาวนานและการร่วมมืออย่างใกล้ชิดในของเขตกสิกรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งสนับสนุนการพันขยายบรรดาข้อตกลงให้เกิดมากผลตัวจริงเพื่อนำเอาผลประโยชน์มาสู่ประชาชน2ชาติต่อไปสันทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่9กันยานี้ว่ากำลังสุกยู่การเติบโตคะแนนสินในนามของเวียดนามมีการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงจากบรรดาตลาดฮ่องกงประเทศจีนและภาคพื้นอาเซียนสืบต่อเพิ่มความไว้ขึ้นในโครงการประกอบสินค้าส่งออกของเวียดนามกุ้งสืบต่อแม่นสินค้าหลักด้วยมูลค่าการค้า 3,290 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นหลายกว่า 12% รวมเอาประมาณ 41% ยอดมูลค่าการค่าสินในนำสำหรับปลาจ๋าได้เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแรงบรรลุมูลค่า 1,500 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 9% ในนั้นฮ่องกงประเทศจีนแม้นตลาดส่งออกสินค้าของเวียดนามมีระดับการเติบโตหลายที่สุดใน8เดือนปีนี้บรรลุ 2,30 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นหลายกว่า 33% กวมเอาหลายกว่า 25%ของมูลค่าสินค้าส่งออกของเวียดนาม
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเมื่อบุดุนมานี่อิหร่านได้ปรับขึ้นราคาน้ำมันแอดซังสำหรับผู้ซื้อเกิน110ลิตรต่อเดือนเริ่มแต่วันที่8กันยานี้เป็นต้นไปด้วยความพยายามของรัฐบาลอิหร่านในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสงครามและมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาท่านนางฟาเตเมกโมฮาเจรานีโฆษกรัฐบาลอิหร่านกล่าวว่าราคาน้ำมันในงวดทำอิฐและงวดที่2จะสืบต่อบ่เปลี่ยนแปลงแต่ราคาน้ำมันในงวดที่3จะเพิ่มขึ้นเป็น 100,000 เรียลสกุลเงินอิหร่านต่อลิตรการปรับราคาน้ำมันของอิหร่านเป็นหนึ่งในราคาต่ำที่สุดอยู่ในโลกผ่านการปรึกษาหรือของรัฐบาลอิหร่านและถูกเลื่อนออกไปท่ามกลางความกังวลว่าอาจจะให้เกิดการประท้วงข้างใหม่ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันธวงศาและเพชรสมรพงษ์พญโยสิทธิ์อ่าน
2: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพและเป็นประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3เปรียบเหมือนการกลับคืนสู่บ้านอีกเทื่อหนึ่งของสนธิสัญญาดังกล่าวซึ่งมีความสำคัญที่สุดสำหรับประเทศลาวเพื่อแน่ใจสร้างชีวิตของทุกคนให้ปลอดภัยจากระเบิดลูกวานบ่ทันแตกที่ตกข้างอยู่ลาว
3: อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลา
2: เชิญชวนพลเมืองลาวทุกคนจงร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดี ในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมกองประชุมสากลครั้งนี้ด้วยความเป็นเจ้าการ

ให้สร้างบ้อนเสมอดังปลารดอย่าได้เป็นคุยลุยดังปลาสะโถงใบให้คอยทำเพียนสร้างเสมอเต็นเป่งโซให้สร้างโปสืบใบเสมอเพิ่งสืบพังสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงพบพอกับเพื่อนมิตรรายการเป็นประจำนำกรมมูลซืนมาให้แก่เพื่อนมิตรรายการเพื่อเป็นกำลังแห่งใจพรใครความอิดเมื่อยให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการของพวกเฮาหลังจากที่ทานได้ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของภายลาวมาค่ำคืนคือจังซี่หลายทานกะเมื่อยว่าสังสารกินข้าวแรงแล้วก็โอ้ยนอนแล้วหลับแล้วก็มีเนาะแต่ว่าผู้ที่บ่ทันหลับกะยังหลายทานอยู่ยังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานในยามค่ำคืนก็ดีหรือว่าพักผ่อนโยนใจอยู่ในปัจจุบันนี้ขอเป็นกำลังแห่งใจมอบหัวมนต์ซืนให้กับทุกทุกทานเนาะเพราะว่าทานจะอยู่ทางเขตแหวงใดทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เอาเฮ็ดเลือกเฮ็ดงานก็ขอให้ได้รับมากรับผลเนาะรับผลสำเร็จอย่างที่น่าพอใจที่สุดเนาะเอาพ่อก็เปิ้นมีรายการก่อนสิมอบเสียงเพลงให้ทานได้รับฟังขอนำพาทานมารับฟังบทกลอนทำอิฐคืนนี้ผลงานการเขียนของสมคิดสุริยศักดิ์สมคิดสุริยศักดิ์เนาะขอมอบเป็นข้อมูลเชิญให้กับเพื่อนมีรายการทุกทานได้หับฟังแล้วจงมีแต่ความสุขนอนหลับฝันดีบทก่อนมีสื่อว่าหักต้องยุ่ง

พ่วมหักโบเมนได้มาง่ายคือคิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันหับประกันทางนั้นเริ่มจากการงานง้อขอเป็นแฟนก่อนสัญญาจะอ่อนคอขอเพียงได้หักเห่าหับเอาถูกขอแม่ขอแต่แนะนำมาคานอาสามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามได้เรื่องเงินทองของไส้ตามใจที่จะสั่งบ่มีทางเดือดฮ้อนเครื่องแค้นเยื่องใดเมื่อเขาตอบหักแล้วเขาก็เริ่มทวงถามตามที่ให้สัญญาลั่นวาจาไว้เงินทองทุ่มเทให้มดเท่าใดบ่ได้วาสัญญามีต้องได้ทำให้ห่วมเห็นย้ำหักกันเห็นดังดามตามที่ใจหมายแต่งงานไปดิบดีผัดว่ามีแนวยุ่งบัญหาคุ้งคาคอนโซนมาอยู่บ่ขาดเพื่อนฝูงญาติพี่น้องก็โซซ่องเฮมาเวลามีลูกน้อยเกิดใหม่อ่อแอต้องดูแลเลี้ยงเกือสิ่งเสียเงินใส้เวลาต้องมีให้ลูกเมียเสมอภาพแบกหาบบ่ฮู้แล้วแนวนี้ก็สร้างเป็นไผสลาดยอมเว้นหนีห่างเวรกรรมพ่อหานำเอาความหักมาเมามัวหักพาตัวเองยุ่งลุงลังพันผูกความถูกตามต่อสนติดก้นบ่ห่างหายแท้นา

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

ท่านผู้ฟังฝ่ายเนาะสำหรับบทกลอนทำอิฐจากรายการสมคิดสุริยศักดิ์เพื่อให้ชื่อว่าหักตองยุงเอาความหักมันก็มีทั้งความสุขความทุกข์มีง่ายดายและก็ยุ่งยากเนาะจะนอนอยู่ในความหักนี่แหละบ่แม่นว่าจะลาบเรื่นสมหวังตลอดไปเนาะมีความทุกข์ความยุ่งความยากเขาก็ต้องพร้อมพากันผ่านภาวะอุปสรรคนานาประการก็แน่นอนล่ะถ้าว่าผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้มีความหักมีความให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเฮาจะมีความสุขเนาะหากว่าทุกคนหักกันแล้วก็พร้อมกันผ่านพามีสิ่งใดที่มีปัญหาก็ต้องพร้อมพากันแก้เนาะแก้ให้มันได้ก็แน่นอนมีความสุขเนาะมาฟังบทกลอนต่อไปจากลูกดอนกระเด็นนี่แม่นเป็นบทกลอนคัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่ขอมอบให้กับเพื่อนมีรายการทุกทานหากว่าได้ฟังแล้วจึงมีความสุขนอนหลับฝันดีบทกลอนชื่อว่าอยากห้องให้โลกฟัง

นางเอ๋ยคันอายบอกหักน้องก้องเกลือนภูมินบ่ฮอนยินดีดอมเหียงหูมาฟังอายบ่หมายแหนมนำหน้าหันมามองผะผักใส่หรือหูน้องหนวกให้แม่นสิได้แต่ห้องคำคงข้าบ่มีสันตินางเอ๋ยอายหักดอกจึงบอกลาสายตาลำกับพอแขนนางเอ๋ยบ่ใส่แฟนเคียงใจคู่จริงกับฟังไว้ไก่แสนไก่นาซายำอังคารคำสุดสูงทรงก็ยังลงจอดได้บาดอายเพียงหมอไก่โอ้ยสั่งได้บ่ห่อนยินดีหนอสุดทวินห่วงน้องสุดใจปองปองประสงค์คำเอ๋ยคงบ่มีความหมายบ่าวพี่สายแถลงตานขอให้ส่งสารกำตาดำดำพี่สายแดไอหักศาสตร์บ่ผันเป๋หักแต่นางนาดลาก็คือด้ามดังเดียวเห็นตีเงินคำมันเบี่ยงเบี้ยวบ่คือเก่าการหลังคำขึ้นคูณราคาขายจำจ่ายแพงโผพลพักกระโดนขะแยงน้อยหอยในนาราคาหนึ่งเห็ดดังพึ่งเพิดเพลินพลโบอีตนคนจังอายน้ำมันไส้กระขาดแขนราคาแสนขาสิ้นสูงตลาดเขาขายนาเวอร์สายสุ่มผักกาดหอมก็ยอมง่ายมันสิตายทางอายคนหาง่ายมากินคำเรื่องเงินคำเป็นกลุ่มก้อนก็ยอมแล้วคิดบ่เทิงดอกนาดนนานหึงอายคิดงองอเงียงทางพาไทยย่านใจคอนเคนหลมลมดินป่านต่มเปื้อนขอเสื่อนตามาทางกำคำของสายปุ่นเปล่าเดทอนเพียงจากข่าวพอสื่นซ้อยนาทีหน่อยหนึ่งกะไข่คันน้องหูหนวกใบตากระบอดสีแนมเห็นเป็นหรือยังเม่นคือคนเขาข่าวมาสันบ่อน้องร้องสาฟังคำอ้ายคำสายสิบอกกล่าวมันบ่หวานดอกสาวบ่เม่นหนาวหน่วยสมบ่เม่นขมแกงโก้เขาห่อโค้งหยัดใส่ไห้ดอกนาห่วงหลายเด้ห่วงนาดแกนไทยสายห่ำแหลงงายสาวคำแพงของเฮียมคิดเดบอนำคำเว้าน้องคือกวนใจอ้ายยามลมหนาวน้องมาห่มยามแดดโสมเป็นห่มกังบังไว้ส่องแสงเทนาใจของแพงย่านถือซื้อเลยบ่จือคำสายจาแม่นสิสรรหาคำค่าคูณมาจ่าตานย่านบ่หวานถึงห้องอุลาป๋องน้องมีใส่ย่านโดลาถุงใหญ่เงินบัดไหทางทุ่มมันเลยกุ้มบ่าวพี่ชายย่านว่าหักหลวงลมจมจอดอยู่บาดาลเฮือนของซานสุใหญ่แตกกระจายกระจวนฟงขอให้หอมเฮือนบ้านกายยาเด้ออุ่นแก้มจุนปูนนาดลาปูนาอ้ายบ่าวพี่สายเดทอน

บทกลอนจากรูปดอนกระเด็นเป็นบทกลอนคัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่มอบให้กับเพื่อนมิตรรายการในกลอนที่มีชื่อว่าอยากห้องให้โลกฟังเป็นจังได๋น้อว่าซั่นย้อนความหักความหวังดีจึงบอกจึงจากับน้องแต่ว่ายังบ่ได้ให้รับการตอบรับหรือว่ารังเกียจเขียดสั่งบ่ว่าซั่นเห็นใจกันเด้อเพิ่นว่าคือจังทุกสิ่งทุกอย่างน้องรับรู้นั่นแหละในปัจจุบันนี้เป็นคนธรรมดาว่าซั่นบ่รู้ล่ะบ่ได้มั่งมีสีสุขพอปานใดจังซั่นถ้าว่าน้องหากว่าเห็นใจก็ต้องตอบรับคำเป็นห่วงคำที่สายหมายปองก็แล้วกันเด้อว่าซั่นเนาะเอาขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการที่รับฟังอยู่ในขณะนี้หากว่ามีสิ่งใดท่านอยากจะงมมวลซื่นก็ยินดีที่จะเอาผลงานของท่านมาออกสู่รายการนี้เนาะรับฟังบทกลอนต่อไปขอมอบเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านได้ฟังแล้วมีความสุขนอนหลับฝันดีและประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานทุกประการบทกลอนชื่อว่าความพอดี

น้ำหากใสกินแก้วส้นอยู่บ่มีป๋าเว้าจ่าตรงเกินคำหมู่บ่มีมาใกล้ตะเวนแสงกินแจ้งบ่เห็นแสงเดือนสว่างคนสับสอนเสื่องซ้อนคือนาแรงแห่งน้ำใจนี่แล้วดีเกินไปเขากระไซให้ค่าคุณคนบกพองดนเกินไปก็ให้คนเขาเว้าไส้อารมณ์เกินเข้ามีความจริงผลและเหตุคิดไปหลายเกินขอบเขตอยู่ยังคือหนักบ้างบาแบกหินแท่ใดอ่อนนบน้อมทอมมากก็เสียสื่อศักดิ์ศรีใจดีจนเกินไปก็หักเสียผลได้ไปเที่ยวกินเกินลิ้นก็เสียคนคุณค่าโวหารเข็มงวดโพดสาวบ้านกระโกดเครื่องแท้แล้วพอให้ดีพอให้ได้ทางสายกลางพระธรรมสั่งเหตุผลคนที่ทวนพอให้หู้หอมทางทางใช้ขวดจัดโพดบกคงทนมั่นเทียงดอกนาเข้าเพิงนาป่าเพิงน้ำเฮ็ดหยังกระทำได้พอดีคำ

0: ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกได
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนใด
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ที่ท่านรับฟังอยู่นี่แม่นรายการบทกลอนและเสียงเพลงเมื่อกี้นี้รับฟังบทกลอนที่มีชื่อว่าความพอดีทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้ก็ขอให้อยู่ความพอดีพองามพอเพียงเพิ่นว่าอยู่พอเพียงอยู่พอดีพองามมันจังบ่ทุกข์จนเนาะมันจังบ่คิดยากคิดไปแข่งกับคนอื่นที่เขามั่งมีกว่านี่ก็ทุกใจตัวเองที่บ่สามารถเฮ็ดได้คือเขาเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องทำตัวดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งที่พอดีพองามพอเพียงตามความสามารถของตนเองที่ทำได้หาได้การใส่ใจก็คือการเนาะบ่เกินตัวใส่ใจตามที่เรามีเนาะมาฟังบทกลอนต่อไปจากบัวบางบึงขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านได้ฟังแล้วมีความสุขนอนหลับฝันดีบทกลอนสื่อว่ายิ่งห่างยิ่งหงอยเหงา

วันเวลาเดือนปีพลอยหมุนไปดังสายทานวาลีคอยเคลื่อนไหลเหมือนเมฆหมอกลมผัดก็ลาไปดังหมู่ไม้ที่ถูกหอนล่อนแผ่นดินนับมือเดินเหินห่างทางเคยเที่ยวแสนเป่าเปียวง่อยเหงาเฝ้าคอยหาดังต้นเข้าคอยฝนลินกลางพงนาดังมัดสากระโดดเต้นน้ำขาดคอนนอนคนเดียวเป่าเปียวใจเหี่ยวแห้งดังหมดแดงขาดคู่คองแปงหังดังดินใกล้น้ำเสาะเจือนเพพังบ่เหลือหยังเป็นทึนหอนซอนสืบแนวเหมือนนกน้อยบินเวินหาบอนซนเบ็ดใส่ต้นใดๆให้สาขาขาดที่อยู่ห่วงหังหลังน้ำตาเทวดาฟ้าแทนโอดสวยสู่

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

บุตรโกนจากบัวบางบึงมีเสือบายิงห่างยิงเหงาหงอยผ่านทานผู้ฟังไปเนาะการเวลาได้หมุนเวียนเปลี่ยนไปดังสายน้ำที่ไหลไปแล้วอย่างบ่มีหวนกลับคืนมาเพิ่นว่าเวลาก็คือการนำมือเดินไปเรื่อยๆยิงห่างไกลยิงเป่าเปียวเดินไปแล้วก็บ่มีย้อนคืนมาเพราะฉะนั้นคนเฮาจะเฮ็ดจะทำอันใดก็ขอให้แข่งขันกับเวลาเนาะเพราะว่าถ้าเฮาปล่อยเวลาให้เสียไปก็เสียไปละล่าอีหลีโดยที่บ่มีเหตุผลหยังฉะนั้นเฮาต้องลงมือตั้งแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเฮาจะเฮ็ดหยังเนาะมันจังบ่เสียเวลาโดยบ่มีเหตุผลหยังเลยมาฟังบทก่อนต่อไปซึ่งก่อนบทนี้เป็นผลงานการเขียนของมิตรรายการของพวกเราขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกทานเนาะมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีบทก่อนมีสื่อว่าหงสาลีขี่หัก

ารนี่เขียนจากน้องสาวถิ่นเมืองหนาวเด่นข่าวข่าวสาวงามซาสิงใส่กงแผ่นดินทองเขาเอิ้นเซินเยือนยามแวมีแม่อูเรียบลงลินเลื่อยลังกระแสพ้นเขาแขกล่าวเว้าวิมานดานเด่นภูดอยเหมือนหอคอยเมืองสวรรค์ดานดาวดิ่งฟ้าตะการตายามจ้องทะเลหลวงหมอกใหญ่เด่นใดฐานเทียบใดสวรรค์นั่นโบไปปานแท้แล้วเล่าเขียวองค์เอกอ้างคานซื้อลือเสียงสี่ห้อยปีใบซาคู่เคียงประสาเสือยามเมื่อเหียมไก่ห้างหัวใจแสนคิดฮอดยิดจอดพันผูกเกี้ยวนิรันมันโบเสื่อมหายคิดฮอดหลายก่อนกี้ความเก่าขาวหลังเก็บใบสาบนดอยอยู่ต่อตามตนหลายยอดสู่ส่วนส่วนกิ่งเดียวโดยงาเหมือนประสาซาเสือสามัคคีหัดแน่นในพื้นแผ่นดินเหียมแล้วหลายเผ่าโฮมห่วมเต้าสมานผูกสายสัมพันธ์ผู้น้อยอิ๋วเมียนไตอีโกลาวกลางห่อลูลูลาวทางลือหลายพงพันเผ่าเต้าโฮมกันอยู่ข้างห่วมกันสารสืบสร้างเมืองบ้านพัฒนาเหี่ยมนี้ปรารถนาอยากย้อนคืนตาวเมืองมาตุภูมิมารดาหล่อหลอมเหล่าเลี้ยงสุขในเวียงวังกวงบ่เทียมทันบ้านอีเมฮักจากใจแน่แท้ใส่สิเท่าฮักแม่ขิงได้เด้ถึงว่าอากาศเย็นหญิงลำหนาวสั่นแสมกายแต่ว่าทางหัวใจก็อุ่นอายเต็มล้นหลายล้านคนมาใกล้โบสู่คนเดียวห่วงสุขใดในแรงลาไผ่สิเท่าหงสาลี

านท่านผู้ฟังไปอีกเนาะสำหรับบทกลอนที่มีชื่อว่าพงศรีที่หักพงศรีเด่นเหนืออยู่ทางเหนือบนถึงว่าอากาศจะหนาวเย็นกะยาแต่ว่ามีความอบอุ่นอยู่ในใจเพิ่นว่าเป็นแดนที่ขาวสาวงามเพิ่นว่ามีหลายเผ่าพงพันธุ์มีความหักมีความสามัคคีกันอยู่ทางพงศรีบุญวัสเนาะได้เขียนเป็นบทกลอนพรรณนามาให้อ่านไก่ส่วนมีสัญลักษณ์อ่านให้ท่านผู้ฟังวาดภาพแล้วก็เป็นที่หน้าสื่นสมเนาะสำหรับทิวทัศน์ธรรมชาติอยู่ทางเหนือพุ่นทางแขวงพงศรีเนาะเอามาเหลือเบิ่งเวลานาทีก็สมควรแก่เวลาที่สิได้มาลาพักจากท่านผู้ฟังไปคำคืนนี้ไก่สอนวิสัญญาเป็นผู้ดำเนินรายการให้ท่านได้หับฟังขออวยใส่ให้พรความสุขโชคดีมีเงินใส่ให้พญาโลคาจงเกิดมีแก่ทุกทานแล้วคืนต่อไปพบกันใหม่คำคืนนี้ราตรีสุขสันต์

0: หน่อยก็ว่ายุงลายแท้เสียวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบ่ถากบ่ถางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ำย่ำแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไว้ฆ่าตัวเองบ่เสียว
1: อย่าว่าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหื้อกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตหู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
1: หู้อยู่
0: หู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออขอสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

จงภูมิใจในความบ่สมบูรณ์แบบพอมันจะช่วยให้เฮาพัฒนาตัวเองต่อไปสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.มีรายการหมุนคลื่นเฮาฟังได้ที่ FM 103.7 MHzสำหรับท่านใดที่อยากจะหาฟังที่วิทยุออนไลน์เนาะก็ได้ท่านผู้ฟังหาฟังได้ที่ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกบุญน้องแจ้งเรื่อยๆเนาะขึ้นกับเงื่อนไขความสะดวกของมิตรและกันแต่ละท่านท่านสะดวกหาฟังช่องทางใดเลือกหาฟังได้ซึ่งก็มีหลายข้อมูลข่าวสารเนาะบ่เฉพาะแต่รายการละติเสียงเพลงภาคข่าวทั่วไปรายการบันเทิงรายการเป้าหมายหาฟังได้จากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวสำหรับรายการลาติเสียงเพลงมื้อนี้บุญน้องก็มีหลายข้อมูลข่าวสารที่จะนำเสนอความเครียดลงกระเพาะภัยเงียบที่ควรระวังเนาะท่านผู้ฟังรายละเอียดจะเป็นแนวใดจะให้ท่านหาฟังในระยะต่อไปตอนต้นรายการแบบนี้หาฟังส่งเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: หน่อยคือว่ายุงลายแท้เสียวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุยน้ำหายน้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบ่ทากบ่ทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ำๆแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไว้ฆ่าตัวเองบ่เสียว
1: อย่าว่าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหื้อกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตฮู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
1: ฮู้อยู
0: ่ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออท้อสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

0: ็ดยังคือว่าเปิดน้ำถิ่มไว้ฮะน่ะ
1: เขาสิล้างรถน่ะแม
0: ่ล้างรถคือพอเปิดใส่ขวดใส่สามจึงล้างลูกมันจังบ่เปลืองน้ำได
1: ้มันบ่สะดวกน่ะแม่เปิดก๊อกล้างรถมันสบายกว่า
0: ก็แม่นอยู่แต่มันเสียน้ำหลายโพดพวกเขาควรช่วยกันประหยัดได้ลูกเอ้ย
2: น้ำประปามีค่าทุกหยาดเพื่อเศรษฐกิจของชาติต้องช่วยกันประหยัด

ให้ท่านได้หับฟังส่งเสียงเพลงมวนๆจากทางรายการผ่านไปหวังว่าจะถูกใจทุกท่านที่หับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศระยะต้นเนาะบุญน้องแจ้งไว้แล้วว่าสำหรับตอนนี้จะให้ท่านได้หับฟังความเครียดลงกระเพาะภัยเงียบที่ควรระวังซึ่งความเคร่งเครียดลงกระเพาะเนี่ยท่านผู้ฟังเกิดจากเมื่อห่างกายของเฮามีความเครียดสะสมหลายเกินไปจะส่งผลต่อการหลั่งฮอร์โมนต่างๆรวมถึงกระเพาะอาหารที่หลั่งกดหรือน้ำย่อยออกมาหลายกว่าปกติเกิดการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารและการย่อยอาหารซ่าลงซึ่งอันตรายเนาะท่านผู้ฟังเพิ่นว่าสัญญาณอันตรายนี่ได้แก่เจ็บหรือว่าจุกบริเวณกลางอกมักเป็นก้อนหรือว่าเป็นหลังกินอาหาร2ก็แม่นแน่นท้องยิงท้องอาหารบ่ย่อยอิ่มไว้3แม่นมีลมในกระเพาะอาหารหลายเอื้อมตลอดและ4แม่นปุ้นท้องปวดหากเนาะอันนี้แม่นสัญญาณอันตรายท่านผู้ฟังว่าเฮามีความเครียดลงกระเพาะเนาะท่านผู้ฟังถ้าหากว่าท่านใดที่มีสัญญาณคือดังที่บุญน้องว่ามานี่เนาะก็ขอให้รีบฟ้าไปพบแพทย์หมอเนาะท่านผู้ฟังเนาะสำหรับระยะต่อไปเนาะจะนำเสนอวิธีปิ่นปั่วอาการเคร่งเครียดลงกระเพาะนี่จะปิ่นปั่วแนวใดมีวิธีรักษาแนวใดเนาะให้ท่านรับฟังในระยะต่อไปตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มรับฟังอีก2เสียงเพลง

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ใส่แด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
0: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ำใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารถ่านห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติดรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟื้นน้ำและอื่นๆ
1: จะเฮ็ดในใดซะน่ะ
0: บ่ยากน้ำใส่ให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกยางติดรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้แต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหางนกยุงปล่อยใส่เฮ็ดแล้วนี่ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย

่านกำลังให้เกียรติที่ตามมาฟังรายการละตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น. เนาะ1ชั่วโมงท่านผู้ฟังมีทั้งข้อมูลข่าวสารสาระดีๆเสียงเพลงเสียงรำเนาะสลับสับเปลี่ยนแต่ละระยะเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ผ่อนคลายความเมื่อยให้กับบรรดาท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะบ่ว่าท่านจะรับฟังอยู่ไสนครหลวงเวียงจันทน์ก็ดีทั้งต่างแขวงก็ดีท่านผู้ฟังภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เนาะหาฟังอยู่จุดใดพื้นที่ใดก็อย่าลืมรายงานผลของการหาฟังมาพร้อมเนาะสัญญาณแจ้งดีหรือบ่ท่านหาฟังอยู่เขตแขวงใดก็สามารถแลกเปลี่ยนกันมาได้ท่านผู้ฟังสำหรับหมายเลขโทรศัพท์แม่น020-598-6834ขอให้มีรายการโทรมาในวันเวลาทางรัฐการกันแล้วกันระยะที่ผ่านมาเนาะท่านผู้ฟังบุญน้องแจ้งไว้ว่าจะให้ทานได้หับฟังวิธีปิ่นปัวอาการเคร่งเครียดลงกระเพาะซึ่งวิธีปิ่นปัวหรือว่าวิธีรักษาทับอิดก็คือการผ่อนคลายความเครียดบ่ว่าจะเป็นการฟังเพลงการแต้มฮูบการออกกำลังกายการอ่านหนังสือหรือการนั่งสมาธิ2แม่นการกินอาหารให้คงเวลาและให้ครบ3คาบ3แม่นการงดแอลกอฮอล์หรือว่างดการสูบยา4แม่นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับตารางเฮ็ดเวียกให้ดุลเตียงมีเวลาพักผ่อนและออกกำลังกายอย่างเพียงพอ5ปรึกษาแพทย์หมอหากมีอาการที่หุนแหงหรือจัดการความเคร่งเครียดบ่ได้เนาะอันนี้บุญน้องหวังว่าจะเป็นสาระดีๆให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะก็คือวิธีปิ่นปัวอาการเคร่งเครียดลงกระเพาะภายที่มีอาการบอกว่าจะเป็นเจ็บจุกกลางบริเวณกลางเอิกเนาะท่านผู้ฟังเนาะหรือว่าแน่นท้องยึงท้องตลอดหรือว่ามีลมในกระเพาะอาหารหลายก็ขอให้ปฏิบัติตามวิธีที่บุญน้องแนะนำมาถ้าว่าหุนแห้งเกินไปท่านรู้สึกบ่ไหวก็อย่าลืมไปพบแพทย์หมอเนาะท่านผู้ฟังเนาะเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: คือว่ายุงหลายแท้เสียวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายโอย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุยน้ําไห้น้ําก็บ่มีฝาปิดน้ําขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มก็บ่ทากบ่ทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ําๆแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไว้ฆ่าตัวเองว่าเสียว
1: อย่าเว้าดังนั้นท้อเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหือกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ําขังก็ต้องกําจัดบ่ให้มันมีฟุยน้ําไห้น้ําก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตหู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนําเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ฮู้อยู่
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออเฮาสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: จงพร้อมกันกําจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

ทั้งเสียงเพลงเสียงลำข้อมูลข่าวสารต่างๆเนาะให้ทานได้หับฟังก็หวังว่าจะถึงใจทุกทานที่หับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับค่ำคืนนี้เนาะบางทานที่ฟังรายการอยู่ตามเฮือนซานบ้านซ่องว่าบางทานว่าหับฟังรายการแล้วๆก็เกี่ยมจะเข้ารับเข้านอนเนาะซึ่งมื้อนี้บุญน้องก็มี3วิธีในการนอนนอนแนวใดเพื่อให้ดีและดีต่อสุขภาพทางกายเนาะท่านผู้ฟังเนาะซึ่งการนอนรับแม่นมีความสำคัญต่อห่างกายหลายสมองและรวมไปถึงจิตใจโดยเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อใดที่ว่าเราอดนอนสมองเราจะบ่ค่อยแล่นหรือว่าเฮ็ดเวียกคิดอย่างก็บ่ออกเนาะส่วนของอารมณ์ก็จะบ่ค่อยปกติดังนั้นอย่าเบิ่งข้ามต้องนอนให้ครบและถูกต้องตามเวลาในการพักผ่อนของห่างกายและบ่ควรใช้คำว่าสำหรับคนรักษาสุขภาพเนื่องจากว่าปัญหานี้ทุกคนควรจะต้องได้ปฏิบัติซึ่งวิธีที่หนึ่งได้แก่การนอนให้พอซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่านอนแล้วได้ให้พอสำหรับคำนี้ตอบได้เลยว่าในช่วงระยะการนอนของแต่ละคนที่รู้สึกว่าพอหรือบ่พอนั้นบางคนอาจจะนอน4-5ชั่วโมงก็รู้สึกว่าเต็มอิ่มแล้วบ่รู้สึกเหงานอนสดชื่นได้แต่ในขณะที่บางคนนอน6-7ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงยังรู้สึกหิวนอนคือกับคนนอนบ่พอนั่นเป็นเพราะคุณภาพการนอนสำคัญถ้านอนหลับลึกได้5ชั่วโมงก็จะรู้สึกดีกว่าคนที่นอนหลับๆตื่นๆหรือว่าคนที่นอนครบ8ชั่วโมงโดยทั่วไประยะเวลาของการนอนที่เหมาะสมก็แม่น7-8ชั่วโมงต่อ1วัน2แม่นหลับให้ลึกการนอนหลับให้สนิทเป็นการนอนที่มีคุณภาพซึ่งจะเฮ็ดให้ตื่นมามีความสดชื่นและดีต่อสุขภาพการนอนหลับอาจเป็นเรื่องง่ายสำหรับบางคนแต่ก็เป็นเรื่องยากสำหรับบางคนเช่นกันซึ่งอาจจะต้องได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างสำหรับผู้ที่หลับยากอาจจะมีการออกกำลังกายงดการดื่มกาแฟก่อนนอนอย่างหน่อย6ชั่วโมงการดื่มนมก่อนนอนจัก1จอกและบ่ควรดื่มน้ำหลายเกินไปก่อนเข้านอนงดอาหารหนักก่อนเข้านอนอย่างหน่อย4-6ชั่วโมงงดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทก่อนเข้านอนอย่างหน่อย30-1ชั่วโมงและเปลี่ยนมาเป็นการอ่านหนังสือแทน3ปรับให้สินการเข้านอนในเวลาต่างกันทุกมื้ออาจเฮ็ดให้ห่างกายบ่คุ้นเคยและส่งผลให้การนอนบ่เพียงพอฉะนั้นควรพยายามปรับเปลี่ยนเวลานอนเวลาตื่นเวลาเดียวกันในทุกๆวันเจ็ดให้ห่างกายลึ่งเคยและหลับได้ง่ายขึ้นเนาะฮะผู้ฟังนี่ก็แม่น3วิธีนอนแนวใดให้ดีต่อสุขภาพเนาะบุญน้องหวังว่าจะเป็นสาระดีๆให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: เอ้าแม่ลูกเห็ดหยังคือว่าเปิดน้ำถิ่มใบหันน่ะ
1: เขาสิล่างรถนะแม
0: ่ล่างรถคือพอเปิดใส่ขวดใส่สามจึงล่างลูกมันจังบ่เปลืองน้ำได
1: ้มันบ่สะดวกนะแม่เปิดก๊อกล่างรถมันสบายกว่า
0: ก็แม่นอยู่แต่มันเสียน้ำหลายโพดพวกเขาควรช่วยกันประหยัดได้ลูกเอ้ย
2: น้ำประปามีค่าทุกหยาดเพื่อเศรษฐกิจของชาติต้องช่วยกันประหยัด
3: เจ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ใส่แด
4: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
3: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ำใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารถ่านห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติดรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟุ้ยน้ำและอื่นๆ
4: จะเฮ็ดในใดซะน่ะ
3: บ่ยากน้ำใส่ให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกอย่างติรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้นแต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดอันนี้ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
4: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย

ท่านกำลังหับฟังรายการลาติเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 นถึง 23:00 นท่านหับฟังได้ที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับบุญน้องหับนาทีดำเนินรายการสำหรับให้รายการนี้บุญน้องมีข้อคิดที่จะนำเสนอให้ท่านได้หับฟังซึ่งก็คือสิ่งที่ควรอยู่ใกล้คือความสบายใจสิ่งที่ควรอยู่ห่างไกลก็คือความกังวลอันนี้หวังว่าจะเป็นอีกข้อคิดที่ดีให้กับทุกท่านที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เช่นเคยท่านผู้ฟังเวลาของเฮานี่ก็ถือว่าบึดเดียวเนาะ1ชั่วโมงมันเดินทางมาฮอดท้ายรายการแล้วกะจะให้ท่านได้รับฟังอีกหนึ่งเสียงเพลงเพื่อเป็นการปิดท้ายรายการเนาะเสียงเพลงจบลงเมื่อใดผู้ดำเนินรายการบุญน้องผ่านผู้วงลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขความโชคดีสำหรับค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีสบายดี

0: ้อยคือว่ายุงหลายแท้เสี่ยวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุยน้ําไห้น้ําก็บ่มีฝาปิดน้ําขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มก็บ่ถากบ่ถางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ําๆแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไว้ฆ่าตัวเองว่าเสียว
1: อย่าว่าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหือกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ําขังก็ต้องกําจัดบ่ให้มันมีฟุยน้ําไห้น้ําก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของยุงโตฮู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนําเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
2: ฮู้อยู
0: ่ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออท้อสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึง 23:00 มื้อนี้แม่นวันอาทิตย์ขึ้น2ค่ำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่13กันยาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการสดสื่นยามเศร้า6โมงรายการอาเซียนวันนี้6โมง30นาทีรายการสรุปข่าวประจำอาทิตย์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผู้แทนประชาชน8โมงรายการท่องเที่ยวลาว8โมง15นาทีรายการประเทศจีนที่สวยงาม8โมง30นาทีรายการมวนดีมีสุข9โมงรายการกาแดง10โมงรายการความฮู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด10โมง30นาทีรายการละครวิทยุ11โมงรายการอาทิตย์บันเทิง12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการสนทนาลุงสร้างป้าสา13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการเพลงย้ำบ่าย15โมงรายการป้องกันความสงบ15โมง30รายการประกันสังคม16โมงรายการเพื่อสาวกสิกร16โมง30นาทีรายการสีสันเสียงเพลง17โมง30นาทีรายการห้องเฮียนคงจื้อวสล. 18โมงรายการฮอบฮู้เรื่อง SME 19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการพบกันหลังข่าว20โมงรายการมาตุภูมิ20โมง30นาทีรายการอาเซียนวันนี้21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการไว้หนุ่ม22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการสดสื่นยามเศร้า
1: และการสดสื่นยามเศร้าออกอากาศวันเสาร์และวันอาทิตย์5โมงหา6โมง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

0: ม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแค่หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสืบยามเช้าในการนี้มีท่านที่รับฟังเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 5:00 น. 5:00 น. 6:00 น. กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz พบกับท่านผู้ฟังในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศเป็นมื้อพักผ่อนหลายคนนี่กาพักผ่อนอยู่เฮือนอยู่ซานแน่เนาะบางคนนี่กาเกี่ยมแผนการเดินทางบ่ว่าจะเดินทางไปใกล้หรือว่าไกลไรยานี้ท่านผู้ฟังก็คือฮู้น้ำกันเนาะสภาพอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายเขตหลายพื้นที่อากาศบ่คือกันฉะนั้นการเกี่ยมแผนการเดินทางนี้ก็ต้องได้ศึกษาสภาพสินทางให้ดีเคียงคู่กันนั้นถ้าว่าจะเดินทางไกลขึ้นไปเหนือลงไปใต้ต้องได้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่บ่คือกันท่านผู้ฟังหลายเขตหลายพื้นที่เนาะในระยะ 2-3 มื้อผ่านมานี่กาเฮ็ดให้พบความยุ่งยากบางเส้นทางบางจุดเส้นทางขาดดินเซาะเจือนทับถนนหุ่มทางก็มีเนาะท่านผู้ฟังสนานก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมามีสติระมัดระวังน้ำกันและสิ่งที่สำคัญก็ต้องได้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องและนอกจากนั้นถามว่าเฮือนใดที่ว่าอยู่ใกล้เขตพื้นที่ความเสี่ยงก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมสำคัญก็คือท่านผู้ฟังพ่อแม่ประชาชนท่านใดที่ว่าอาศัยตามแคมแม่น้ำเปื้อนผูต่างๆก็ขอให้มีสติระมัดระวังมีความเกียมพร้อมท่านผู้ฟังเก็บเมี้ยนวัตถุสิ่งของที่มีค่าหรือว่าสัตว์เลี้ยงไปไว้บนที่ปลอดภัยเนาะนี่คือความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสดสืบยามเช้าเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไปเติมอีก

ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการสดสืบยามเช้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาผ่านไปแล้วกับเขามาสู่ในระยะนี้ทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารนำมาฝากบัตรทานทางเบื้องเจ้าหน้าที่สภกิจกระทรวงป้องกันความสงบได้หลงมางกลุ่มแก๊งก่ออาชญากรรมอินเทอร์เน็ตและการพนันออนไลน์ท่านผู้ฟังอยู่ที่ฮงแฮมทันสมัยยูโจตั้งอยู่บ้านหนองเวียงคำโฮมสามเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์ผ่านการกวดค้นสามารถจับตัวผู้ถูกหาได้จำนวน43คนหญิง4คนเป็นคนประเทศจีนนี่41คนหญิง3คนเป็นคนฮ่องกงนี่2คนเนาะแล้วก็หญิง1คนได้ยึดของกลางคอมพิวเตอร์ตั้งตัว2หน่วยโน้ตบุ๊ก43หน่วยพร้อมด้วยโทรศัพท์มือถือ468หน่วยและเครื่องของกลางที่พัวพันกับการเคลื่อนไหวกระทำผิดอีกจำนวนหนึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อเป้าหมายดังกล่าวตามระเบียบกฎหมายในโอกาสนี้เจ้าหน้าที่สภกิจขอแสดงความขอบใจมายังประชาชนและพลเมืองดีที่ให้เบาะแสสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและเรียกร้องมายังทั่วสังคมจงมีสติระวังตัวในการใช้สื่อสังคมออนไลน์สองทางต่างๆเพื่อป้องกันตกเป็นเหยื่อของกลุ่มอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและถ้าพบเห็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่สงสัยว่าเป็นการก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตก็ขอให้แจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจผ่านเบอร์สายด่วน1533ได้ตลอด24ชั่วโมงดังนั้นก็ขอทั้งพ่อแม่ประชาชนเป็นหูเป็นตาช่วยกันเนาะถ้าว่าพบเห็นบุคคลหรือว่านิติบุคคลที่สงสัยว่าเป็นการก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตนี่นะก็ขอให้แจ้งทางเบื้องเจ้าหน้าที่ตำรวจเนาะที่เบอร์สายด่วน1533ได้ตลอด24ชั่วโมงตอนนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังนั้นได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนและยะต่อไปมารับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการเติมอีก

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือห้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไป
2: ๆๆๆด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสืบยามเช้าท่านผู้ฟังทำกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะหลายคู่หลายคนก็ออกกำลังกายเด้อท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นการผ่อนคลายให้กับร่างกายยืดเส้นยืดสายเบาๆเนาะในยามบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้บางคนนี่ก็ขี่รถทีบออกกำลังกายแน่อย่างเบาๆออกกำลังกายผ่อนคลายให้กับร่างกายโดยเฉพาะระยะนี้ท่านผู้ฟังอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงในหลายเขตหลายพื้นที่อากาศก็มีความแตกต่างกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเราเป็นห่วงก็คือเว้าเรื่องการรักษาสุขภาพโดยเฉพาะระยะนี้ท่านผู้ฟังก็ขอให้ทุกคนเอาใจใส่รักษาสุขภาพเบิ่งแยงตนเองให้ดีบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่กินให้ถูกหลักอนามัยกินปรุงแต่งสุกเด้อกินอาหารให้ครบหาหมู่เคียงคู่กันนั้นท่านผู้ฟังเว้าถึงการปฏิบัติหาโปเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงต่อการเกิดพยาธิไข้ยุงลายดังที่ฮู้น้ำกันเนาะฤดูฝนแบบนี้แล้วบางจุดก็มีน้ำค้างตามกระโปงกระป๋องก็ขอให้ทุกคนอนามัยเฮือนสารบ้านสองของตนเองจุดใดที่มันหกมันเหือกก็ต้องได้ปัดได้กวดอนามัยให้สะอาดหรือว่าเฮือนใดที่มีโอ่งน้ำแอ่งน้ำก็อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังใส่แล้วก็อย่าลืมปิดฝาภาชนะทุกครั้งเนาะเพื่อว่าบ่ให้นอนน้ำยุงลายเกิดขึ้นและพร้อมเดียวกันนั้นเสื้อผ้าอาภรณ์ก็ต้องได้พับเมียนให้เป็นระบบระเบียบนอนก็ต้องนอนในมุ้งท่านผู้ฟังโดยเฉพาะระยะนี้ก็คือทางกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นก็ได้แจ้งให้ฮู้ว่าก็ยังมีผู้ที่ว่าติดเสื้อพยาธิไข้ยุงลายอยู่ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเป็นเจ้าการน้ำกันในการปฏิบัติหาโปบางคนนี่ก็จะญาติเวลาในมื้อพักผ่อนแบบนี้ล่ะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์แดในการเมียนอนามัยเฮือนสารบ้านสองของตนเองให้สะอาดหรือว่าระยะนี้ผู้ใดที่รู้สึกว่าเป็นไข้บ่สบายปวดคิ้งตัวห้อนก็ควรที่จะไปกวดพบแพทย์หมอหรือว่าสุขศาลาใกล้บ้านทานเนาะเพื่อว่าจะได้ปินปวดตามอาการกินยุกกินยาให้สวงให้เซานี่คือความปรารถนาดีจากทางรายการสดสืบยามเช้าตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันตือ

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
3: แม่นแท้ละบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกได้ตัว
2: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
3: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกให้ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้าลุกมันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกอีหลี
2: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
3: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆบัดใดบัดหนึ่งแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงกระลึ่งหลายเลยเด้แต่รู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงค้อนว่าอีหลี
2: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
3: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับคืนเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสื่นยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่านผู้ฟังที่เคารพระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องสำหรับท่านใดที่มีแผนในการเดินทางขึ้นไปเหนือลงไปใต้เนาะสภาพอากาศในแต่ละจุดแต่ละเขตพื้นที่บ่คือกันการเดินทางพวกเขาก็เป็นห่วงโดยเฉพาะท่านใดที่ว่านำไส้รถสันโตเดินทางไกลขึ้นไปเหนือลงไปใต้ก็ขอให้ทุกคนศึกษาสภาพเส้นทางเคียงคู่กันนั้นกะเกียมความพร้อมเนาะก่อนออกเดินทางเพราะว่าทั้งหมดนี้พวกเขาก็เป็นห่วงอยากให้ทุกคนนั้นเดินทางด้วยความปลอดภัยฮอดจุดหมายปลายทางทุกคนและสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอาสารณฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาท่านเนาะมื้อนี้ก็อยากแนะนำให้ท่านได้ฮู้จักบางคนนี่เกิดมีอาการสะเอะเป็นประจำท่านผู้ฟังอยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักวิธีแก้อาการสะเอะนี้ท่านผู้ฟังเพราะว่าการสะเอะนี้ท่านผู้ฟังเกิดจากการหดเก่งของกระบังลมโดยบ่ได้ตั้งใจเนื่องจากกระบังลมและกล้ามเนื้อทรงวางระหว่างกระดูกข้างเฮ็ดเวียกบ่พร้อมเพียงกันโดยปกติบ่มีสัญญาณบ่งบอกถึงอันตรายส่วนว่าสาเหตุนี้ท่านผู้ฟังอาจจะมีปัญหาเรื่องความเครียดเนาะหรือว่าการที่เฮาดื่มเครื่องดื่มที่มีแก๊สหลายเกินไปและก็จำพวกประเภทน้ำอัดลมท่านผู้ฟังหรือว่ากินอาหารเค็มเผ็ดหลายเกินไปบางคนนี่สูบยาน้ำอีกท่านผู้ฟังแต่ว่าความผิดปกติบ่ว่าจะเป็นคอหน้าอกปอดผงท้องเนื้อเยื่อผงท้องอักเสบแล้วก็เกิดจากอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงกระทันหันบางเทื่อนี่ก็ตกใจแบบกระทันหันก็มีท่านผู้ฟังสิ่งที่ควรหลีกเว้นเนาะก็คือลดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นประเภทน้ำอัดลมหรือว่าเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและลดการสูบยานอกจากนี้กินอาหารพอดีอิ่มเด้ออย่ากินหลายจนเกินไปบางทีเฮากินหลายนี่อาจจะเกิดอาการจุกจนแน่นบางเทื่อนี่การย่ำอาหารบางทีก็ย่ำบ่แหลกแต่ว่าควรย่ำให้แหลกดีก่อนกลืนกินเด้อท่านผู้ฟังและบ่ควรกินอาหารที่มีรสชาติเผ็ดเกินไปหรือว่าเค็มเกินไปเนาะและสิ่งที่สำคัญก็คือมันควบคุมอารมณ์ของตนเองให้มั่นคงสำหรับวิธีการรับมือสำหรับการสะเอะนี้ท่านผู้ฟังตบหลังค่อยๆเนาะอย่างกระทันหันดื่มน้ำจอกใหญ่ๆแล้วหายใจในถุงเจี้ยใช้นิ้วมืออัดหูไว้ประมาณ25-30วินาทีนี่ก็คือแนะนำให้ท่านได้รู้จักวิธีแก้อาการสะเอะท่านผู้ฟังเป็นอีกความรู้สิ่งหนึ่งเนาะสำหรับท่านใดที่ว่ากินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วบางเทื่อที่เฮาตกใจจะเกิดอาการสะเอะท่านผู้ฟังและนี่ก็คือสาเหตุและสิ่งที่ควรหลีกเว้นและก็วิธีการรับมือวิธีแก้อาการสะเอะท่านผู้ฟังที่โฆษกเองนำมาฝากบรรดาท่านตอนนี้เป็นบรรยากาศที่ท่านผู้ฟังนั้นได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันเติม

านผู้ฟังรายการสดเสียงยามเช้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วกับเข้ามาสู่ในระยะนี้เบิ่งมงเวลานาทีจากทางรายการเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันและท่านผู้ฟังทำกลางเวลานี้ผ่านไปไวๆเนาะฟังไว้เติมเด้อรายการสดเสียงยามเช้าออกอากาศเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. 6:00 น. กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7เมกะเฮิร์สขอบใจทุกคนที่ติดตามรับฟังเนาะในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้ขอให้ทุกคนเริ่มต้นในตอนเช้าพบพ่อแต่สิ่งดีๆขอให้มีความสุขในการใช้ชีวิตมีความสุขกับการเดินทางเนาะบ่ว่าจะจับจ่ายหรือว่าประกอบอาชีพหน้าที่เวียงงานใดก็ดีขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดไปเอาล่ะท่านผู้ฟังส่งท้ายรายการนี้จะให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความสุขดีเมื่อหน้าพบพ่อกันได้ใหม่มื้อนี้ลาไปก่อนสบาย

0: บายดีท่านผู้ฟังที่รักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. ค่ะ 6:30 น.ทางระบบ AM คลื่นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เบื้องต้นของรายการท่านจะได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากนั้นจะเสนอสุทานฟังเกี่ยวกับผลของประชุมเวทีปรึกษาหารือภาคธุรกิจลาวฮ่องกง2026ในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนส่วนระยะประชาคมอาเซียนจะเสนอสุทานฟังเกี่ยวกับลาวและไทยยกระดับการร่วมมือแก้ไขปัญหาไฟไหม้ลำปาและหมอกควันข้ามชายแดนพร้อมทั้งเสริมขยายการร่วมมือต้านอาชญากรรมค้าขายสัตว์ป่าข้ามชายแดน
1: ในระหว่างวันที่9 50กันยา2026ท่านพลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบลาวได้เข้าร่วมพร้อมทางมีคำเห็นต่อ2กองประชุมระดับสากลที่สำคัญซึ่งจัดขึ้นอยู่เมืองเหลียนยุนกางแขวงเจียงซูของจีนคือกองประชุมเวทีปรึกษาหารือการร่วมมือรักษาความปลอดภัยสาธารณสากลประจำปี2026และกองประชุมสร้างตั้งพันธมิตรสากลเพื่อแก้ไขอาชญากรรมส่อโกงทางโทรคมถือว่าการเข้าร่วมทั้ง2กองประชุมครั้งนี้กระทรวงป้องกันความสงบลาวได้ยกสูงบทบาทเอกอ้างผลงานในการสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติหน้าที่ประกอบส่วนเข้าทั้ง2เวียกออกสู่สากลได้รับรู้สำหรับกองประชุมเวทีปรึกษาหารือการร่วมมือรักษาความปลอดภัยสาธารณสากลประจำปี2026ได้จัดขึ้นวันที่9กันยา2026ภายใต้หัวคอหัวมือการเพื่อยกระดับการบริหารความปลอดภัยสาธารณะและนำความมั่นคงมาสู่โลกที่กำลังผ่านแปรอย่างซับซ้อนโดยมีเซลซานเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง 2,000 กว่าคนเข้าร่วมโดยเฉพาะแม้นการนำประเทศและองค์การจัดตั้งสากลที่เข้าร่วมมีคือท่านหวังเสี่ยวหงที่ปรึกษาแห่งรัฐรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบจีนท่านเหลียงตามกวางรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามบรรดารัฐมนตรีรองรัฐมนตรีกระทรวงเกี่ยวข้องของหลายประเทศและองค์การจัดตั้งสากลรองเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อรักษาสันติภาพประธานองค์การตำรวจสากลเลขาธิการองค์การตำรวจสากลบรรดาท่านที่เข้าร่วมกองประชุมได้แลกเปลี่ยนทัศนะและได้แสดงจุดยืนในการร่วมมือแก้ไขอาชญากรรมประเภทต่างๆเช่นอาชญากรรมส่อโกงทางโทรคมการพนันออนไลน์การค้าขายยาเสพติดการฆ่ามนุษย์และอื่นในกองประชุมท่านรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบลาวได้มีคำเห็นต่อกองประชุมมีบางตอนท่านกล่าวว่าปัญหาอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะยังมีท่าเอียงเพิ่มขึ้นและบ่มีพรมแดนซึ่งยากที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติกฎหมายของประเทศใดหนึ่งจะสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองฉะนั้นการร่วมมือระหว่างประเทศในการปฏิบัติกฎหมายทั้งในขอบ2ฝ่ายและหลายฝ่ายแม้นมีความจำเป็นที่สุดเพื่อสกัดกั้นและแก้ไขปัญหาดังกล่าวลาวพร้อมแล้วที่จะร่วมมือกับบรรดาประเทศในภาคพื้นและสากลเพื่อสกัดกั้นและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะหาประกันความสงบปลอดภัยและสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้แก่การพัฒนายกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้นับมือดีขึ้นสำหรับกองประชุมสร้างตั้งพันธมิตรสากลเพื่อแก้ไขอาชญากรรมส่อโกงทางโทรคมจัดขึ้นในวันที่10กันยา2026โดยมีการนำและเจ้าหน้าที่จาก46ประเทศสร้างตั้งพันธมิตรสากลเพื่อแก้ไขอาชญากรรมส่อโกงทางโทรคมจัดขึ้นในวันที่10กันยา2026โดยมีการนำและเจ้าหน้าที่จาก46ประเทศร่วมก่อตั้ง34ประเทศสังเกตการและมีสหประชาชาติองค์การตำรวจสากลและอื่นเข้าร่วมกองประชุมดังกล่าวบรรดาผู้แทนจากประเทศลิเริมและประเทศร่วมก่อตั้งพันธมิตรเช่นจีนเวียดนามลาวเคนยากัมพูชาปากีสถานรัสเซียและอื่นได้ขึ้นมีคำเห็นและปาฐกถาตามลำดับพร้อมทางมีผู้ต่างหน้าจากองค์การตำรวจสากลกล่าวคำเห็นอีกด้วย ฝ่ายต่างๆได้ตีราคาสูงต่อความหับผิดชอบของจีนในการริเริ่มการสร้างตั้งพันธมิตรสากลเพื่อต้านอาชญากรรมส่อโกงทางโทรคมตีราคาสูงต่อความหมายอันใหญ่หลวงของการสร้างตั้งพันธมิตรสากลต่อการรักษาความปลอดภัยสาธารณะของโลกพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นและความคาดหวังต่อการสกัดกั้นการแพร่ลามของอาชญากรรมการส่อโกงทางโทรคมในทั่วโลกสำหรับกระทรวงป้องกันความสงบลาวแมนทานพลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบลาวได้เข้าร่วมและมีความเห็นต่อกองประชุมว่าลาวแสดงความสมเสยอย่างจริงใจและสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อขอริเริ่มในการสร้างตั้งพันธมิตรสากลเพื่อต้านอาชญากรรมส่อโกงทางโทรคมของกระทรวงป้องกันความสงบของจีนพอเห็นว่าเป็นข้อริเริ่มที่ดีสอดคล้องกับสภาพและความอยากห้องต้องการอันฮิบด่วนของยุคสมัยเป็นกลไกการร่วมมือเพื่อแก้ไขอาชญากรรมทางโทรคมโดยเฉพาะเสื่อมันว่ากลไกดังกล่าวจะเป็นกลไกร่วมมือสากลที่มีประสิทธิภาพประกอบส่วนสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้แก่การดำเนินธุรกิจผ่านระบบออนไลน์และโทรคมปกป้องทรัพย์สินและผลประโยชน์ของประชาชนให้มีความปลอดภัยในระดับสูง
0: ในวันที่9กันยานี้ที่มะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ทานพงสวรรค์ศรีสุราชรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนของลาวได้นำพาคณะผู้แทนเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวก3จีนญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีกองประชุมครั้งนี้มีบรรดาหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสและต่างหน้าจากประเทศสมาชิกอาเซียนอาเซียนบวก3และรองเลขาธิการใหญ่อาเซียนเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนได้ปรึกษาหรือเพื่อกระเกียมให้แก่กองประชุมสุดยอดครั้งที่49และกองประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปี2026นี้ที่มะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งได้รับทราบความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาบุริมสิทธิ์ของอาเซียนภายหลังตีมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของอาเซียนรวมทั้งการเสนอเป็นประธานอาเซียนของตีมอร์เลสเตในปี2029กองประชุมครั้งนี้ได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับเวียกงานของสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้การจัดตั้งปฏิบัติหากข้อตกลงผู้นำอาเซียนการพัวพันร่วมมือกับภายนอกของอาเซียนโดยเฉพาะทิศทางในตอนหน้าและเงื่อนไขสำหรับการเสนอเป็นคู่ร่วมทั้งการของอาเซียนกองประชุมได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการส่งเสริมบทบาทการนำพาและความเป็นเกณฑ์กลางของอาเซียนในการพัวพันกับภายนอกพร้อมนี้ลาวในนามเป็นประเทศผู้ประสานงานการพัวพันอาเซียนแคนาดาได้รายงานต่อกองประชุมถึงความคืบหน้าการพัวพันร่วมมืออาเซียนแคนาดาโดยเฉพาะแผนการและบรรดากิจกรรมที่ได้จัดตั้งปฏิบัติเพื่อเฉลิมฉลองการพัวพันร่วมมืออาเซียนแคนาดาครบรอบ50ปีในปี2027กองประชุมได้ปรึกษาหรือกาเกียมด้านต่างๆสำหรับกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่49และกองประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเอกสารผลกองประชุมต่างๆที่จะนำเสนอให้ผู้นำพิจารณาในตอนบ่ายของวันเดียวกันหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนของลาวได้สืบต่อนำพาคณะผู้แทนเข้าร่วมกองประชุมของเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวก3ซึ่งกองประชุมได้ติดราคาสูงต่อมากผลของการพัวพันร่วมมือภายใต้ขอบอาเซียนบวก3ในระยะที่ผ่านมาพร้อมทั้งสุกยู่กับจะตั้งปฏิบัติบรรดากิจกรรมภายใต้แผนวิธีการร่วมมืออาเซียนบวก3สำหรับระยะ2023 2027อย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วนกองประชุมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการร่วมมืออาเซียนบวก3ในฐานะที่เป็นเวทีการร่วมมือที่สำคัญของภาคพื้นเพื่อรับมือกับบรรดาสิ่งท้าทายต่างๆ

0: พื่อก้าวไปสู่สังคมที่มีส่วนร่วมมีความเข้มแข็งและมีความเอื้ออาทรโดยการเป็นประธานของกระทรวงกิจการสังคมทหารผ่านศึกและฟื้นฟูเยาวชนแห่งราชอาณาจักรกัมพูชามีบรรดาเจ้าหน้าที่อาวุโสสวัสดิการสังคมและการพัฒนาอาเซียนจากบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนอาเซียนบวก3จีนญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีห้องเลขาธิการอาเซียนบรรดาองค์การจัดตั้งทีบอสังกัดรัฐบาลและกองเลขาอาเซียนเข้าร่วมทั้งหมด80ท่านในกองประชุมดังกล่าวคณะผู้แทนลาวร่วมกับบรรดาประเทศสมาชิกได้มีการปรึกษาหารือและพิจารณาวาระสำคัญต่างๆที่ติดพันกับเรื่องงานสวัสดิการและการพัฒนาสังคมโดยมีผลสำคัญดังนี้การผ่อนขยายแผนงานยุทธศาสตร์ที่ประชุมได้สุ่มใส่สุกโยกการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานใหม่ระยะปี2026-2030หลังจากที่ได้สำเร็จการประเมินผลแผนงานในระยะผ่านมา2021-2025อย่างเป็นทางการการยกระดับการปกป้องสังคมและคนด้อยโอกาสเน้นหนักการสุกโยกแถลงการและขอบยุทธศาสตร์สำคัญเซ็นแถลงการอาเซียนว่าด้วยการยกระดับการปกป้องสังคมเพื่อก้าวไปสู่ประชาคมที่มีประชาชนเป็นใจกลางขอบการดำเนินงานเพื่อเศรษฐกิจที่ให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมติดตามความคืบหน้าด้านสิทธิเด็กแม่หญิงและผู้ด้อยโอกาสผ่านแผนงานระดับภาคพื้นว่าด้วยการลบล้างความรุนแรงต่อเด็กการปกป้องเด็กจากการถูกล่วงละเมิดทางออนไลน์รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและบริมสิทธิ์ด้านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาขีดความสามารถกำลังแรงงานด้านการบริการสังคมโดยการพัฒนากำลังแรงงานด้านการบริการสังคมการร่วมมือผ่านเครือข่ายเวียกงานสังคมสงเคราะห์และศูนย์ฝึกอบรมเพื่อหาประกันการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและการร่วมมือกับบรรดาประเทศคู่เจรจาและองค์การจัดตั้งสากลโดยรับฟังการเสนอแนวทางและการสนับสนุนจากองค์การจัดตั้งสากลและภาคียุทธศาสตร์เพื่อระดมทรัพยากรและผ่านขยายเวียกงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045
1: ที่ท่านรับฟังผ่านมานั่นแมนข่าวฮอบอาเซียนทีและการนำมาเสนอสุท่านฟังจากนี้ไปใจทานมาเป็นบรรยากาศรับฟังเพลงห้องจากรายการก่อนหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุท่านฟังเกี่ยวกับ
2: ผลของประชุมเวทีปรึกษาหารือภาคธุรกิจลาวฮ่องกง2026
1: ในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียน

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพในวันที่11กันยานี้ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงของจีนเพื่อเป็นการพันขยายนโยบายเวียกงานการทูตเศรษฐกิจของลาวกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเป็นต้นสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ฮ่องกงภาคธุรกิจจากลาวฮ่องกงและบรรดาแขวงใกล้เคียงของจีนได้จัดกองประชุมเวทีปรึกษาหารือภาคธุรกิจลาวฮ่องกง2026ภายใต้หัวข้อการเติบโตสีเขียวการละโอกาสสำหรับการร่วมมือยุทธศาสตร์ลาวฮ่องกงให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดของประชุมโดยท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลกองประชุมเวทีปรึกษาหรือภาคธุรกิจดังกล่าวแม่นหนึ่งในบรรดากิจกรรมปิ่นอ้อมการเข้าร่วมกองประชุมสุดยอด1แล้ว1เส้นทางครั้งที่11กองประชุมครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายให้แก่ภาคธุรกิจของลาวฮ่องกงและบรรดาแขวงใกล้เคียงของจีนในการเสริมขยายการร่วมมือด้านการค้าการลงทุนการบริการด้านการเงินธนาคารพลังงานสะอาดและของเขตอื่นๆปิ่นอ้อมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนอกนั้นยังมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการค้าการลงทุนก็คือนโยบายส่งเสริมการค้าและการลงทุนของลาวให้แก่ภาคธุรกิจในเขตปกครองพิเศษฮ่องกงได้รับรู้และเข้าใจหลายขึ้นในใจดึงดูดการค้าการลงทุนจากเขตดังกล่าวเข้ามาลงทุนอยู่ลาวให้นับมือนับหลายขึ้นพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนบทเรียนทางด้านการพัฒนาพลังงานสะอาดการจัดกองประชุมครั้งนี้ยังเป็นนิมิตหมายสำคัญในการหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อการเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์รอบด้านมั่นคงยาวนานตามทิศซีดีและการเป็นคู่ร่วมเศรษฐกิจลาวจีนจีนลาวให้มั่นคงเหนียวแน่นในทุกสภาพการของยุคใหม่ในระยะดำเนินกองประชุมบรรดานักธุรกิจและบรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมยังได้รับฟังการนำเสนอเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการค้าการลงทุนและได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นร่วมกันอย่างกลมไปกลมมาเกี่ยวกับการพัฒนาแขนงการเงินและพลังงานสะอาดอยู่ลาวซึ่งเป็นท่าแห้งและคงเขตบุริมสิทธิ์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมพร้อมเดียวกันนั้นยังได้มีการลงนามบทบันทึกความเข้าใจและบทบันทึกการร่วมมือร่วมกันจำนวน2ฉบับคือบทบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการเงินและบทบันทึกการร่วมมือระหว่างห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนกับห้องการธนาคารจีนฮ่องกงสาขานครหลวงเวียงจันทน์และได้แลกเปลี่ยนบทบันทึกความเข้าใจร่วมกันเพิ่มเติมอีกจำนวน1ฉบับเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมมือการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ที่ท่านฟังผ่านมานั่นแม่นผลกองประชุมเวทีปรึกษาหารือภาคธุรกิจลาวฮ่องกง2026
1: ซึ่งนำมาเสนอสู่ท่านฟังในระยะรอบหูเรื่องอาเซียนขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามมาฟังรายการอาเซียนวันนี้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น. ทางระบบ AM คลื่นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ www.lnr.org.la จากนี้ไปให้ใจท่านมาเป็นบรรยากาศรับฟังเพลงฮ้องจากรายการเติมอีกหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุนันฟังเกี่ยวกับ
0: ลาวและไทยยกระดับการร่วมมือแก้ไขปัญหาไฟไหม้ลำปางและหมอกควันข้ามชายแดนพร้อมทั้งเสริมขยายการร่วมมือต้านอาชญากรรมค้าขายสัตว์ป่าข้ามชายแดน
1: ในระยะประชาคมอาเซียน

0: ในวันที่10กันยายน2566ทานลินคําดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวพร้อมด้วยคณะได้เยี่ยมยามและศึกษาการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าระบบบรรษาการและการนําใช้ยนต์อิเล็กคอมเตอร์เพื่อช่วยควบคุมและมอดไฟป่าอยู่ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเสียงใหม่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชพันธุ์และศูนย์อํานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดน้อยหรือ PM 2.5 แขวงเสียงใหม่ราชอาณาจักรไทยในโอกาสดังกล่าวคณะผู้แทนลาวได้รับการต้อนรับจากท่านอัฐพลเจริญสรรษาหัวหน้ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชพันธุ์ท่านสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์หัวหน้ากรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเทศไทยการเยี่ยมยามครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้บทเรียนประสบการณ์และเทคโนโลยีด้านการควบคุมไฟป่าพร้อมทางยกระดับการหัวมือป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันฝุ่นละออง PM 2.5 และมลพิษทางอากาศข้ามแดนในอนุภาคพื้นแม่น้ำคองให้มีประสิทธิผลต่อเนื่องและลดผ่อนผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศคณะผู้แทนได้หาฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างและกลไกการเฮ็ดเวียกของคณะซีนำคุ้มครองปัญหามลพิษทางอากาศทั้งขั้นส่วนกลางและท้องถิ่นทิศทางการบริหารจัดการแบบผสมผสานนับแต่การกำหนดนโยบายการสั่งการผ่านศูนย์ปฏิบัติการการนำใส่ข้อมูลจุดความฮ้อนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคุ้มครองป้องกันไฟป่าจนถึงการติดตามเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนเพื่อสนับสนุนการบรรซาและควบคุมสถานการณ์อย่างเป็นระบบนอกจากนี้สองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนแนวทางเพิ่มทวีการป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าขายสัตว์น้ำสัตว์ป่าและพืชป่าข้ามชาติให้สอดคล้องกับส่วนที่สัญญาไซเตรสว่าด้วยการค้าขายสัตว์น้ำสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ระหว่างชาติการหัวมือสุ่มใส่การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและหลักฐานอย่างทันการการกวดสอบใบอนุญาตไซเตรสและการยั่งยืนความถูกต้องทางด้านกฎหมายการจำแนกสนิทพันธุ์และกวดพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์การคุ้มครองวัตถุพยานการฝึกอบรมห่วมการประสานงานอยู่ด้านชายแดนและการสืบสวนสอบสวนขยายผลร่วมกันเพื่อก้าวจากการกวดยึดเป็นหลายกรณีไปสู่การทำลายเครือข่ายอาชญากรรมสัตว์ป่าที่มีการจัดตั้งข้ามชาติอย่างเป็นระบบจากนั้นคณะผู้แทนได้ชมการสาธิตการดับมอดไฟป่าแบบจำลองและควบคุมการบรรซาเหตุการณ์ในพื้นที่นับแต่การสั่งการการจัดส่งกำลังสนับสนุนไปจนถึงการนำใส่เทคโนโลยีในภาคสนามการสาธิตรวมมีการนำใส่โดรนขนส่งเครื่องเป่าลมให้หน่วยดับไฟป่าการนำใส่อากาศสัญญาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเทศไทยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการนำเอาเทคโนโลยีมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานท่านอัฐพลเจริญสรรษาหัวหน้ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชพันธุ์กล่าวว่าปัญหาไฟป่าและหมอกควันบ่มีเขตแดนการแก้ไขจึงต้องอาศัยการร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศเพื่อนบ้านฝ่ายไทยพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้หลักสูตรอบรมเทคโนโลยีติดตามจุดความฮ้อนและแนวปฏิบัติด้านการควบคุมไฟป่ากับลาวเพื่อยกระดับความสามารถของเจ้าหน้าที่สองประเทศและเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือกับไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนท่านสมหวังพิมพ์วงศ์หัวหน้ากรมป่าไม้และหัวหน้าหน่วยงานคุ้มครองไซเตทของลาวกล่าวว่าการเยี่ยมยามครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการเรียนรู้ระบบบรรษาการเหตุการณ์การนำใส่ข้อมูลจุดความฮ้อนเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพตัวจริงของลาวท่านได้แนะนำว่าไฟป่าหมอกควันและอาชญากรรมสัตว์ป่าข้ามชาติแม่นปัญหาที่ต้องได้แก้ไขร่วมกันการสร้างกลไกประสานงานที่ชัดเจนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างทันการและสืบสวนสอบสวนขยายผลร่วมกันเพื่อก้าวจากการกวดยึดสัตว์ป่าซากสิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ไปสู่ดำเนินคดีและทำลายเครือข่ายผู้บงการผู้สนองทุนและผู้ร่วมขบวนการพ พร้อมทั้งหับประกันการค้าขายที่ถูกต้องตามกฎหมายมีประสิทธิผลและยืนยงตามหลักการของไตรเตรดท่านดินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ยืนยันว่าเราจะนำเอาบทเรียนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนการควบคุมไฟป่าการฝึกอบรมเทคโนโลยีและการบังคับใช้กฎหมายมาปรับใช้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฟ้าใสและบทบันทึกความเข้าใจระหว่าง2ประเทศพร้อมกันนี้ท่านได้เน้นย้ำให้ถือเอาการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสัตว์ป่าที่มีการจัดตั้งข้ามชาติเป็นบริมสิทธิ์ร่วมกันโดยให้หน่วยงานคุ้มครองไซเตดตำรวจภาษีอัยการองค์การกวดการและเจ้าหน้าที่ชายแดนประสานสมทบกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสืบสวนสอบสวนขยายผลติดตามเส้นทางการเงินดำเนินคดีต่อผู้บงการและผู้สนองทุนตัดแหล่งทุนและทำลายเครือข่ายอาชญากรรมอย่างเป็นระบบเพื่อปกป้องรักษาทรัพยากรสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ของ2ประเทศอย่างยืนยง
1: ที่ท่านฟังผ่านมาด้านเมนลาวและไทยยกระดับการร่วมมือแก้ไขปัญหาไฟไหม้ลำปาและหมอกควันข้ามชายแดนพร้อมทั้งเสริมขยายการร่วมมือต้านอาชญากรรมค้าขายสัตว์ป่าข้ามชายแดนซึ่งนำมาเสนอสู่ท่านฟังในระยะประชาคมอาเซียนท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้เวลาของรายการอาเซียนวันนี้หมดลงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือบัลลังก์ทองเกี่ยงคำสุนีพร้อมด้วยจันทศรศรีหนาถต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศในท่านที่รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ท่านผู้ฟังในตอนเช้าเวลา 6:30 นถึงเวลา 7:00 นก่อนภาคข่าวทั่วไปพวกเขาจะมาเว้าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในสังคมให้ทั้งท่านผู้ฟังได้รับฟังอย่างทั่วถึงเนาะข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาจะเป็นคืนใดนั้นพวกเขาจะมาเว้าสู่ฟังเป็นต้นก็เกี่ยวกับข่าวทั้งแขวงเวียงจันทน์ได้รักษาแซมประเภทเหือกีฬาเจ้าหลวงบ้านเมืองขายคว้าแซมเหือประเพณีในงานบุญสวงเหือนครหลวงพระบางปี2006ซึ่งงานบุญสวงเหือประเพณีประจำปีพ.ศ. 2569หรือค.ศ. 2061ในโอกาสบุญฮอเข้าประดับดินที่นครหลวงพระบางแขวงหลวงพระบางได้จัดขึ้นอย่างคึกคืนและกับเบิกบานมวลซื่นในวันที่11กันยานี้อยู่ตามแคมป์ฝั่งน้ำคานโดยมีเหือสวงจากบรรดาบ้านตาแสงภายในนครหลวงพระบางต่างหน้าจากเมืองอ้อมข้างและต่างแขวงเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด27ลำเหือประเพณี18ลำและเหือกีฬา9ลำงานบุญสวงเหือประเพณีถือเป็นปางบุญใหญ่อันทรงคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมฮีดของประเพณีตามวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวนครพบางที่ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่บูฮานาการทั้งเป็นการครอบไขว้ไหว้บูชาและวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเจ้านำแดนดินเพื่อปกปักรักษาบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขและมีความเจริญรุ่งเรืองซึ่งผ่านการแข่งขันท่ามกลางเสียงสมเสียงเสียอย่างฟดฟื้นแล้วก็บรรยากาศก็เอื้ออำนวยเนาะมื้อนี้มื้อวันที่11ธันวาคมฝนก็บ่ได้ตกมีแดดซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าประเภทเหือประเพณีรางวัลที่1เหือสวงเจ้าหลวงบ้านเมืองขายตาแสงเมืองขายคว้าแซมประจำปีพร้อมรับขันคงแซม3ปีปีที่1เป็นขันเงินน้ำหนัก 1,500 กรัม1หน่วยขันประจำปีมูลค่า13ล้านแล้วก็เงินสด20ล้านกีบรางวัลที่2เหือสวงหาดเฮียนวิวลาคีรีไซดาราหับขันเงินมูลค่า13ล้านกีบพร้อมเงินสด19ล้านกีบรางวัลที่3เหือสวงวัดเสียงทองตะแสงเสียงทองนางบัวลอยหับขันเงินมูลค่า13ล้านกีบพร้อมเงินสด18ล้านกีบส่วนประเภทเหือกีฬารางวัลที่1เหือสวงบริษัทน้ำเพชรเจริญทรัพย์แขวงเวียงจันทน์รักษาแซมได้สำเร็จหับขันคงแซม3ปีเป็นปีที่2ซึ่งเป็นขันเงินน้ำหนัก 1,500 กรัม1หน่วยขันประจำปีมูลค่า13ล้านกีบและก็เงินสด20ล้านกีบรางวัลที่2ก็เหือสวงบริษัทพันธมิตรกรุ๊ปแขวงสัญญบุรีหับขันเงินมูลค่า13ล้านกีบพร้อมเงินสด19ล้านกีบรางวัลที่3เหือสวง ILS Isuzu ลาวบริการจำปาเหือสวงหับขันเงินมูลค่า13ล้านกีบพร้อมเงินสด18ล้านกีบนอกจากนี้ก็ยังมีการมอบรางวัลเงินสดให้อันดับที่ลดลงมา พร้อมทั้งมอบรางวัลเหือนางดำนางดอนเงินสดล้ำละ4ล้านกว่ากีบมูลรวมมูลค่ารางวัลที่มอบในปีนี้ทั้งหมด706ล้านกีบท่านผู้ฟังซึ่งให้เกียรติมอบรางวัลโดยท่านพลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคพร้อมด้วยคณะนำของแขวงและกับคณะกรรมการจัดงานอันนี้ก็แม่นข้อมูลข่าวสารจากแขวงหลวงพระบางซึ่งอยู่ในงานบุญเข่าประดับตินที่ทั้งแขวงหลวงพระบางเพิ่นได้จัดขึ้นในทุกๆปีบุญสวงเหือเดือน9ฮอเข่าประดับตินซึ่งระยะผ่านมาทางวิทยุกระจายเสียงสาธารณะก็ได้สัมภาษณ์ทั้งประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงพระบางในแตกต้นพุละแต่ตอนกะเกียมจนมาฮอดมือบรรยากาศมือเปิดงานลุลาดท่านก็ได้ติดต่อสัมภาษณ์เพิ่นเพิ่นก็เห็นว่าปีนี้นี่มีบรรยากาศฟุดฟื้นเป็นขบวนกว้างขวางหลายท่านผู้ฟังซึ่งว่าปีนี้ก็พิเศษการนำขันสูงได้ไปเข้าร่วมเป็นจำนวนหลายท่านที่เพิ่นให้เกียรติเข้าร่วมเนาะซึ่งในงานลุลาดก็เห็นว่าก็มีมือลุลาดก็เห็นว่ามีบรรยากาศก็คือฝนตกแต่ขอนแจ้งพุ่นและตกแห้งอีกบ่ว่าแต่อยู่ทั้งหลวงพระบางอยู่หลายแขวงก็คือนครหลวงพระวะก็คือนครหลวงเวียงจันทน์คือกันท่านผู้ฟังกับตกคือกับตกเส้นเดียวกันแต่ว่าปัดแจ้งมาแล้ว 7:00 น 6:00 น 7:00 นมาแล้วก็ฝนเอื้อนก็เป็นโอกาสดีในการจัดงานกิจกรรมลุลาดในปีนี้เพิ่นว่าปีนี้ก็เห็นว่ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยหลายซึ่งประชาชนเพิ่นก็ได้ร่วมกันเป็นเจ้าการนำกันในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆพร้อมทั้งการรักษาสิ่งแวดล้อมก็คือความสะอาดงามตาเพื่อเฮ็ดให้นครหลวงพระบางแขวงหลวงพระบางนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ติดพันทั้งวัฒนธรรมฮีดคงประเพณีอันดีงามแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมเนาะท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเป็นวัฒนธรรมหนึ่งที่ของสาวหลวงพระบางเพิ่นเคยสืบทอดปฏิบัติกันมาแต่บูรณาการบัดนี้มาต่อที่ข่าวเชิญเที่ยวชมงานเทศกาลนิทรรศการคุณค่าภูมิปัญญาลาวครั้งที่1ยกระดับมรดกวัฒนธรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยืนยงพิธีเปิดงานนิเทศกาลคุณค่าภูมิปัญญาลาวครั้งที่1อย่างเป็นทางการในวันที่11กันยา2020นี้โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่9หา13กันยา2026ให้เกียรติเข้าร่วมโดยป้านารีศรีสุริตประธานที่ปรึกษาสมาคมหัตถกรรมลาวท่านนางอารีวงนอบุญธรรมประธานศูนย์กลางสหพันธ์มีหญิงลาวท่านธงรีศรีสุริตเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวตลอดฮอดแขกถึกเชิญภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนทูตานุทูตองค์การจะตั้งสากลตลอดฮอดนักวิชาการและก็สร้างฝีมือเข้าร่วมท่านพุทธวันนันทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากาวาลาวเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและก็อุดมสมบูรณ์ด้วยวัฒนธรรมบ่ว่าจะเป็นด้านศิลปะหัตถกรรมตำรายาพื้นเมืองสถาปัตยกรรมการรักษาธรรมชาติหรือว่าการหีดคงประเพณีอันดีงามล้วนแต่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษสร้างสมมาภาครัฐรัฐบาลก็ได้ยึดมั่นถือเอาเวียกงานการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติเพื่อหันเปลี่ยนให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสุขยุการผลิตสินค้าภายในเมกอินลาวและก็สร้างรายรับที่ยืนยงให้ประชาชนการจัดงานครั้งนี้ก็มีจุดประสงค์เพื่อปกป้องรักษาและก็ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นบ่ให้สูญหายเปิดกว้างตลาดให้สร้างฝีมือนักปราชญ์ท้องถิ่นและก็หัวหน่วยธุรกิจ SMEs ได้วางแสดงและก็สร้างเครือข่ายเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและเพื่อผสมประสานภูมิปัญญาดั้งเดิมเข้ากับนวัตกรรมร่วมสมัยให้ผลิตภัณฑ์ลาวก้าวสู่สากลสร้างแห่งบันดาลใจให้เยาวชนสาวหนุ่มลาวภาคภูมิใจและก็สืบทอดมรดกทางปัญญาพร้อมเดียวกันนี้ก็ท่านรองรัฐมนตรีก็ยังได้เรียกร้องและก็เชิญชวนมวลชนทุกทั่วหน้าพร้อมกันมาเที่ยวชมเรียนรู้และก็อุดหนุนผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาลาวภายในงานดังกล่าวเพื่อเป็นกำลังใจอันใหญ่หลวงให้แก่สร้างฝีมือและก็ร่วมกันหักษามรดกของชาติให้คงอยู่คู่แผ่นดินลาวตลอดไปอันนี้ก็แม่นกิจกรรมหนึ่งที่อยู่ทั้งศูนย์การค้าลาวไอเทคท่านผู้ฟังที่ศูนย์การค้าลาวไอเทค เพิ่นก็ได้มีการจัดงานนิเทศการคุ้นค่าภูมิปัญญาลาวครั้งที่1ผู้ใดยังบ่ได้ไปก็ไปร่วมไปเบิ่งนํากันเนาะพาลูกพาเต้าไปเบิ่งนํากันเพื่อหยังก็ถ้าว่าประชาชนเฮาบ่มีพากันบ่พากันอนุรักษ์รักษาเขาเอิ้นว่าภูมิปัญญาชาวบ้านก็คือผลิตภัณฑ์ต่างๆของลาวเฮาผลิตภายในเองมันไผสิรักษาอ้ายเฮาเนาะอันนี้เฮาก็ต้องช่วยกันไปอุดหนุนไปจับจ่ายซื้อผลิตภัณฑ์ของสินค้าภายในของบ้านเฮาเองเพื่อให้สร้างรายรับให้แก่ประชาชนได้มีความยืนยงเนาะท่านผู้ฟังอันนี้ก็ช่วยกันอันนี้ก็แม่นข่าวๆจากข้อมูลงานนิเทศการบัดนี้ไปโตที่เข้าคณะผู้แทนองค์การกระเดงแห่งชาติลาวเข้าร่วมกองประชุมคณะนํากระเดงและซีกวงเดือนแดงอาซีตะวันออกเฉียงใต้กันที่23ที่เมียนมาในระหว่างวันที่7หา9กันยา2026ท่านคําลาวันจันทรวันประธานองค์การกระเดงแห่งชาติลาวได้นําพาคณะผู้แทนเข้าร่วมกองประชุมคณะนํากระเดงและกะซีกวงเดือนแดงอาซีตะวันออกเฉียงใต้กันที่23พร้อมด้วยกองประชุมปิ่นอ้อมที่นครย่างกุ้งประเทศเมียนมากองประชุมครั้งนี้ก็ได้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อความสามัคคีในเวียกงานมนุษยธรรมเพื่อเสริมสร้างอนาคตที่ดีโดยการเป็นเจ้าภาพขององค์การกระเดงเมียนมาซึ่งมีคณะนําองค์การกระเดงและกะซีกวงเดือนแดงจาก11ประเทศในภาคพื้นพร้อมด้วยผู้ต่างนาจากอาเซียนคณะกรรมการกระเดงสากลและกะสาพันธ์กระเดงและซีกวงเดือนแดงสากลเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงกองประชุมได้ทบทวนคืนความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติคําหมั่นสัญญาตามแถลงการกองประชุมในปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งปรึกษาหรือในปัญหาสําคัญต่างๆของเวียกงานมนุษยธรรมในภาคพื้นเป็นต้นค่ะการหัวมือระหว่างสหพันธ์กะแดงและกะซีกวงเดือนแดงสากลและกะอาเซียนการรับมือภัยพิบัติเพื่อการสร้างความเข้มแข็งในการก้าเกียมความพร้อมเพื่อร่วมกันรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศกฎหมายและกับบุคลากรการส่งเสริมกฎหมายมนุษยธรรมสากลการสร้างความเข้มแข็งให้แก่อาสาสมัครไว้หนุ่มการส่งเสริมผู้นําเพศหญิงและการเสริมขยายความสามัคคีให้เป็นหนึ่งเดียวในโอกาสนี้คณะผู้แทนลาวได้ร่วมเป็นเอกภาพและการรับรองเอาแถลงการย่างกุ้ง2026ซึ่งเป็นเอกสารที่สําคัญในการกําเนิดทิศทางแผนการร่วมมือในตระหน้าของบรรดากาแดงในภาคพื้นพร้อมกันนั้นก็ในกองประชุมยังได้ออกแถลงการร่วมเพื่อสนับสนุนองค์การกาแดงในบ้านและประชาชนในบ้านที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงจากภัยพิบัติน้ําท่วมและดินเจือนข้างใหญ่ในเดือนสิงหาคม2026ที่ผ่านมาซึ่งในตอนท้ายกองประชุมก็ได้มอบหน้าที่ให้องค์การกาแดงฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมครั้งที่24ในปี2027ต่อไปอันนี้ข้อมูลข่าวสารจากองค์การกระเดงแห่งสาราวดานผู้ฟังบัดนี้ไปโตที่เว้าเรื่องบุญทรงเฮือนครหลวงพะบางแล้วพวกเขาก็ยังมีหลายๆเหตุการณ์เนาะเป็นต้นกับปัจจุบันนี้ก็ยังเว้าเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่พวกเขายังติดตามแล้วก็ออกข้อมูลข่าวสารให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังแล้วก็ติดตามไปนํากันซึ่งขบวนการช่วยเหลือสังคมก็สืบต่อมอบเครื่องช่วยเหลือให้หลายจุดหลายบอนบ่ว่าแต่อยู่ทั้งหลวงน้ําท้าแน่อุดมไซแน่พอหลายแขวงที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงอันนี้ก็เป็นการนําหลายกระทรวงเพิ่นก็ได้ลงไปติดตามกฎกาโดยเฉพาะกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเพิ่นก็ได้ลงไปติดตามอยู่ทั้งบ่อเต็นและทั้งหลวงน้ําท้าไปติดตามเบิ่งกับสนามบินอยู่ทั้งหลวงน้ําท้าแน่มีหลายแขวงได้ที่ได้รับผลกระทบเนาะหลวงน้ําท่าก็นักหลายนักคือระยะผ่านมาแหละเห็นว่านักหลายเนาะท่านผู้ฟังอันนี้กับพวกเขาก็ได้เห็นซึ่งปัจจุบันนี้เพิ่นก็ร่วมฟื้นฟูผลกระทบทางภัยพิบัติทางธรรมชาตินี่อยู่ว่าจะเป็นแนวใดนั่นสังคมของพวกเขาก็ช่วยกันเนาะผู้ใดที่ว่ามีเครื่องอุปโภคบริโภคที่อยากช่วยไปทางประชาชนอยู่ทางพุ่นก็ไปช่วยได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งภาครัฐเพิ่นก็บ่นิ่งนอนใจลงไปติดตามเพื่อวางแผนติดตามกวดกาแล้วก็วางแผนฟื้นฟูในระยะยาวเพราะว่าเมื่อก่อนเนาะที่ว่าเหตุการณ์น้ําท่วมครั้งนึงที่ว่าเหตุการณ์ใหญ่เมื่อปีก่อนนี้ก็เห็นว่านักหน่วงแล้วพร้อมฟื้นฟูละก็ยังมาเจอในปีนี้อีกก็เห็นว่าหลวงน้ําทานี่เพิ่นก็ได้รับผลกระทบนอกนี้ก็ยังอุดมไซเนาะหลายๆแขวงทั้งอยู่นะ นครหลวงเพียงจันทน์นี่ก็มีอยู่ใต้ก็มีนอกจากนี้ก็มีหลายภาคส่วนเพิ่นไปมอบเครื่องช่วยเหลือซึ่งในนี้กับเบียร์ลาวก็ยังไปมอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ําท่วมในทั่วประเทศมูลค่า1ตื้อกว่ากีบซึ่งท้ายเดือนสิงหาผ่านมานี้ทางบริษัทเบียร์ลาวจํากัดก็ได้ร่วมกับคณะนําขั้นสูงจากศูนย์กลางลงพื้นที่แขวงภาคกลางและก็ภาคใต้เพื่อมอบเครื่องบรรเทาทุกข์ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ําท่วมอยู่แขวงบริคําไซขมวนสวรรณเขตสระวันจําปาสักเสกองและอัตปือเพิ่นลงไปทางใต้รวมมูลค่าหลายกว่า600ล้านกีบต่อมาในวันต้นเดือนกันยานี้กับบริษัทเปรักจำกัดก็ได้สืบต่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่เขตภาคเหนือต่างนาคณะบริหารผู้บริหารและกับพนักงานมอบโดยทานสิทธิไซกิตวงผู้อำนวยการกิจการองค์กรสังคมและความยืนยงให้เขียนรับโดยทานมโนทองวงใสรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ารวมมูลค่าหลายกว่า400ล้านกีบผลิตภัณฑ์ของบริษัทเบลาจำกัดที่นำมาช่วยรวมมีน้ำดื่มหัวเสือขนาด 1.5 ลิตรจำนวน 10,000 แพ็คและก็น้ำอัดลมจำนวน 4,000 แพ็คเพื่อให้ผู้ประสบภัยเข้าถึงเครื่องดื่มสะอาดและก็ปลอดภัยรวมมูลค่าการช่วยเหลือทั้งหมด1ตื้อกว่ากีบเนาะอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือของทางเบียลาวไปต่อที่ข่าวทานทองสฤทธิ์มังโนเมฆเยี่ยมยามบริษัทฟุนอาซีโปตัสท่านทองสฤทธิ์มังโนเมฆรองนายกรัฐมนตรีลงเยี่ยมยามและซีนำเวียงงานอยู่บริษัทฝุ่นโปตัสอาซีโปตัสสากุลจำกัดผู้เดียวบ้านดงใต้เมืองท่าแขกแขวงขมวนในวันที่11กันยานี้โดยมีทานไซสนาโคตรภูธรเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงทานสมสะอาดอุ่นศรีดาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยบรรดารองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงภายในการเกี่ยวข้องร่วมติดตามให้การต้อนรับคณะโดยทานอยู่กว่าวนห้องผมในการบริษัทพร้อมด้วยคณะและกรรมกรภายในบริษัทโอกาสนี้ได้รับชมวิดีโอแนะนำบริษัทและก็เส้นทางการร่วมมือไสยศาสตร์พร้อมทางรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและกับแผนพัฒนาการสร้างวิสาหกิจงานทำให้แห่งงานลาวการประกอบส่วนพันธะการช่วยเหลือสังคมรวมถึงด้านการศึกษาตามรายงานในปี2025บริษัทสามารถขุดค้นแฮได้ 13,935 ล้านต้นผลิตฝุ่นโปตัส 2,001 ล้านต้นปัจจุบันมีพนักงาน 6,953 คนในนั้นแรงงานลาว 4,469 คนสำหรับกำลังการผลิตแรงงานเขตที่1บ้านนาคำสามารถปรุงแต่งฝุ่นโปตัส 2,000 ต้นต่อมื้อและมีแผนเพิ่มกำลังผลิตถึง3ล้านต้นต่อปีส่วนโรงงานเขตที่2มีกำลังผลิต1ล้านต้นต่อปีส่วนนิคมอุตสาหกรรมอาซีโปตัสมี12บริษัทประกอบมี2บริษัทผลิตฝุ่นโปตัสและ10บริษัทปรุงแต่งหางแห่เพื่อผลิตโซดาไฟคอรินเหลวโกสไฮโดริกคอริกโบมินและกับผลิตภัณฑ์อื่นๆท่านทองสฤทธิ์มังโนเมฆได้แสดงความชมเชยและตีราคาสูงต่อบริษัทที่ได้เอาใจใส่ในการปฏิบัติพันธะให้รัฐบาลตามระเบียบกฎหมายในผ่านมาหากสามารถตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวสร้างเวียกเขตงานทำให้งานลาวและกับห่วงพัฒนาสังคมพร้อมนี้ท่านได้เน้นให้บริษัทนำใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหาหางแห่ป้องกันปัญหาดินยุบและกับผลกระทบต่อชุมชนพร้อมเสนอให้บริษัทสืบต่อสนับสนุนช่วยเวียกงานศึกษาและสังคมในแขวงขมวนสำหรับเวียกงานศึกษาท่านรองนายกรัฐมนตรีเสนอให้บริษัทพิจารณาห่วมปรับปรุงโรงเรียนที่ยังบ่ได้มาตรฐานทางด้านอาคารสถานที่อุปกรณ์การเรียนการสอนและก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอื่นๆซึ่งทั่วแขวงขมวนยังมีโรงเรียนบ่ได้มาตรฐานจำนวน41แห่งทั้งนี้เพื่อแน่ใจให้เวียกงานการศึกษาอยู่แขวงขมวนได้รับการพัฒนาดีขึ้นกว่าเก่าอันนี้ก็ข้อมูลข่าวสารจากแขวงขมวนท่านผู้ฟังวันนี้มาต่อที่ข่าวกรรมาธิการต่างประเทศติดตามกฎกาอยู่แขวงบริกรรมไซและแขวงขมวนในระหว่างวันที่7 51กันยา2026ท่านโพไซไข่คำพิทูลกรรมการศูนย์กลางพรรคคณะประจำสภาแห่งชาติประธานกรรมาธิการต่างประเทศพร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวติดตามกฎกาและก็เก็บกำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายในโครงเขตเวียกงานต่างประเทศอยู่แขวงบริกรรมไซและแขวงขมวนด้วยการต้อนรับของท่านไซอัมพรสีหาวงศ์คณะประจำพรรคแขวงห้องประธานสภาประชาชนแขวงบริกรรมไซผู้ประจำการและท่านแก้วอุดรบุตรสิงคอนคณะประจำพรรคแขวงห้องประธานสภาประชาชนแขวงขมวนพร้อมด้วยคณะเข้าร่วมเคลื่อนไหวติดตามจุดประสงค์ในการเคลื่อนไหวครั้งนี้ เพื่อติดตามกฎกาและกาเก็บกำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายในคงเขตเวียงงานการต่างประเทศโดยเฉพาะเมนสภาพการจัดตั้งปฏิบัติและคุ้มครองโครงการช่วยเหลือทางการเพื่อการพัฒนาหรือ ODA การลงทุนของต่างประเทศการช่วยเหลือขององค์การจัดตั้งสากลที่บ่สังกัดรัฐบาลองค์การจัดตั้งทางสังคมอยู่ภายในแขวงที่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนและปรึกษาหารือเพื่อสอบวิธีการแก้ไขบรรดาโครงการลงทุนของต่างประเทศภายในแขวงเป็นต้นความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวเวียดนามโครงการขุดค้นแฮเกลือโปตาสสภาพการคุ้มครองคนต่างประเทศเขาออกเมืองแบบผิดกฎหมายการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของคณะคุ้มครองด่านสากลลาวเวียดลาวไทยการคุ้มครองคนต่างด้าวและแรงงานต่างประเทศในระยะผ่านมาการแต่งดองระหว่างพลเมืองลาวกับคนต่างประเทศที่ผิดกฎหมายการสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการค้าขายที่ผิดกฎหมายตามบริเวณชายแดนการแก้ไขปัญหาดูดหินดูดทรายตามลำแม่น้ำโขงการฆ่ามนุษย์โดยเฉพาะแม่หญิงและเด็กน้อยการเคลื่อนไหวการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานการต่างประเทศภายในแขวงตามพระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของกรรมการของกรรมาธิการที่ได้กำหนดในรัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการที่ตามกฎการและนิติกรรมต่างๆของสภาแห่งชาติคณะประจำสภาแห่งชาติเพื่อเสนอให้รัฐบาลโซคาวิธีการแก้ไขในตนาคณะได้เข้าพบปะทานสวนธนูธรรมวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานคณะสมาชิกสภาแห่งสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่11แขวงบุรีรัมย์ไซและทานสมใจพานิจันทร์รองเลขาพรรคแขวงขมวนผู้ชี้นำเวียกงานพรรคพลังงานซึ่งได้รับฟังสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็คือการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งในระยะผ่านมาจากนั้นทานโพไซไข่คำพิทูลได้เป็นประธานกองประชุมและเฮ็ดเวียกร่วมกับบรรดาผู้ในการที่เกี่ยวข้องโดยได้รับฟังรายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการต่างประเทศของแขวงเพื่อเก็บกำข้อสะดวกและข้อยุ่งยากในการเคลื่อนไหวดังกล่าวและร่วมกันปรึกษาหรือประกอบคำคิดคำเห็นแลกเปลี่ยนอย่างกงไปกงมาในแต่ละปัญหาซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญให้แก่การลงติดตามกฎกาและเก็บกำข้อมูลในครั้งนี้คณะยังได้ลงเคลื่อนไหวติดตามกฎกาและเก็บกำข้อมูลจูดานสากลความมิตรภาพแห่งที่5บริคำไซบึงการเยี่ยมยามพื้นที่ตัวจริงกฎกาจุดกำหนดโครงการทั้งด่วนเวียงจันทน์ฮานอยรับฟังการรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาวเวียดนามเวียงจันทน์ท่าแขกบุงอ่างโครงการพัฒนาตัวเมืองท่าแขกและกันเจียนตามแม่น้ำของอยู่แขวงบริคำไซแขวงขมวนและกับโครงการขุดค้นแฮเกือโปตาสอยู่เมืองหนองบกแขวงขมวนซึ่งโอกาสเคลื่อนไหวเวียกงานครั้งนี้ท่านประธานกรรมาธิการต่างประเทศก็ได้มอบเงินจำนวน50ล้านกีบผ่านสภาประชาชนแขวงขมวนเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอีกด้วยท่านผู้ฟังอันนี้ข้อมูลข่าวสารจากสภาแห่งชาติไปต่อที่ข่าวในระหว่างวันที่10 11กันยายนนี้ท่านสนใจศรีพันดลกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะก็ได้เคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกและพบปะโอลมพนักงานลักแรงแขวงพงศาลีโดยการต้อนรับของพลตีสมพรมิตรพรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงมีบรรดาท่านคณะประจำพรรคแขวงกรรมการพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบอดีตการน้ำแขวงและพนักงานลักแรงอ้อมข้างแขวงกระหว่อมในพิธีพลตีสมพรมิตรพรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงได้ขึ้นรายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานรอบด้านของแขวงในระยะ5ปีแต่2021-2025มาและทิศทางใน5ปี2026-2030ของแขวงซึ่งระยะ5ปีผ่านมาการน้ำแขวงได้เอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงส่วนรอบด้านของพรรคโดยได้สืบต่อหันพนักงานลงก่อสร้างหักทานการเมืองตามทิศ4ตาม4เนื้อใน4คัดมาอย่างเป็นปกติปรับปรุงกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบทุกขั้นให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งสามารถแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมได้หลายปัญหาเป็นต้นเมนกับการเก็บกู้อาวุธล่าเนื้อการถอนอาวุธซึกแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดแก๊งคอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์รวมทั้งปรากฏการณ์ย่อท้อในทันแถวพนักงานด้วยมาตรการที่เข้มงวดนอกจากนี้ระยะ5ปีผ่านมาเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย 6.34 ส่วนน้อยผลิตภัณฑ์ภายใน GDP บรรลุได้ 24,372 ตึกกีบรายรับเฉลี่ยต่อหัวคนได้ปี2025ปฏิบัติได้ 1,809 ดอลลาร์ลืนแผน42กว่าส่วนห้อยเพิ่มขึ้นจากปี2020จำนวน821ดอลลาร์ซึ่งมีการขยายตัวตามโครงเขตการงานด้านเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ส่งเสริมการปลูกพืชเป็นสินค้าเซนซายางพารากาเฟอ้อยกล้วยหมากแดงและพืชฤดูแล้งการสร้างการเลี้ยงสัตว์แบบฟาร์มมีทะเอียงเพิ่มขึ้นอัตราการปกคลุมป่าไม้รักษาได้70ส่วนห้อยออกไปตัดดินได้ 19,062 ตอนลืนแผนการ27กว่าส่วนห้อยด้านอุตสาหกรรมและการค้าได้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โอดอปได้32กามไม้148ผลิตภัณฑ์หัวหน่วยธุรกิจเพิ่มขึ้นเป็น 3,448 หัวหน่วยเพิ่มขึ้น 1,140 หัวหน่วยเทียบใส่ปี2020ด้านการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างสามารถขยายระบบตาข่ายไฟฟ้าเข้าถึง382บ้านกว่า70กว่าส่วนห้อยเส้นทางไปมาได้2ฤดูมี379บ้านกว่า75กว่าส่วนห้อยระบบโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตขยายตัวอย่างกว้างขวางภาครัฐนำใช้ระบบ e-office และก็ G-share ด้านงบประมาณสามารถขุดค้นรายรับผู้ท้องถิ่นได้570ตึกกว่ากีบลื่นแผน70กว่าส่วนห้อยลงก่อสร้างหักฐานการเมืองและแก้ไขความทุกข์ยากอยู่128บ้านจุดสุ่มปัจจุบันทั่วแขวงมี503บ้านในนี้มีบ้านพ้นทุกกว่า52กว่าส่วนห้อยครอบครัวพ้นทุกกว่า50กว่าส่วนห้อยสร้างบ้านใหญ่เป็นตัวเมืองน้อยในชนบทได้6จุดด้านวัฒนธรรมสังคมได้ยกระดับโครงสร้างโรงเรียนจากแบบปฐมประทานเป็นแบบถาวรเทระ9แก้ไขปัญหาขาดแคลนครูและก็จะตั้งปฏิบัติ12ตัว4วัดสุขยุคการปรับปรุงตารางสาธารณสุขประชาชนเข้าถึงการบริการ489บ้านบ้านสมไส้น้ำรินสะอาด444บ้านพร้อมนี้ก็ได้ดำเนินการจะตั้งปฏิบัติเรื่องงานกวดกาพักและกวดการัดด้วยมาตรการที่เข้มงวดซึ่งใน5ปีผ่านมาก็สามารถแก้ไขหรือว่ากวดพบในกรณีกระทำผิดของสมาชิกได้ทั้งหมด103กรณีการดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีพนักงานที่มีพฤติกรรมโซลาร์บังลวงก็เป็นได้2เรื่องเนาะพร้อมกันนี้ก็ได้วางทิศทางแผนการและกระบวนการจุดสุ่มในตลาดตื่มอีกในโอกาสนี้กาท่านสอนไซสีพันดอนได้มีกำมินโอล้มและก็มีทิศซี่น้ำต่อพนักงานรักแรงซึ่งท่านได้แสดงความสมซื้อต่อคณะพักพนักงานทุกโครงเขตเวียกงานที่ได้เอาใจใส่เขาในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานบรรลุผลสำเร็จตามแผนที่วางไว้ถึงแม้ว่าสภาพทางด้านเศรษฐกิจพบความยุ่งยากพร้อมนี้ท่านยังได้เน้นนักให้คณะพักคณะนำและพนักงานรักแรงแต่ละขั้นเอาใจใส่ตื่มบางด้านเป็นต้นกระสืบต่อจะตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบให้หับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและก็เป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทางแก้ไขบรรดาปรากฏการณ์ย่อยทางสังคมให้ลดน้อยถอยลงสืบต่อเต้าโฮมความสามัคคีภายในคณะพักคณะน้ำแต่ละขั้นและก็ความสามัคคีของประชาชนพันธเผ่าให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาสืบต่อปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีโดยเฉพาะ6ทิศทางรวม4มาตรการและก็14มาตรการเพิ่มเติมที่สภาแห่งชาติได้รับรองให้มีความคืบหน้าและก็ได้รับผลสำเร็จจะตั้งผันขยายมติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ให้เป็นขบวนการและก็หันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงสุ่มใส่หันการจัดเก็บรายรับเป็นทันสมัยจัดเก็บรายรับของงบประมาณจากฐานที่มีแล้วและขยายฐานรายรับใหม่ให้มีความมั่นคงเอาใจใส่ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนทุกชั้นทุกสายให้ได้รับผลดีแก้ไขการประการเรียนและก็เตรียมพร้อมให้เกณฑ์การนำใช้หลักสูตรสามัญศึกษาใหม่ 6+3+3 เฝ้าระวังพยาธิตามฤดูกาลและก็จัดสรรเนื้อที่ทำการผลิตการจัดสรรที่อยู่อาศัยของประชาชนที่เห็นว่าบอนมีความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติเอาใจใส่การปลูกพืชเป็นสินค้าที่เห็นว่าบอนที่มีทาแห้งแต่ต้องเอาใจใส่ด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะกับเมนฝุ่นที่นำใส่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเอาใจใส่ปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์และด้านอื่นๆอีกด้านผู้ฟังค่ะคอมเมนต์นี้เมนเวียกงานทั้งนายกรัฐมนตรีบ่ได้เคลื่อนไหวอยู่ทางแขวงพงศาลีท่านผู้ฟังในงานนี้ก็ยังบูบิดฝนเธอได้ทานผู้ฟังเด้อพากันติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนำกลุ่มอุตุนิยมนี่แหละติดตามทั้งภาคข่าวเนี่ยทั้งโทรคงเนี่ยทั้งบ้านเพื่อนแจ้งเนี่ยทั้งสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยติดตามไปน้ำกันถ้าว่ามีแจ้งเตือนแล้วก็ให้เวลานอนก็มีสติอยู่บนอยู่อาศัยถ้าว่ามีความเสี่ยงก็ยกย้ายไปอยู่กับพี่กับน้องก่อนเนาะเพื่อความปลอดภัยอันนี้ก็เป็นด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการ ข่าวตามเหตุการณ์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังเวลาของรายการกระเบิดลงเพียงพอดีขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ได้ติดตามทางรายการวิทยุกระจายเสียงชาติลาวรายการข่าวตามเหตุการณ์ในทุกๆตอนเช้าเวลา 6:30 น.ถึงเวลา 7:00 น.มื้อนี้ผู้ดำเนินรายการอัมไพวันวงอมทรพร้อมด้วยทีมงานขอจากลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
3: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: ยินดีต้อนรับทานเข้าสู่แอปพลิเคชันขององค์การประกันสังคมแห่งชาติเพียงแต่ทานเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรที่ลงทะเบียนและรหัสผ่านทานก็จะสามารถเข้าสู่หน้าหลักแอปประกันสังคมสามารถเฮ็ดหยังได้เดสมาชิกประกันสังคมภาคสมัครใจสามารถจ่ายเงินสมทบผ่านแอปนี้ได้โดยการป้อนรหัสประกันสังคม7ตัวเลขและ1ตัวอักษรภาษาอังกฤษระบบก็จะแสดงยอดเงินสำระล่าสุดของทานผู้ประกันตนสามารถเข้าเบิ่งรายละเอียด

0: ขณะนี้เวลา 7:00 น
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญพี่ดังนี้รัฐบาลจะสืบโตพัฒนาบรรดาโครงการพลังงานไฟฟ้าสะอาดและสูงโยบรรดาเขื่อนไฟฟ้าให้ผลิตเต็มกำลังในระยะฤดูฝนการนำพาคณะผู้แทนสากลไปเยี่ยมยามภาคสนามอยู่แขวงหลวงพะบางเป็นภาคส่วนหนึ่งของกองประชุม CCM ห้องเปลี่ยนที่3จะยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวอยู่เมืองวังเวียงเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวนับมือนับหลายขึ้นเวียดนามเฮียกฮ้องไห้เพิ่มทวีประสิทธิผลการเคลื่อนไหวสภาสิทธิมนุษย์จีนสำเร็จการส่งดาวเทียม6ดวงขึ้นสู่อวกาศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หกเดือนท้ายปีนี้รัฐบาลจะสืบต่อพัฒนาบรรดาโครงการพลังงานไฟฟ้าสะอาดและสุกโยงบรรดาเขื่อนไฟฟ้าให้ผลิตเต็มกำลังในฤดูฝนเพื่อส่งออกกระแสไฟฟ้าให้ประเทศเพื่อนบ้านในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะหกเดือนต้นปีและทิศทางหกเดือนท้ายปี2026ต่อกองประชุมสมัยวีสามัญเถื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุติสิบจัดขึ้นเมืองบรมนีท่านสนใจศรีบันดรนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าจะสู่สนผลิตกระแสไฟฟ้าให้ได้ 45,705 ล้านกว่ากิโลวัตต์โมงมูลค่า 2,829 ล้านดอลลาร์และสืบต่อเจรจากับบรรดาประเทศเพื่อเพิ่มการส่งออกเติมอีกเล็งสุกโยโครงการโครงลางขนาดใหญ่ที่ได้อนุมัติและเซ็นสัญญาแล้วให้ได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติโดยไวเป็นต้นทางด่วนเวียงจันทน์บ่อเต็น
2: สุกอยู่บรรดาเขื่อนไฟฟ้าต่างๆให้ผลิตเต็มกำลังในส่วนฤดูฝนเพื่อส่งออกกระแสไฟฟ้าให้แก่บรรดาประเทศเพื่อนบ้านให้ได้ 45,705.94 ล้านกิโลวัตต์โมงเป็นมูลค่า 2,829 ล้านดอลลาร์สหรัฐและขนาดใหญ่ที่ได้อนุมัติและเซ็นสัญญาแล้วให้ได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติไวเป็นต้นทางด่วนเวียงจันทน์บ่อเต็นทางด่วนปากสั้นสายแดนลาวเวียดนามทางรถไฟเตทาเขตหาสายแดนลาวเวียดนามและอื่น
1: ท่านสอนไซสีพันดอนให้หู้ตื่มว่ารัฐบาลจะสืบต่อ